0: I think maybe your students would like to do in the classroom with you. So was it working? It's such a simple experiment that you can try things. You can be a researcher. You can do experiments with the experiment. And I think students really enjoy that opportunity. So here was a great example. You found that it wasn't working. You had a hypothesis. You said lights might be a problem. And you tested. And sure enough, it worked for you. It would be interesting.
1: ตรงนี้เราก็อธิบายได้เหมือนกันนะคะให้กับนักเรียนว่าไฟในห้องเองเนี่ยก็มีผลนะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าการที่เราสร้างเซลล์ขึ้นมาเราบอกจะเป็นใช้เซลล์แสงอาทิตย์นะคะแต่เราก็ใช้จำลองเอาก็คือแสงไฟของเรานั่นเองซึ่งจริงๆแสงไฟในนี้ก็ใช้ไฟห้องนี้ก็ได้ก็คือครอบกล่องใช่ไหมคะแต่มันอาจจะเห็นแล้วไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าไฟไม่ได้จ่อลงที่ตรงคอปเปอร์วันออกไซด์โดยตรงนะคะเราก็ลองให้นักเรียนลองได้เลยเอาไฟห้องทีนึงแล้วก็มาฉายแสงอย่างนี้ทีนึงดูซิว่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่ากันไหมอย่างไรนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์เป็นการทดลองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะให้นักเรียนได้ลองดูแล้วก็ดูซิว่ามันมีผลอะไรอย่างไรค่ะOkay, Ken, I just talking about the room light, about you say you're talking about observation is important and let the student try. Yes.
0: Good, thank you. Some other observations or questions they might have that would be easy to test. When I was working with this experiment at home, I had a 60-watt light bulb instead of the 100-watt. I didn't bring it with me, but students might ask, or you might encourage them to ask, would that make a difference?And that would be such a simple experiment to try.
1: ค่ะอีกอันนึงที่อาจารย์เคนแนะนำก็คือกำลังไฟก็สำคัญนะคะเราจะให้นักเรียนลองไฟ60วัตต์ไฟ100วัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเปลี่ยนกำลังวัตต์ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลที่ให้เนี่ยแตกต่างกันคือมันเพิ่มขึ้นมากน้อยไม่เหมือนกันอันนี้ก็เอามาใช้ในการอธิบายกันได
0: ้ Okay. We also When Jack and I were working with this, we asked ourselves other questions too. We said, what about the electrolyte solution? It's 0.1 molar sodium chloride. Would it make a difference if the concentration of salt was different? We didn't know the answer, but we had a simple way to find out. We made saturated sodium chloride solution and we tried it. And I don't think it helped.
2: It didn't work.
1: ค่ะอีกอันนึงก็เราดูว่าในการทดลองเราเนี่ยมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นๆอีกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหมคะที่เราใช้คือ 0.1 โมลาร์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยถ้าความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปล่ะหรือแม้กระทั่งว่าชนิดอิเล็กโทรไลต์เปลี่ยนล่ะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะให้นักเรียนลองดูได้นะคะนี่คือการทดลองค่ะ
0: And one other thing we thought about we had the electrolyte was in a beaker made out of Pyrex glass And we wondered, well, Pyrex absorbs ultraviolet light, and I don't think a light bulb gives very much ultraviolet light, but we were curious whether replacing the Pyrex with something that would be maybe just clear plastic or regular glass instead of Pyrex that would not filter ultraviolet light, would that make a difference? I don't know the answer to that because we didn't try it, but maybe your students will, and you'll find the answer.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนก็เชิงช่วยแนะนำมานะคะว่าไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะให้คิดนะคะคิดนะคะ อะไรอีกปัจจัยอะไรที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะเห็นว่าที่เราใช้นี่เราใช้บิ๊กเกอร์ซึ่งทำด้วยไพเร็กซ์เป็นแก้วไพเร็กซ์นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นล่ะคะเป็นวัสดุอื่นที่ใสนะคะอะไรก็ได้อาจจะเป็นพลาสติกแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าอาจารย์เขายังไม่ได้ลองทำมานะคะแต่ก็เป็นอะไรที่เราสามารถนำขึ้นมาชี้นำขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนทำดูการที่จะตอบตรงนี้ได้คือต้องทำการทดลองแล้วถึงจะผลมาตอบได้นะคะโอเคเคน
0: Alright I want to say one more thing about this experiment before we go on and this I think is the type of question you could ask your students the numbers that we saw in the voltmeter we got with our best one we were getting 50 microamps of current and maybeWell, this is optimistic, but let's say we got 0.25 volts from our cell. 0.25 volts at 50 microamps translates into 12.5 microwatts. And Ajahn Supawat, I better let you translate with all these

0: numbers. Okay, so we can get maybe 12.5 microlots from one of our penny solar cells. A microwatt is not very much power. A kilowatt is something that I think about more often because that's how much electricity Americans use about every hour in their homes. So I thought a good question to ask your students would be, how many pennies would it take to make a kilowatt of electricity in this way? And it's just simple mathematics, but if you do the calculation, here, I got to put this down again. So you get 12.5 microwatts per cell, and if you want 1,000 watts, we'll just divide 1,000 watts by 12.5 microwatts. There's the equation.
1: ค่ะอันนี้ก็อาจารย์เคนก็อธิบายนะคะว่าจากตรงนี้เราเห็นว่าเราสร้างเซลล์ขึ้นมาเนี่ยจากเหรียญเพนนีเนี่ยเราสามารถคำนวณออกมาได้ว่ากำลังไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็จะได้ 12.5 มิลลิวัตต์นะคะทีนี้เราก็อาจจะถามนักเรียนก็ได้นะคะว่าความจริงไอ้ 12.5 มิลลิวัตต์มันอ่อนมากอาจจะมาให้ความสว่างอะไรก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการให้กำลังวัตต์มากกว่านี้เราควรจะใช้เหรียญเพนนีกี่อันนะคะนั่นก็คือการคำนวณธรรมดานะคะก็ยกตัวอย่างอาจารย์ก็คำนวณให้ดูตรงนี้นะคะเราก็ใช้ตั้งเป็นคำถามแล้วก็ให้นักเรียนคิดได้นะคะโอเค thank you
0: okay and actually I'm going to finish that number because it's interesting if you do that mathematics what you find
1: ค่ะคำตอบออกมาบอกว่าต้องใช้80ล้านเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ที่บอกว่าจะมาใช้จริงเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้หรอกนะคะแต่เราใช้อธิบายนะคะของทางด้านเคมีแล้วก็เป็นแนวคิดเนี่ยได้นะคะโอเค thank you that's too many
0: okay yeah so we will not be using this to power ourselves but fun calculations so just to finish this one then I'm going to go back to the slides and show youThe graph that I'm showing, this isn't a real graph, I made this one up, but it shows what you expect in the dark, no voltage or current, and when the lights turn on, it goes up. And so this would be good practice for the students.
1: ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นการพล็อตกราฟนั่นเองอ่ะนะคะ ก็เป็นการพล็อตกราฟระหว่างเวลากับกระแสหรือโวลเทจที่อ่านได้นะคะอันนี้อาจารย์เคนบอกว่านี่เป็นไม่ใช่จากการทดลองที่เขาทำจริงๆนะคะแต่จากทำทฤษฎีเนี่ยเราควรจะได้กราฟแบบนี้นะคะเปิดไฟทีปิดไฟทีพอเปิดไฟมันก็ขึ้นพอปิดไฟก็ลดลงนะคะแล้วก็ทำนี้ไปทุกๆ30วินาทีนะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็ควรจะได้กราฟอะไรยังไงเนี่ยหน้าตาอันนี้เราก็จะให้ทำให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้เป็นการฝึกการพล็อตกราฟนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนกับเก็บข้อมูลจากผลการทดลองนะคะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลผลการทดลองอย่างหนึ่งค่ะสำหรับการทดลองนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้อะไรที่อันตรายมากๆนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังกลับมาเป็นเรื่องไฟถูกไหมคะเพราะเราต้องเผามันเคนอาจารย์เคนบอกอาจารย์ก็โดนไฟไปแล้วค่ะเหมือนว่าพยายามศึกษาการทดลองอันเนี้ยนะคะงั้นอันนี้ที่ต้องระวังกับการทดลองนี้ก็คือเรื่องไฟนะคะยังไงก็ตามเนี่ยควรจะคอยเตือนนักเรียนไม่ว่าการทำการทดลองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้มีความระมัดระวังไว้ก่อนโอเค we can move
0: okay now we did the laboratory now we'll come back this slide is too much information Adrian Supawan so let's just focus on the middlePoint there that there are other ways to make solar cells, most of which require exotic semiconductors like cadmium selenide or gallium indium phosphide. And all of those things involve very hazardous reagents, energy intensive preparations, there are environmental impacts of mining and so on. And so none of them are really very good. We hear so much about solar cells these days, but if we look at where solar cells come from, it becomes less obvious that they are the best answer to powering our planet.
1: ค่ะพวกเราก็ได้ยินเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยเยอะนะคะการที่เราจะเอาแสงอาทิตย์มาใช้ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีวัสดุ ที่จะรับแสงอาทิตย์นะคะที่เมื่อกี้นี้การทดลองเราพยายามทำนี่คือเราเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์ที่เรามีการใช้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ

0: ก็จะมีสารชนิดอื่นนะคะที่เรียกว่าดีกว่าคอปเปอร์วันออกไซด์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมซิลิไนหรืออะไรเนี่ยนะคะที่ลิสในเนี้ยแกลเลียมพวกเนี้ยนะคะสารพวกนี้เป็นสารที่เป็นพิษความเป็นพิษของมันอาจจะไม่ให้ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแต่ตลอดเลยตั้งแต่เริ่มขุดเอาขึ้นมานะคะการทำเหมืองเนี่ยการทำเหมืองก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ได้สารที่มันเฉยๆเราจะต้องมีการสกัดมีต้องการใช้สารเคมีจะต้องขั้นตอนมากมายนะคะฉะนั้นการที่เราจะใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังถือว่ามันยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะสิ่งที่เราได้ใช้กันนี่คือตอนขั้นตอนมันทำเสร็จแล้วแต่เราต้องคิดถึงขั้นตอนว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่เป็นอันตรายเนี่ยมากมายค่ะโอเค Ken please continue
1: And then the final thing about this experiment let's give itsome context about green chemistry. Certainly the experiment raises the issues of alternative energy sources. We're looking at safer materials. That came up in the context. First, we're working simply with sodium chloride and with copper coins. It's a very safe experiment to do. And it is also much safer than any of the other semiconductor materials. And then this,As we've done before, I would encourage you to discuss with your students which of the green principles seem to be illustrated by this experiment. But when I considered the experiment, I thought about principle number three that suggests using less hazardous materials. Here again, a copper coin and sodium chloride. Number four, safer chemicals, again. Number five, safer solvents and auxiliaries. Well, we're just using water. We're not usingorganic solvents, we're not using organometallic materials to make our semiconductors. That relates to principle number eight as well. And finally, number nine, catalysis, or in this case, photocatalysis. And your students may find better connections to some of these than to others, and maybe they will consider connections to other principles as well.
0: นะคะเราก็ควรจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการทดลองที่เราทำอยู่เนี่ยเราถือว่าเป็น green chemistry เนี่ยด้วยหลักการข้อไหนนะคะเท่าที่อธิบายมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่า อุปกรณ์เครื่องหรือว่าตัววัสดุที่เราใช้เนี่ยก็เป็นวัสดุที่ไม่อันตรายเราใช้เหรียญเราใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่แสดงว่าเราสามารถเอามาทำเป็นโซลาร์เซลล์เป็นโซลาร์เซลล์ได้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยได้แต่ในความเป็นจริงนะคะในแง่ของจะมาใช้จริงเนี่ยเราต้องมองในแง่ของธุรกิจด้วยมองในแง่ของการคุ้มค่าด้วยนะคะยังไงก็ตามอันนี้เป็นการทดลองที่แสดงให้ดูว่าเราสามารถคิดวิธีการที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ถึงกับเอามาใช้จริงเนี่ยนะคะในการทดลองอันนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าที่พิจารณาไว้เนี่ยนะคะก็จะเข้าข่ายนะคะGreen Chemistry ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่8ข้อที่9อาจารย์อาจจะใช้วิธีนี้ว่าเราถามนักเรียนนะคะเราก็ต้องให้นักเรียนรู้12ข้อก่อนแล้วพอทำการทดลองเสร็จเราก็ค่อยมาดูทีละข้อนะคะมีเป็นภาษาไทยเราดูจากภาษาไทยก็ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อ3นี่บอกว่าใช้วัสดุที่มีความเป็นอันตรายน้อยลงน้อยลงนี่คือเทียบกับที่เมื่อกี้นี้ที่ไปว่าเป็นแกลเลียมก็ดีแคดเมียมก็ดีพวกนี้เป็นสารที่ท็อกซิกที่เป็นพิษเนี่ยสูงมากๆนะคะส่วนที่บอกว่าเป็น safer chemicals นี่ก็คือเราใช้สารที่ไม่เป็นของธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะเช่นโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้ได้แล้วก็ในที่นี้เราก็ไม่ได้ใช้พวกออร์แกนิกพวกสารตัวทำลายอินทรีย์นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องมาทำขั้นตอนที่ต้องเปลี่ยนจากเหรียญให้เป็นสารที่ซับซ้อนเยอะๆเราเพียงแค่เผาแล้วเป็นออกไซด์เลยอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราไม่ต้องไปทำให้เป็นอนุพันธ์อะไรมากมายนะคะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็เข้าข่ายในเรื่องที่ว่าเราพยายามใช้ในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาซึ่งในที่นี้เราใช้การเร่งปฏิกิริยาก็คือใช้แสงนะคะนั่นก็จะเข้าข่ายว่าการที่เราใช้เร่งปฏิกิริยาด้วยแสงมันก็จะประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เข้าข่ายของGreen Chemistry ค่ะโอเคเคน thank you go on please
1: all right yes now for the second experiment this one we will call cementation to recover metal ions the chemistry behind

0: it is that we will use oxidation reduction chemistry to take toxic metal ions from water. We won't use very toxic metal ions for this demonstration. And the chemistry that's involved, again, a number of chemical concepts, and you could introduce whichever of these seem appropriate for your students at the level you're teaching. But they include, in particular, things about oxidation reduction potential, the relative capabilities to oxidize or reduce metals, and also relation or things like stoichiometry, equilibrium, and thermodynamics.
1: การทดลองที่สองนะในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแยกเก็บเอาพวกไอออนโลหะนะคะโดยใช้วิธีเรียกว่า cementation คือการทำให้มันตกตะกอนออกมานะคะในการทดลองอันนี้นะคะก็จะเป็นเคมีทางด้าน reduction oxidation นะคะหรือเรียก redox chemistry เนี่ยนะคะดังนั้นหลักการนี้ก็คือ เราสามารถใช้วิธีการนี้ในการที่เราจะแยกเก็บเอาพวกโลหะที่เป็นพิษนะคะซึ่งอาจจะละลายอยู่ในน้ำนะคะอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะหรือว่าจากแหล่งน้ำอื่นๆที่เราคิดว่ามันจะมีพวกโลหะปนเปื้อนเราก็จะใช้หลักการนี้เพื่อจะดึงเอาไอ้สิ่งที่เป็นพิษเนี่ยออกมาได้นะคะในการทดลองนี้เราก็สามารถเอาใช้ในการอธิบายการต่างๆของทางเคมีมากมายนะคะอันแรกก็คือเรื่องสมบัติของสารนั่นเองของวัสดุนะคะวัสดุสมบัติของตัวโลหะที่เกี่ยวข้องนะคะจะพูดถึงในเรื่องของปฏิกิริยาการแทนที่นะคะในที่นี้เราจะใช้โลหะชนิดหนึ่งเข้าไปแทนที่โลหะชนิดหนึ่งที่เป็นพิษกว่าเนี่ยให้ตกออกมานะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของมวลสารสัมพันธ์ได้นะคะพูดถึงปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าได้พูดถึงในเรื่องของการสมดุลของปฏิกิริยานะคะพูดถึงเรื่องเทอร์โมไดนามิกส์อะไรเงี้ยนะคะก็คือหลายเรื่องอ่ะเราทำการทดลองแล้วเราก็สามารถนำแต่ละหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนลองอธิบายดูจากผลการทดลองได
0: ้ Again you see the red and green coding for bad things and good things. The reality is that there are toxic metals everywhere in the environment resulting from mining or refining or throwing things away that we should not throw away and so on. So even though cleaning up the environment is not necessarily a greenapproach to doing chemistry, it is a realistic approach, and it is something that chemists can help with. The good news is that we can use spontaneous oxidation reduction reactions to replace more toxic metals with less toxic metals, and to precipitate those toxic metals in a form that's easy to remove. The bad news of that, of course, is that you do replace the toxic metal with something else, and so it's not perfect, but at leastWe are improving things in the environment.
1: ค่ะก็ในการทดลองเนี้ยนะคะก็จะเป็นการที่เราจะแยกเอาสารที่เป็นพิษหรือวัสดุที่เป็นพิษมีความรุนแรงเป็นพิษสูงๆเนี่ยค่ะออกนะคะซึ่งออกจากสารละลายอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นกระบวนการอะไรต่างๆที่มีน้ำเสียก็ดีหรือว่าในขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็ต้องแยกออกมาเนี่ยนะคะโดยวิธีการนี้ก็คือเราจะใช้วัสดุอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความเป็นพิษน้อยกว่านะคะเข้าไปแทนที่วัสดุที่มีความเป็นพิษมากกว่าเพื่อให้มันตกออกมาจากสารละลายอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำความสะอาดน้ำเสียนั่นเองก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะคะเราก็สามารถทำให้ความเป็นอันตรายลดลงโดยการดึงวัสดุที่เป็นพิษเนี่ยออกนะคะปฏิกิริยาตรงนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยา redox นะคะแล้วก็เราจะต้องเลือกวัสดุนะคะหรือว่าโลหะที่เราจะเข้าไปแทนที่ไอออนโลหะในสารละลายเราก็ต้องเลือกตัวที่มีความเป็นพิษน้อยลงไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ช่วยทำให้การทำความสะอาดสารละลายนั้นดีขึ้นได้เลยนะคะทีนี้การทดลองอันนี้เราจะติดตามปฏิกิริยาได้ยังไงว่ามันเกิดการแทนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะใน เล่มที่แจกไปให้เนี่ยนะคะเราจะใช้เครื่องมือนะคะทางสเปกโทรนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่โรงเรียนนี่ก็คงจะมีเครื่องสเปกโทรมิโฟโตมิเตอร์อยู่แล้วนะคะแต่ในการทดลองวันนี้ที่ทำให้ดูเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เราใช้สายตานะคะใช้สายตาซึ่งคงไม่แม่นยำเท่ากับเครื่องนะคะแต่ก็ทำให้ได้เห็นผลการทดลองได้ดีพอสมควรนะคะโดยวิธีที่เราจะใช้วิธีการเทียบกับสารละลายที่เรารู้ความเข้มข้นที่แน่นอนเราก็เทียบสีเอานะคะดูใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็คงอยู่ที่ความสามารถในการมองด้วยนะคะว่าเรามองได้ชัดเจนขนาดไหนนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะมองได้ดีกว่าพวกเรานะคะค่ะโอเค can continue please
0: all rightSo here's the chemistry that will happen. It's really pretty simple. The top equation is a general explanation for what happens if you take a divalent metal, copper plus two, and treat it with a metal like zinc, as we will do here, and the redox chemistry that could occur. And then the bottom two equations, or three equations, show the specifics here. Copper is reduced from copper plus two to copper zero with a voltage of plus 0.34 volts, and zinc can be oxidized to zinc plus 2, generating 0.76 volts. So the reaction between zinc and copper plus 2 is spontaneous and exothermic, and with a driving force of 0.42 volts.
2: ค่ะในการทดลองนี้นะคะเราก็ถ้าอาจารย์ดูจากสมการแรกเราจะเตรียมเป็นสมการโดยทั่วๆไปของปฏิกิริยารีด็อกซ์ก็คือเริ่มจาก M ก็คือเมทัล2บวกในที่นี้ก็คือสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตของเรานะคะจะเป็นตัวแทนของ M 2บวกนะคะส่วน N 0ในที่นี้ในการทดลองวันนี้เราใช้ซิงค์ที่เป็นซิงค์พาวเดอร์เป็นเม็ดๆนะคะเป็นตัวแทนเนื่องจากเป็นของแข็งมันก็จะมีออกซิเดชันนัมเบอร์เป็น0นะคะปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์รวมคร่าวๆก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันออกซิเดชันรีดักชันแต่พอมาดูแยกในปฏิกิริยาแต่ละสารแต่ละตัวนะคะก็ขั้นแรกคอปเปอร์ของเราที่เป็น2บวกก็รับอิเล็กตรอนเข้าไปใช่ไหมคะก็จะเป็นคอปเปอร์0นะคะอันนี้อาจารย์จะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นปฏิกิริยารีดักชันคอปเปอร์2เปลี่ยนเป็นคอปเปอร์0อันนี้ค่าสักไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ 0.34 โวลต์นะคะเป็นปฏิกิริยารีดักชันในขณะที่ซิงค์เนี่ยรับเป็นตัวที่จะต้องให้อิเล็กตรอนออกไปเพราะว่าซิงค์เนี่ยเป็นประจุศูนย์อยู่แล้วนะคะอยู่ในรูปของแข็งนะคะให้อิเล็กตรอนไปซิงค์ก็จะกลายเป็นซิงค์2บวกบวกกับ2อิเล็กตรอนตรงนี้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นการให้อิเล็กตรอนออกไปค่าศักย์จะอยู่ที่ลบ 0.76 โวลต์อันนี้พอนำ2ปฏิกิริยารวมกันรีดักชันรวมกับออกซิเดชันก็จะเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์ตามปฏิกิริยาข้างล่างนะคะอิเล็กตรอนบังเอิญเท่ากันพอดีเลย2บวกก็ตัดกันไปนะคะค่า e ก็นำมารวมกันนะคะ total มันจะอยู่ที่ e อยู่ที่ลบ 0.42 โวลต์อันนี้ค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยาอันเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้เองนะคะแล้วก็เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะตามที่เขาอธิบายเมื่อกี้นี้ค่ะ
1: มีนิดนึงคำว่า spontaneous นี่หมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เองเกิดขึ้นได้ทันทีอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราจะเห็นค่า e ออกมาแล้วเป็นค่าลบนะคะก็เหมือนกับว่ามันมีการเกิดโดยตัวมันเองได้เลยอย่างนั้นนะคะเรียกว่า spontaneous ค่ะ
0: Well, you don't need to look. You don't need to change. But it is of a concentration that would be very difficult for us to see with our eye. And so I hope that you got the information if you were preparing materials that for this experiment we should start with 1.0 molar, so 10 times the concentration. And then we needed to prepare...a set of solutions of known concentrations for us to compare. I'm trying to get my pointer. Here it is. And to do this, I'm really trying to keep these experiments simple. And so what I did for the 1 molar copper sulfate, we simply take the solution we prepared. For 0.9 molar copper sulfate, instead of making a fresh solution, I simply took part of my 1 molar copper sulfate and diluted it with water.And I didn't even use a graduated cylinder or anything. I simply counted drops. Okay, so 4 drops of water plus 36 drops of copper sulfate, that should give 0.9 molar. And then I did the same to prepare all these solutions. And in the top corner of the slide, you can see the rack. Actually, I didn't do this. Jack did this. Sorry.
3: That's okay.
0: And we'll show you a bigger picture of that in just a minute. But really, this does not require very sophisticated equipment. And we'll show you, I think, how well this can work, even when you use only that amount of care.
2: ค่ะอันนี้เป็นสารเคมีขั้นแรกที่เขาเตรียมเพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะขั้นแรกก็ต้องเตรียมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตก่อนในที่นี้ก็คือตามสไลด์ด้านซ้ายมือนะคะคอปเปอร์ซัลเฟต1โมลาร์ของคอปเปอร์ซัลเฟตที่เตรียมไว้อ่ะนะคะอาจารย์ก็ต้องเตรียมเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นสต็อกโซลูชันไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสต็อกโซลูชันคล้ายๆกับที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นอันนี้คือตัวแทนของ1โมลาร์ของคอปเปอร์ซัลเฟตละตรงนี้เลยเนี่ยคือสารขั้นแรกเลยของแถวแรกในตารางนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟต10หยดนั่นคือสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตเพียวๆเลยบริสุทธิ์เลยนะคะ1มีความเข้มข้น1โมลาร์นะคะไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะตามแถวที่3นั่นคือความเข้มข้นของคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะถัดมานะคะแถวที่2ก็คืออาจารย์ใช้หยดถ้าจะให้แม่นยำจริงๆอาจารย์อาจจะใช้ปิเปตหรือบิวเรตก็ได้นะคะถ้าอาจารย์มีในห้องทดลองของโรงเรียนแต่ถ้าง่ายๆไม่มีอะไรมากก็ใช้ด็อปเปอร์ตัวด็อปเปอร์ค่ะเป็นตัวหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต1โมลาร์ที่เตรียมได้นะคะ36หยดผสมกับน้ำ4หยดอันนี้เขาบอกว่าทำการทดลองมาแล้วเนี่ยจะพบว่าความเข้มข้นมันจะอยู่ประมาณลดลงไปนิดนึงคือ.9 โมลาร์นะคะอันนี้ก็ค่อยๆลดปริมาณคอปเปอร์ซัลเฟตมาเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้ปริมาตรรวมเนี่ยได้40หยดนะคะอันนี้ความเข้มข้นก็จะลดลงไปอยู่ที่ 0.8 โมลาร์นั่นคือเราจะพยายามเจือจางสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไปเรื่อยๆนั่นเองอาจารย์ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็รักษาระดับการลดการเพิ่มของสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตกับปริมาณน้ำให้เหมือนกันนะคะให้ได้ปริมาณรวมเป็น40หยดนะคะอาจารย์ทำมาเรื่อยๆตั้งแต่เข้มข้นสูงสุด1โมลาร์ไปจนถึงแถวสุดท้ายก็คือเป็นน้ำบริสุทธิ์อย่างเดียวก็คือจะเป็นสารละลายใสเลยนะคะจากอันนี้ที่เตรียมมาก็จะเข้มข้น1ไปเรื่อยๆ.9 .8.7 .6 นะคะ.5 อันนี้ก็จะเข้มข้นกลางกลางนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆจนเป็นน้ำอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นการเตรียมสารละลายนั่นเองนะคะความจริงเราก็คือเราก็จะรู้ว่าเอามากี่มิลลิลิตรแล้วก็จะต้องมาเจือจางด้วยน้ำเท่าไหร่เพื่อให้ได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการแต่ว่าวิธีที่อาจารย์เคนแนะนำเนี่ยนะคะก็คือใช้ได้ในแง่ของความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่แม่นยำถึงขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะคะโดยใช้การหยดนะคะแล้วก็ใช้จำนวนหยดจำนวนหยดนี่ก็เท่ากับปริมาตรเราสามารถบอกได้เลยว่า1หยดเนี่ยปริมาตรเท่าไหร่นะคะอันนี้จริงๆต้องเป็นหลักการของทางด้าน small scale chemistry ได้เหมือนกันนะคะไปคำนวณดูได้เลยแล้วก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆThank you, Jack, for preparing the solutions over here. Ajahn Dung Kamon also prepare hers. And I think Ajahn Surapong also have in here, there, in Krai Kangwon, right?
4: Ajahn, ครับ ขออนุญาตนะครับ พอดีผมเตรียม copper sulfate เป็น 0.1 โมลาร์ก่อนนะครับ แล้วก็สเกลช่วงหลังจะเป็น 0.01, 02, 03, 04.
0: It did the other.
1: Okay, can you continue then?
0: Sure. So we'll show how we're going to do it. I guess I'll show you the results you might expect first, and then we'll give it a try for you, and you'll try as well. So a couple more slides, if you'd like to put that up. I don't know if you're seeing it or not. Yeah. There it is. Okay. So this is so simple that almost don't need to show this, but it's fun. So we'll take our copper sulfate solution. We'll take a small piece of zinc. We'll drop the zinc into the solution.And start the time, so we'll watch on our watch and keep track of how much time has passed. And as the reaction occurs, we will start to precipitate copper metal. And as the copper disappears from the solution, of course, the color will become lighter until it disappears completely. And if we monitor the concentration as a function of time, we can measure the kinetics of this reaction. And again, to measure that concentration, we're simply going to compare the color of our solution to the color of solutions of known concentration.
2: ค่ะหลังจากที่เราเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆที่เราทำไว้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็นำหลอดคล้ายๆขนาดประมาณเดิมเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้นสูงสุดนะคะ1โมลาร์ความเข้มข้นสูงสุดที่อาจารย์เตรียมไว้นะคะตอนนี้คอปเปอร์2ก็จะเริ่มกิริยาเมื่อเราใส่ซิงค์เข้าไปนะคะหลอดแรกของเขาที่เป็นหลอดด้านซ้ายมือนะคะเป็นหลอดของคอปเปอร์ซัลเฟต1โมลาร์อาจารย์ก็เติมซิงค์ผงซิงค์เข้าไปหรือว่าเป็นเม็ดๆก็ได้นะคะเติมไปจากด้านบนก็มันก็จะตกตะกอนลงไปข้างล่างรอเวลาเริ่มจับเวลาในขณะที่ใส่ผงซิงค์ลงไปอาจารย์กดเวลากดนาฬิกาจับเวลาเลยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสีของคอปเปอร์2จะค่อยๆจางลงนั่นก็คือสีฟ้าค่อยๆจางลงตามเวลาที่ผ่านไปนะคะนอกจากที่ผงสารละลายสีฟ้าจางลงแล้วเนี่ยสีฟ้าจะหายไปไหนก็คือสีฟ้าคอปเปอร์2เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์สีน้ำตาลถ้าอาจารย์สังเกตนะคะจะกลายเป็นโลหะคอปเปอร์0สีน้ำตาลไปเคลือบอยู่ที่ผิวของซิงค์นั่นเองนะคะก็จะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆสีฟ้าก็จะจางลงไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวที่เป็นโลหะสีออกแดงๆทองแดงตรงนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงเวลาที่หมดเวลาตรงนั้นหลังจากจดเวลาที่สีเปลี่ยนไปแล้วถ้าสีเปลี่ยนไปตรงไหนเนี่ยอาจารย์เทียบเลยนะคะสมมุติว่าพอ2นาทีสีเปลี่ยนไปเป็นเบอร์ 0.8 แสดงว่าตรงเนี้ยคอปเปอร์ของอาจารย์เปลี่ยนความเข้มข้นจาก1เป็น 0.8 ละนะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกสัก4นาทีอาจารย์อาจจะเหลือเพียงแค่ 0.6 อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นกับความเข้มข้นที่ลดลงเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะสามารถนำมาหาความสัมพันธ์ของปฏิกิริยานี้ได้นะคะ
0: All right and so here you can see Jack's I like Dongaman's better It was nice she made him into bottles but here's the samples the different concentrations
1: small scale chemistry
0: Right. And then here's our test sample. So Jack's going to take, he's got a piece of mossy zinc. And he's just going to drop that into here, and I'm going to check my watch.
1: ค่ะตอนนี้เขาก็เติมซิงค์แล้วนะคะใส่ซิงค์ลงไปนะคะก็ที่ตั้งในแถวนั้นนะคะมุมซ้ายสุดเนี่ยเป็นตัวทำปฏิกิริยานะคะซิงค์ใส่สังกะสีเนี่ยนะคะซิงค์ใส่ลงไปในคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะส่วนทิ้วที่เหลือหมดนั่นคือสแตนดาร์ดของเราที่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบสีแล้วก็จะดูว่าความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เราเริ่มต้นนี่คือ1โมลาร์นะคะ1โมลาร์ตอนนี้อาจารย์ดวงกมลทำให้ดูด้วยนะคะ
0: The zinc immediately, the color disappeared, and you're seeing it looks black on the camera, but if you look at it close, it's got a nice dark reddish color of copper metal.
1: We're
0: not going to follow this completion, but you'll see what happens.
1: สารละลายสีจางลงนะคะขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นมีตะกอนสีดำๆนะฮะแดงดำนะคะอันนั้นก็คือตัวcopperนะคะคือโลหะที่เกิดขึ้นนะคะของคอปเปอร์นั่นเองค่ะ over here อาจารย์ดวงกมล try with the different amount of zinc since yesterday and you can see the difference that if you use less amount then it takes longer time so the one that she put a lot then now is colorless
0: Uh-huh.
1: Wow. Oh, yeah. Wow. Yeah, you can see that.
3: Mm-hmm. Wow, yeah, that's great.
0: The experiment is complicated by the fact that we are not shaking or stirring, so the kinetics are different. So I think that's a good demonstration of that. With a lot more zinc surface area, the reaction was faster.
2: ค่ะอันนี้เขา
0: Will others do the experiment or are you doing this as a demonstration there today?
2: ค่ะอันนี้เขาบอกว่าถ้ากรณีที่อาจารย์จะเขย่าหรือจะทำให้ปฏิกิริยามันเกิดเร็วขึ้นเนี่ยนะคะค่าทางจุลศาสตร์ค่าทางไคเนติกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ยิ่งเขย่าปฏิกิริยามันก็จะยิ่งเกิดเร็วขึ้นตรงนี้จะมีผลเหมือนกันอาจารย์ลองพอดกราฟดูก็ได้จะเห็นว่าช่วงนึงถ้าช่วงที่อาจารย์เขย่าเนี่ยกราฟมันจะโดดขึ้นไปเร็วขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็ทำให้มันโดนพื้นที่ผิวได้มากขึ้นนะคะของอาจารย์สุรพงษ์ใส่ซิงค์ลงไปหรือยังคะ
4: ยังครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับอาจารย์ครับ
2: เชิญค่ะ
0: Okay, maybe we'll come back to the camera. Yes, please. We tried one at the 0.1 molar as well to see if our eyes could be as good as Adrian Surapong's. We'll see. I don't think mine are, but maybe.
2: ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ใส่ลงไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ลองให้นิสิตลองจับตัวบิ๊กเกอร์ดูสิคะเพราะว่าเมื่อตอนที่เกิดน้ำเขาบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนด้วยนะคะจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่ตรงบิ๊กเกอร์ไหมคะจะลองเขย่าเขย่านิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าของอาจารย์มันเป็นเส้นๆมันอาจจะเกิดช้านิดนึง
0: อาจารย์ดวงมันI'm tryingTo decide if people are, if should we take a break for people to try the experiment, or are they working on it all right now? Or
2: okay, it would take about 5 minutes to ask teacher here to work experiment. Okay. I already prepared some about 5 vials for them to play like.
1: Okay, ค่ะ เชิญไป เอาจารย์เข็นเข็นเราทำนะคะเชิญมาเอาขวดได้ค่ะไปตรงนู้นเลยไหม
2: ค่ะ
1: เชิญมาเอาขวดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่ซิงค์นะคะแล้วเราดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะทำได้น้อยเนี่ยค่ะเชิญเลยค่ะ5 กลุ่มเลยค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะนั่งเฉยๆแล้วมันไม่ตื่นเต้นต้องทำเองนะคะเราเอาให้ได้สักประมาณเกินครึ่งนิดนึงเกินครึ่งนิดนึง
2: ใส่สารละลายคัพเปอร์ซัลเฟตไปประมาณ3/4นะคะ
1: ตักซิงค์ใส่ลงไปเลยอันนี้ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะบางคนใส่มากใส่น้อยไม่เป็นไรอาจารย์ให้เขย่าหรือคะให้เขย่าหรือว่าตั้งเฉยๆ
2: อาจารย์อย่าพยายามอย่าปิดจุกนะคะเพราะว่าด้านบนมันน้อยจะเกิดเดี๋ยวมันจะเปื้อนมือร้อนไหมคะอาจารย์ลองเขย่านิดนึงค่ะ
0: As long as it's touching the zinc it should be connecting
2: ร้อนไหมคะอุ่นนิดนึงถ้าใส่เยอะๆมันจะร้อนเนี่ยค่ะอาจารย์จะเห็นว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีสีส้มๆค
0: ่
2: ะเนี่ยค่ะก้นๆมันจะร้อน
0: ค่ะไก่ How much of a solution
1: เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะสารละลายจางลงแล้วก็ตรงของแข็งนั้นก็จะเป็นสีเปลี่ยนไป
2: จับก้นๆน่ะ
0: We see that some people are using
1: Yes.
0: They're using zinc powder. It's interesting. We were using zinc pellet.
1: Well, that's because we could not find zinc pellet, uh-huh. so we have zinc powder. uh-huh. But again, by theory, right, you have more surface, right?
0: That's right. Exactly. And that's, I'm thinking, the difference between the time I've done this experiment before and when we did it here in Eugene.Could have been the type of zinc we had also, and so it's a good experiment, and we have a theory about surface area. We'll see if it turns out to be correct or not. There we go. Here are the first results that I obtained, and it was a very nice linear plot. You can see how fast it happened. So I don't know what was different. But I'll also say something else. I was so proud of this plot in the nice straight line until I realized that I had constructed the wrong plot. This is a concentration versus time, and if it's linear, that means it's a zero order reaction. And this is supposed to be a first order reaction, not zero. So I don't know what happened with these numbers. But maybe...
1: อันนี้ก็เป็นผลการทดลองนะคะก็พล็อตระหว่างความเข้มข้นกับเวลานะคะเมื่อกี้นี้เราก็คือเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าดูการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจับเวลาเราก็จะรู้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่

0: ค่ะอันนี้อาจารย์เคนโชว์ให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นการพล็อตที่แตกต่างกันนะคะคือแทนที่จะพล็อตตรงๆจากความเข้มข้นนะคะทำเป็นเราไปเทคล็อกก่อนนะคะเทคล็อกของความเข้มข้นแล้วก็หารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นนะคะแล้วก็พล็อตเวลานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเอาสโลปของเส้นตรงเนี่ยมาใช้ในการคำนวณเพื่อหาดูว่าอัตราของการเกิดปฏิกิริยานี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้คำนวณมาได้เป็น 0.08 ต่อนาทีนะคะต่อนาทีค่ะซึ่งถือว่าเป็นลำดับออเดอร์เป็นลำดับหนึ่ง
1: So let's just go on to finish this experimentTalking about other ways to do the same thing. How else could we get metal ions from wastewater? Well, semiconductor photocatalysis is one possibility. Titanium dioxide particles will take sunlight and use it to reduce metal ions to the metals themselves. There's a big problem with that, and that is we can't really put semiconductor particles into the environment.To try to treat metal problems, because then we will be treating the problem of semiconductor particles in the environment next. And then all the other procedures for removing metal ions involve adsorption in some way or another, perhaps to zeolites, to ion exchange resins, to biological materials like humic acid or soil or leaves, and various other procedures.And the problem with those procedures, of course, is that once the adsorbent has taken up the toxic metal, then you have to dispose of that adsorbent that contains the metal. So your problem has not gone away. And then those adsorbents procedures depend on the solution properties as well. So maybe it would work in water that has oxygen, but maybe it wouldn't work in oxygen-depleted water.Or in high acidity water or other conditions.
0: ค่ะการที่จะบอกว่าเราจะแยกเอาวัตถุที่มีพิษนะคะพวกโลหะที่เป็นพิษเนี่ยออกจากน้ำหรือสารละลายน้ำเนี่ยนะคะมันทำได้หลายวิธีนะคะแต่ละวิธีเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะคะอย่างเช่นเราใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสารกึ่งตัวนำเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์และทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเปลี่ยนแปลงทำให้โลหะที่เป็นไอออนเนี่ยกลายเป็นโลหะศูนย์นะคะได้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะเราก็จะต้องกำจัดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ใส่อยู่ในน้ำนะคะมันก็จะไปกับน้ำด้วยนะจะใช้วิธีการแอบซอบการดูดกลืนนะคะดูดจับเรียกว่าดูดจับดีกว่าดูดจับโลหะเนี่ยด้วยใช้ zeolite นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการทำไอออนเอ็กซ์เชนจ์นะคะหรือจะใช้พวกทางด้านชีวภาพเราจะเคยได้ยินว่าใช้วัสดุอะไรที่ลงไปใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ดูดจับอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะใช้สารเคมีซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็ในที่สุดแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ในรูปของแข็งที่มีโลหะเนี่ยเกาะติดอยู่ซึ่งเราก็ต้องมาหาวิธีการว่าจะทำยังไงถึงจะทำลายสารวัสดุที่มันมีปนเปื้อนพวกโลหะหนักพวกนี้นะคะได้อย่างไรนะแล้วก็เราก็ต้องคิดอีกว่าบางวิธีการเนี่ยมันต้องอาศัยว่าจะต้องมี pH ที่เหมาะสมนะเราก็ต้องไปปรับ pH มันก็วุ่นวายนะคะหรือว่าจะต้องมีปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอและบางครั้งในสารละลายน้ำที่เป็นขอน้ำเสียเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีออกซิเจนก็เลยทำให้ปฏิกิริยาไม่ค่อยเกิดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็คงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยได้คิดนะคะแล้วก็ช่วยกันอธิบายว่าอะไรจะดีกว่ากันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการทดลองที่เราคิดขึ้นมาที่อาจารย์เคนเสนอขึ้นมาวันนี้นะคะก็เป็นแนวทางหนึ่งของการที่จะแยกเอาวัตถุหรือมะที่เป็นพิษเนี่ยหรือพวกโลหะหนักเนี่ยออกมาได้นะคะเราก็ต้องมาคิดต่อว่าเราจะทำยังไงต่อไปแล้วมันดีกว่าวิธีการอื่นๆอย่างไรค่ะก็ทุกครั้งที่เราจบการทดลองนะคะเราก็จะอธิบายว่าการทดลองอันนี้นะคะมันเข้าข่ายของกรีนหลักการของกรีนเคมิสตรีอะไรบ้างนะความจริงการทดลองอันนี้นะคะเรากำลังเน้นในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการทำความสะอาดพวกน้ำเสียนะคะแต่ถ้าเรามองเรื่องของกรีนเคมิสตรีจริงแล้วเนี่ยแนวคิดตั้งต้นเลยคือทำยังไงถึงจะทำให้ของ

0: เสียเกิดขึ้นน้อยลงนะคะแต่ยังไงก็ตามเรายังไม่ได้ใช้หลักการนี้ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเรายังค่อยๆเปลี่ยนกระบวนการผลิตอยู่เพื่อให้เกิดเวสน้อยลงเวสก็ต้องมีอยู่ดีนะคะเราก็ต้องมาคิดว่าจะกำจัดเวสได้อย่างไรอาจารย์เคนบอกว่าการทดลองนี้อาจารย์เคนชอบมากเพราะว่าพอมาดูหลักการกรีนเคมิสตรีแล้วมันใช้หลักการกรีนเข้าข่ายของกรีนเคมิสตรีเนี่ยได้หลายข้อนะอันนี้ได้หลายข้อทุกครั้งที่เราพูดมาตลอดนี่ก็ประมาณ4 5อันนี้ได้6อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้7ได้ซ้ำไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้เข้าใจว่าคุณครูก็คงจะชำนาญแล้วล่ะมั้งคะเรามีหลักการอยู่12ข้อเราเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะข้อแรกเลยทำให้เกิดเวสน้อยนะคะหรือว่าไม่ให้เกิดเวสเลยคือป้องกันการเกิดของเสียนั่นเองนะคะใช่ไหมการทดลองอันนี้นะคะเราใช้วัสดุนะคะหรือว่าสิ่งของที่เรามาใช้ในการทดลองเป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมนะคะเมื่อเทียบเป็นอันตรายน้อยลงกว่าวิธีการอื่นๆเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าใช้ซีโอไลท์ใช้ไททานิยมไดออกไซด์แต่ของเก่าเนี่ยไม่ต้องใช้พวกนั้นซึ่งมันอันตรายน้อยลงถูกไหมนะคะ เราใช้สารเคมีที่มันเป็นความปลอดภัยมันตัวมันเองปลอดภัยด้วยตัวเองนะคะเช่นคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นสารที่ไม่เป็นพิษนะคะโดยตัวมันเองนะคะซิงค์สังกะสีนะคะเราก็ถือว่าไม่เป็นพิษนะคะแต่อย่าลืมว่าไอ้ความเป็นพิษมันอยู่ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะวันนี้เราใช้น้อยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้ตัวทำละลายนะเราไม่ได้ใช้สารช่วยอื่นๆนะคะเราไม่ได้ใช้สารที่มันไม่มีความเรียกว่าอะไรในข้อที่10นะคะเราบอกว่าออกแบบเพื่อให้เกิดการดีเกรดซึ่งถ้าในที่นี้คือเราจะกรองขึ้นมาเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะreal time monitoring อันนี้หมายถึงว่าเมื่อคราวที่แล้วเราก็มีการทดลองคือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงขณะที่ปฏิกิริยากันกำลังเกิดขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสีค่อยๆจางลงใช่ไหมคะเราเห็นตะกอนที่เปลี่ยนสีแล้วเกิดขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเราติดตามปฏิกิริยาได้นะคะเราดูปฏิกิริยาได้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะซึ่ง อยู่ในรูปลักษณะที่มีความเป็นอันตรายลดความเป็นอันตรายลงนะคะที่นี่ในที่นี้นะเราใช้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็น เราใช้ซิงค์นะคะแล้วเราก็ได้คอปเปอร์นะคะซึ่งจริงๆถ้าเราต้องมองต่อไปก็คือเราเอาคอปเปอร์นี่ไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะOkay, I try to introduce them that they can consider by themselves which category will fit with this experiment.
1: Yes, good. And some of them fit better than others. But I could tell you were working hard to make them fit. Thank you. I think we are running late, so maybe we shouldn't take time for questions, but if you think we have time, we could do that.
0: Well, it would be interesting to have the students. สุรพงศ์มีคำถามอะไรทางนู้นไหมคะนักเรียนมีคำถามไหมคะ
1: Okay, and I will try to introduce to you some techniques for doing titration that are maybe a little more interesting and use a little less chemicals and generate less waste. We'll be looking at the concentration of saturated solutions of magnesium.Calcium and strontium hydroxides. If you don't have all three of those chemicals, it's okay. We can titrate whichever you have, and I can give you the results for the rest. If you want strontium hydroxide and you don't have it, that's what happened to us. At the bottom, it's very easy to make strontium hydroxide from taking strontium chloride, which seems to be more abundantly available, and sodium hydroxide.Solutions in water, when you mix the two, strontium hydroxide is not as soluble. Well, it's less soluble than strontium chloride, and so the strontium hydroxide precipitates. So you can make it that way, or we could just skip it, and we'll show you what happens with strontium hydroxide. Okay, and there are the quantities that you need. You don't need to make a liter of magnesium hydroxide solution. You only need 5 milliliters for each person doing the titration.So those of you who are preparing solutions, make the right amount for what you're going to do. You don't need to generate that much waste.
0: ค่ะ
2: ันนี้เป็นการเตรียมสารเคมีสำหรับการทดลองถัดไปนะคะทดลองอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการไตรเตรตเหมือนกันนะคะการหาปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างนะคะสารเคมีที่ทางออริกอนให้เตรียมก็คือมีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ที่อาจารย์จะเห็นว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นปริมาณที่ไม่มากนักอันนี้เป็นปริมาณต่อ1ชุดการทดลองนะคะปริมาณที่ใช้ก็จะประมาณแค่ในคอลัมน์ที่3นะคะคือ5มิลลิลิตร1มิลลิลิตรแล้วก็ครึ่งมิลลิลิตรเท่านั้นเองดังนั้นปริมาณที่เตรียมมาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องเตรียมมาเยอะมากไม่ต้องเตรียมไว้เยอะมากนะคะทีนี้วิธีทำการทดลองบอกแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอาจจะหาได้ง่ายทั่วไปใน lab แต่ถ้าสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์บางทีมันจะหายากนิดนึงอาจารย์ก็อาจจะเปรียบเทียบว่าถ้าอาจารย์มีสตรอนเซียมคลอไรด์หรือถ้าเปรียบเทียบแล้วราคาสตรอนเซียมคลอไรด์ถูกกว่าสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอาจารย์อาจจะสั่งซื้อเป็นสตรอนเซียมคลอไรด์ก็ได้แล้วก็มาผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นเบสที่มีอยู่ในห้องแลบเราเนี่ยนะคะนำมาผสมกันในสารละลายน้ำนะคะแล้วก็คนมันก็จะได้เป็นตะกอนที่เป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ออกมาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแอนไอออนเปลี่ยนระหว่างคลอไรด์เป็นไฮดรอกไซด์นั่นเองผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตะกอนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็กรองแล้วก็นำสารละลายที่อยู่บนกลวยกรองเนี่ยนะคะไปใส่ในตู้อบก็จะได้เป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ออกมาแล้วก็นำมาเตรียมตามความเข้มข้นที่เขากำหนดนะคะตามคอลัมน์ที่2ก็คือถ้าอาจารย์จะเตรียมสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ตามความเข้มข้นที่เขาบอกก็คือชั่งมา5กรัมในสารละลาย total volume เนี่ยทั้งหมดเนี่ย50มิลลิลิตรนะคะ
3: อันนี้อาจารย์ใช้น้อย10มิลลิลิตร
2: ค่ะถ้าอาจารย์ใช้ในปริมาณไม่มากนักอาจารย์จะใช้แค่10คำนวณกลับดูนะคะอาจจะใช้เพียงแค่10มิลลิลิตรเท่านั้นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ลองดูแล้วกันว่าอาจารย์จะใช้เยอะใช้น้อยอย่างไรเพราะว่ามันมีปริมาตรของแซมเปิลแล้วก็ปริมาตรที่ใช้ในการไตรเตรดด้วยนะคะส่วนตรงนั้น2ข้อความตรงกลางอันนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะทิ้งไว้2วันเพื่อที่จะทำให้มันละลายกันได้ดีนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์อันนี้คงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมนะคะหลังจากที่สเตอร์2วันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้1อาทิตย์แล้วเนี่ยก็เทเก็บไว้ในภาชนะเพื่อที่จะใช้เก็บไว้ใช้ได้อันนี้ค่อนข้างจะมีอายุการใช้งานอยู่ระดับหนึ่งนะคะค่ะค่ะหลังจากเตรียมสารเคมีแล้วนะคะสไลด์แผ่นนี้จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะขั้นแรกอ๋ออันนี้เป็นความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกอันนี้เดี๋ยวเตรียมมาอยู่แล้วนะคะถัดมาเป็นอินดิเคเตอร์ฟีนอฟทาลีน 0.1% ในแอลกอฮอล์นะคะในสารแอลกอฮอล์เอทานอลแอลกอฮอล์ลำดับที่3คือไซเลนเดอร์กระบอกตวงนะคะปริมาตร10มิลลิลิตรแล้วก็50มิลลิลิตรนะคะลำดับถัดมาเป็นบิวเลต50มิลลิลิตรรวมทั้งแคลมป์ด้วยนะคะอันนี้ตามที่เขาเซตไว้ด้านขวานะคะก็คือมาทั้งเซตนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแคลมป์เราก็จะทำการไตรเตรตไม่ได้นะคะแล้วก็กลวยที่เป็นพลาสติกอันนั้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมสารใส่สารลงไปในชุดการทดลองนะคะเออร์ลินเมเยอร์ฟลาสเป็นขวดรูปชมพู่ด้านล่างนะคะ50มิลลิลิตร1ใบแล้วก็250มิลลิลิตร2ใบนะคะถัดมาเป็นหลอดฉีดยาขนาด1มิลลิลิตรที่เป็นพลาสติก3อันเพื่อที่ว่าจะใช้แต่ละอันคือแคลเซียมสตรอนเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกันนะคะลำดับสุดท้ายเป็นพลาสติกปิเปตทิปนั่นก็คือว่าส่วนปลายของไซริงนะคะจะมีนิดเดิลมีเข็มแล้วก็มีปลอกที่จะปิดนะคะอาจารย์เข็มนั้นน่ะต้องระวังคือเราจะไม่ใช้ในการทดลองนี้นะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นปลายของปลายของเข็มที่ปิดปลายพลาสติกเท่านั้นนะคะที่จะปิดไซลิงได้พอดีนะคะ
0: อันนี้ก็คือหาซื้อมานะคะมันเป็นพลาสติก ตรงที่ปลายแหลมเนี่ยมันสามารถใช้เป็นแทนการหยดได้นะคะอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการทิ่มแทงถ้าเราใช้เป็นพลาสติกทิปแล้วก็ใช้ซิลิ้นเนี่ยจะทำให้

0: เราใช้ปริสารปริมาณได้น้อยๆนะคะซึ่งจะเข้ากับในหลักการเรื่องของการทำ small scale chemistry ด้วยค่ะทำให้การลดใช้สารเคมีไปได้เป็น10เท่าถึง100เท่าเลยค่ะโอเคเคน I think we're running out of time
1: okay let's just go quickly to the last experiment this one the instructions in the packet are good but I would encourage you to prepare the aspirin solution before the workshop session we won't have time to do that and do the titration during the workshop
0: ค่ะอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์ตัวกมลอธิบายแล้วนะคะต้องใช้อุปกรณ์นี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการไททรชันนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามดูว่าเราจะหาตัวพลาสติกทิปนะคะตรงปลายแหลมซึ่งหาซื้อได้ง่ายเลยค่ะนะคะเราจะลองใช้อันนี้ดูโอเค can anything else you would like to say
1: no the only thing I have left is my final slide are you ready for it
0: of course
1: are you ready for me to this สวัสดีครับThanks to all of you again.
0: สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Well, thank you very much, Ken, Jack, and Kelly. See you next 2 weeks. Okay. ค่ะก็วันนี้เราก็จบการเรียนรู้ในเรื่องของเคมีไฟฟ้าตอนที่2นะคะก็ใครขอขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนนะคะประเทศศาสตร์นะคะขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ดวงกมลแล้วก็อาจารย์สุรพงษ์ด้วยนะคะที่ทำให้การทดลองวันนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะ เราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันที่24กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นครั้งที่4ของซีรีส์นี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู
5: ่ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
5: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านขอนำคุณครูทุกท่านเข้าสู่ตอนที่2ของฉลาดคิดพิชิตการอ่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการสอนอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดนะคะหลังจากที่คุณครูทุกท่านชมคลิปการสอนของอาจารย์สุรยาไปแล้วก็จะเข้าใจว่าการอ่านในใจเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่จะพัฒนาความคิดความอ่านความฉลาดเฉลียวให้กับเด็กๆนะคะซึ่งการอ่านในใจเราสามารถแบ่งเป็น3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเรียกว่าการอ่านออกค่ะการอ่านออกหมายถึงการเข้าใจตามตัวอักษรหรือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้นำเสนอค่ะส่วนการอ่านในขั้นที่3คือการอ่านได้อ่านได้หมายถึงการคิดในระดับที่สูงขึ้นเช่นตีความภาพพจน์ตีความสัญลักษณ์นะคะส่วนการวิเคราะห์เราอาจจะวิเคราะห์เป็นน้ำเสียงนะคะวิเคราะห์จุดประสงค์ค่ะและขั้นที่3เป็นขั้นการอ่านที่สูงที่สุดซึ่งเราจะต้องไปให้ถึงเรียกว่าการอ่านเป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านหรือคุณครูอาจคุ้นในชื่อว่าอ่านอย่างมีวิจารณญาณค่ะคุณครูต้องเป็นผู้อ่านที่ไปให้ถึงขั้นที่3คืออ่านเป็นเพราะว่าการที่คุณครูอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้นั้นคุณครูจะสามารถประเมินคุณค่าสิ่งที่อ่านแล้วจะสามารถเลือกได้ว่าบทอ่านใดควรนำไปใช้สอนเด็กอย่างไรค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าบทบาทในการเป็นครูคุณครูยังจะต้องมีจิตวิทยาของการอ่านเช่นวิเคราะห์ผู้เรียนเพศหญิงหรือเพศชายนะคะอายุเท่าไหร่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเป็นเช่นไรนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือรวมไปถึงประสบการณ์ด้านภาษาด้วยค่ะว่าเด็กมีความสามารถด้านภาษามากน้อยแค่ไหนนะคะและนี่ก็คือจิตวิทยาเบื้องต้นที่คุณครูจะต้องนำไปใช้ในการเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับนักเรียนของตนเองค่ะในวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการคิดแล้วก็การจัดกิจกรรมการอ่านในห้องเรียน3เครื่องมือด้วยกันต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสามเครื่องมือที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้ได้แก่คำถามการใช้แผนผังแล้วก็การใช้กิจกรรมค่ะในส่วนของการใช้คำถามนะคะคุณครูทราบดีว่าหลังจากที่เราอ่านแล้วเนี่ยเรามักจะต้องมีคำถามมาถามเด็กๆ เพื่อเป็นการนำความคิดใช่ไหมคะความคิดคำถามเนี่ยมีหลายรูปแบบฝึกให้เด็กคิดได้แตกต่างกันนะคะอาจารย์จะขอนำเสนอคำถาม4รูปแบบด้วยกันดังนี้ค่ะ1คือคำถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธหมายถึงพอถามไปแล้วเด็กสามารถที่จะตอบ yes no ใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะคะคือตอบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะแบบที่2เรียกว่าคำถามแบบให้เลือกตอบก็คือมีตัวเลือกเป็นกอไก่งองูหรือ ABC นั่นเองค่ะคุณครูอาจจะคิดว่าเอ๊ะคำถามแบบนี้นี่หรือกระตุ้นการคิดนี่คือคำถามที่จะเปิดการคิดให้กับเด็กๆหลังจากที่คุณครูสอนอ่านแล้วนะคะถ้าคุณครูถามคำถามที่มันยากหรือต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งนะคะคำถามเหล่านี้เด็กอาจจะรู้สึกว่าเขายากที่จะตอบแล้วเขาก็ไม่อยากจะโต้ตอบกับเราดังนั้นถ้าคุณครูใช้คำถามประเภทตอบรับปฏิเสธหรือว่าให้เลือกตอบนะคะเด็กจะรู้สึกว่าเขาตอบได้ง่ายมากแล้วก็มีปฏิกิริยากับคุณครูมากขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การถามในขั้นที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นค่ะการใช้คำถามแบบต่อมาเรียกว่า 5W1H นะคะ 5W1H เชื่อว่าคุณครูเนี่ยคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะพูดบ่อยๆเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพราะเหตุใดนะคะ6คำถามนี้เราใช้บ่อยในการที่เราทบทวนสิ่งที่เราอ่านว่าเราสามารถจับใจความสำคัญของมันได้หรือไม่นะคะแล้วคำถามต่อมาเนี่ยอันนี้คือสำคัญสำหรับการฝึกคิดนะคะเรียกว่าคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดมักจะมีการลงท้ายด้วยคำว่าอย่างไรเพราะเหตุใดหรือทำไมเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรนะคะอย่างนี้เรียกว่าคำถามปลายเปิดเด็กจะนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยอะไรก็ไ

ไม่มีถูกไม่มีผิดครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้คำชมเชยหากเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายแล้วก็หลายคนช่วยกันตอบนะคะแสดงว่าครูประสบความสำเร็จในการถามคำถามค่ะเพราะว่าเด็กได้กระตุ้นการคิดไปด้วยกันค่ะนี่คือเครื่องมือแรกนะคะคือเครื่องมือที่ใช้คำถามในการกระตุ้นการคิดและเครื่องมือต่อมาค่ะคุณครูคือแผนผังกราฟิกนะคะแผนผังกราฟิกเนี่ยคุณครูเคยเห็นมาแล้วว่ามันมีมากมายรูปแบบมีความหลากหลายมากเลยนะคะประโยชน์ของมันคืออะไรคะประโยชน์ของมันคือช่วยในการจัดระบบความคิดค่ะจัดเรียงความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างตอนนี้นะคะถ้าสมมุติอาจารย์วนิดาคิดอะไรสักอย่างหนึ่งคุณครูจะมองเห็นไหมคะว่าอาจารย์คิดอะไรคุณครูมองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้แผนผังความคิดเนี่ยจะทำให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีลำดับขั้นตอนยังไงมีเป็นระบบระเบียบเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะและแผนผังกราฟิกที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะพูดคร่าวๆนะคะก็คือแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมนะคะมีการกำหนดหัวข้อไว้ที่ตรงกลางนะคะหัวข้อใหญ่ตกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหัวข้อย่อยกระเพื่อมออกเหมือนวงน้ำหรือว่าใยแมงมุมเราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้าตาแบบนี้มีหลายคนมักจะสับสนกับแผนผังความคิดนะคะซึ่งคนละรูปแบบกันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า mind map หรือแผนผังความคิดแผนภาพความคิดนี้นะคะมันจะแตกออกเหมือนเซลล์ประสาทมีกิ่งแก้วแล้วก็มีเส้นเล็กๆแตกออกไปแล้วก็มีหลักการในการเขียนที่มีความแตกต่างกันค่ะแผนผังต่อมานะคะเรียกว่าแผนผังมโนทัศน์ค่ะแผนผังมโนทัศน์แบบนี้นะคะตามสำนักงานไหนๆคุณครูก็จะเห็นเช่นอยู่ที่โรงเรียนของตัวเองคุณครูก็อาจจะเห็นนะคะว่าแผนผังที่บอกบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูหัวหน้าฝ่ายต่างๆไล่เรียงลงมานะคะมักจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคือใช้แผนผังมโนทัศน์เราก็จะเห็นถึงการเรียงลำดับหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยตัวอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์ใช้หัวข้อใหญ่ว่าประเทศไทยค่ะประเทศไทยเป็นหัวข้อใหญ่แล้วแยกออกไปเป็น4ภาคคือเหนือกลางอีสานใต้แล้วหัวข้อย่อยลงไปอีกนะคะอย่างเช่นภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรคะเช่นเชียงใหม่แพร่น่านภาคกลางประกอบไปด้วยกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาแบบนี้เป็นต้นค่ะแผนผังแบบนี้นะคะมันดูง่ายค่ะคือเราจะเห็นว่าอะไรคือเฮดของมันคือหัวข้อใหญ่แล้วก็ย่อยเรียงลงมาคืออะไรรูปแบบนี้นะคะคุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้ในการสอนวรรณคดีก็ได้นะคะเพราะว่าวรรณคดีบางเรื่องตัวละครเยอะมากเลยเช่นเรื่องอะไรคะคุณรามเกียรติ์หรืออีเหนาขุนช้างขุนแผนนะคะตัวละครเยอะมากเลยเราไม่รู้ว่ารุ่นไหนคือรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นไหนคือพ่อแม่หรือลูกหลานเหลนหลนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราประยุกต์ใช้เครื่องมือในลักษณะนี้ก็จะทำให้เด็กเห็นลำดับชั้นในการสืบทอดทายาทได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูเราเรียกว่าแผนผังก้างปลานะคะมันจะมีความแตกต่างกับแผนผังมโนทัศน์เล็กน้อยแผนผังมโนทัศน์คือหัวข้อใหญ่แล้วก็ขยายลงมาข้างล่างแต่ถ้าแผนผังก้างปลาหัวข้อมันอาจจะอยู่ด้านขวาแล้วขยายไปที่ด้านซ้ายหรือว่าอาจจะอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วขยายมาที่ด้านขวานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณครูเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็หัวข้อที่คุณครูต้องการที่จะคุยกับเด็กๆนะคะต่อมาเรียกว่าแผนผังแบบ T-chart ค่ะคุณครูดูยังไงว่าเป็น T-chart นะคะหน้าตาที่อาจารย์ใส่มาอาจจะดูเป็นเหมือนตารางนะคะแต่อาจารย์ทำเส้นสีแดงๆไว้นะคะเส้นสีแดงแบบนี้เนี่ยคือลักษณะเหมือนตัว T นะคะ T-chart นะคะมีประโยชน์ในการที่เราเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเช่นนะคะฝั่งนึงเป็นอาหารสุขภาพอีกฝั่งนึงพูดถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราก็จะเปรียบเทียบอาหารทั้ง2 อย่างนี้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเช่นอาหารสุขภาพต้องมีสารอาหารครบถ้วนส่วนอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็คือสารอาหารต้องไม่ครบถ้วนแน่นอนนะคะอาหารสุขภาพเน้นสุขภาพแต่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเน้นรสชาติค่ะอาหารสุขภาพไขมันต่ำนะคะส่วนอาหารไม่ดีต่อสุขภาพก็ต้องไขมันสูงนะคะมีน้ำตาลมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันนะคะพวกนี้โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่อร่อยมากเลยนะคะเช่นอะไรคะไอศกรีมกินเค้กน้ำแบบนี้เด็กๆชอบมากอย่างนี้เรียกว่าอาหารไม่ดีต่อสุขภาพนะคะพอเอามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราจะเห็นความแตกต่างแล้วคุณครูก็ชวนเด็กพูดคุยต่อเนื่องได้เลยนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเวนไดอะแกรมคือเป็นวงกลม2วงที่มันซ้อนกันอยู่จะทำให้เห็นถึงสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็สิ่งที่มีร่วมกันเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างมาตรงนี้คือฝั่งนึงเป็นสัตว์บกอีกฝั่งนึงเป็นสัตว์น้ำนะคะ

ฝั่งที่เป็นสัตว์บกหมายถึงสัตว์ที่ดำรงชีพหากินอยู่บนบกหากลงไปอยู่ในน้ำนานๆนะคะแช่อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะตายก็ถามเด็กๆมาเลยสัตว์บกมีอะไรบ้างเด็กๆก็อาจจะตอบมาว่านะมีสุนัขมีแมวช้างหนูกระต่ายเหล่านี้เป็นสัตว์บกนะคะส่วนสัตว์น้ำมีอะไรคะเช่นปลากุ้งวาฬปลาหมึกกั้งนะคะพวกนี้เป็นสัตว์น้ำอาศัยดำรงชีวิตอยู่ในน้ำค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีสัตว์อีกประเภทนึงที่เรียกว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอยู่ได้ทั้งในน้ำและก็บนบกนะคะเช่นอะไรคะกบอึ่งอ่างเขียดจระเข้แบบนี้เป็นต้นค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าเวนไดอะแกรมที่จะทำให้เราเห็นเปรียบเทียบทั้งที่มันต่างกันแล้วก็มีร่วมกันด้วยนะคะแผนพังอีกแบบค่ะที่จะใช้จัดเรียงลำดับความสัมพันธ์เช่นบอกว่าอะไรเป็นเหยื่อของอะไรหรือลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้าไปหลังได้นะคะเราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะแผนผังลูกโซ่ตามที่คุณครูเห็นข้างหน้านี้นะคะเป็นแผนผังลูกโซ่ที่ทำให้เห็นถึงการเป็นเหยื่อนะคะเช่นแพลงต้านพืชนะคะเป็นอาหารของแพลงต้านสัตว์แพลงต้านสัตว์เป็นอาหารของแมลงลูกปลาเป็นอาหารของปลาใหญ่และปลาใหญ่เป็นอาหารของมนุษย์สิ้นสุดอยู่แค่มนุษย์อย่างเงี้ยนะคะมีการโยงกันไปแบบนี้เราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะส่วนถ้าคุณครูจะบอกว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นวงกลมนะวนกันแบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรค่ะอย่างเช่นวัฏจักรของน้ำใช่ไหมคะน้ำอยู่ในแม่น้ำมีการระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆนะคะมีการควบแน่นตกลงมาใส่แม่น้ำแล้วก็กลับคืนไปที่สายน้ำเหมือนเดิมอย่างนี้คือวัฏจักรนะคะก็จะไม่ใช่ลูกโซ่นะคะคนละแบบกันค่ะคุณครูไปปรับใช้เลือกใช้ให้มันเหมาะสมเลยนะคะแผนผังเหล่านี้จะช่วยจัดลำดับความคิดแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกันได้สนุกสนานเชียวค่ะต่อมาค่ะคุณครูใช้แค่คำถามใช้แค่แผนผังไม่พอนะคะการใช้กิจกรรมในชั้นเรียนก็ส่งเสริมการคิดได้ค่ะเช่น PMI ค่ะ PMI P ย่อมาจาก plus หมายถึงว่าการที่เราคิดถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วมองสิ่งนั้นในมุมบวกนะคะเพื่อที่จะหาข้อดีของมันหาแค่มุมบวกไม่พอเราต้อง M minus นะคะก็คือมองในมุมลบแล้วก็หาข้อเสียของมันด้วยแล้วก็ I นะคะ PMI ใช่ไหมคะ I มาจาก interest นะคะก็คือข้อเสนอแนะอื่นๆนะคะในสถานการณ์นั้นนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจนะคะกิจกรรมลักษณะนี้ค่ะ PMI จะมีข้อดีในการที่ฝึกให้เด็กคิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็มีอะไรอื่นๆหรือไม่เพื่อที่จะเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดโดยใช้เหตุผลไม่ใช่แค่ความรู้สึกค่ะนี่ก็คือกิจกรรมแรกนะคะต่อมาค่ะ Six Hats นะคะที่ด้านหน้าคุณครูจะเห็นนะคะว่ามีหมวกวางอยู่6ใบและหมวก6ใบนี้มี6สีด้วยกันนะคะนี่เป็นแนวคิดนะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคของเอ็ดเวิร์ดโดโบโนนะคะที่หมวกแต่ละใบเนี่ยจะต้องคิดในรูปแบบที่ต่างกันนะคะเช่นหมวกสีขาวก็คือการหาข้อเท็จจริงจากสารที่เรารับมานะคะถ้าเปรียบกับการอ่านก็คือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนให้ไว้คืออะไรคนตอบต้องใส่หมวกสีขาวนะคะถ้าสีเหลืองคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะของสิ่งดีๆหมวกสีดำคิดถึงด้านลบนะหมวกสีแดงบอกความรู้สึกออกมาโดยไม่ต้องมีเหตุผลนะหมวกสีเขียวเปรียบเหมือนกับใบไม้ที่มันผลิยอดนะคะสิ่งที่แตกใหม่สิ่งที่เกิดใหม่นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วหมวกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นการควบคุมความคิดเป็นองค์ความรู้เป็นการรวบยอดความคิดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมียกตัวอย่างการใช้ในตัวอย่างที่ต่อจากนี้ไปอีกนะคะกิจกรรมต่อมาค่ะที่สามารถนำไปใช้แล้วกระตุ้นการคิดในห้องเรียนได้อย่างดีไม่ว่าเด็กจะอยู่ในระดับไหนนะคะเชื่อว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสังคมค่ะเราเชื่อว่าเมื่อเด็กอ่านเสร็จนะคะถ้าต่างคนต่างคิดเขาก็จะได้เรียนรู้แค่ความคิดของตนเองนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กมีการมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะคะต่างคนต่างคิดต่างคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะมีมุมมองที่ต่างกันดังนั้นถ้าเราจัดกิจกรรมให้เด็กมีการแลกเปลี่ยนความคิดหลังจากที่อ่านจบแล้วก็จะเป็นการเปิดมุมมองแล้วก็เป็นการกระตุ้นการคิดให้กับเด็กๆเป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากการอ่านแล้วการใช้กิจกรรม OPV Outer People's Views นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กช่วยกันคิดได้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือเครื่องมือที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะซึ่งที่พูดไปมีอะไรบ้างนะคะมีการใช้คำถามมีการใช้แผนผังแล้วก็มีการใช้กิจกรรมเข้าร่วมนะคะต่อไปค่ะจะขอนำเสนอบทอ่านนะคะที่เรียกว่าเป็นบทอ่านที่เลือกมาสำหรับเด็กๆเป็นบทอ่านง่าย

ง่ายนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองอ่านไปพร้อมกันนะคะชื่อเรื่องว่าเด็กน้อยแสนดีค่ะฉันอยู่ในท้องพ่อคอยประคองแม่ต้องระวังไม่ให้กระเทือนทุกเดือนเฝ้าหวังลูกมีกำลังสุขจังชื่นใจเมื่อฉันเกิดมาร้องแว้ลืมตาเห็นหน้าใครๆรุมหน้าล้อมหลังระวังฉันไว้พ่อแม่อยู่ใกล้ไม่ห่างสักทีฉันหิวได้กินนมแม่หวานลิ้นไม่สิ้นชีวีถึงยามเจ็บไข้แม่ไม่รอรีรักษาลูกนี้ด้วยมีเมตตาพอโตขึ้นหน่อยไม่ทันใช้สอยคอยเร่งลูกยาให้ไปโรงเรียนเร่งเพียรศึกษาเพื่อมีวิชาสมค่าของคนเช้าก่อนจะไปฉันยกมือไหว้จะไม่ซุกซนตั้งหน้าอ่านเขียนเรื่องเรียนไม่บ่นเพื่อให้ได้ผลฝึกฝนทั้งวันกลับมาถึงบ้านยกมือประสานกราบมารดาพลันกราบบิดาด้วยแล้วช่วยแข็งขันทำงานทั้งนั้นไม่หวั่นหนักเบาปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนน่าอยู่ดูไม่อับเฉางานใดช่วยได้ไม่นั่งซบเซารีบเร่งทำเข้าพ่อแม่เบาแรงเสร็จเรื่องต่างๆอาบน้ำขัดล้างร่างกายทุกแห่งสะอาดสดใสแล้วไปจัดแจงเช็ดตัวให้แห้งทาแป้งแต่งตัวนั่งทำการบ้านทำเสร็จตรวจทานดูงานจนทั่วฝึกอ่านอีกนิดไม่คิดเรื่องชั่วเรื่องเรียนไม่กลัวหรือมัวรีรอถ้าฉันโตใหญ่มีวิชาไว้ไม่ลำบากหนอทำมาหากินมีทรัพย์สินพอจะเลี้ยงแม่พ่อขอตอบแทนคุณค่ะพอคุณครูอ่านจบบทนี้แล้วหน้าที่ของคุณครูคืออะไรคะหน้าที่ของคุณครูก็คือต้องพิจารณาคุณค่าของสิ่งที่อ่านนะคะว่าคุณค่าของสิ่งที่อ่านในเรื่องนี้คุณครูต้องการที่จะให้เด็กขบคิดในประเด็นอะไรใช่เรื่องของฉันทรักหรือเปล่านะคะคุณครูอาจจะตอบว่าอันนี้คืองานเขียนประเภทร้อยกลองเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ฉันทรักของมันไหมนะคะต้องเรียนรู้เรื่องความสนอไหมใช่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าร้อยกลองเราสามารถที่จะพิจารณาคุณค่าเนื้อหาหรือแนวคิดได้ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณครูคิดว่าเด็กระดับเนี้ยคุณครูจะเอาเรื่องของความคิดเอาเรื่องของข้อคิดมาใช้ในห้องนี่คือคุณค่าที่คุณครูต้องการมอบให้กับเด็กๆก็นำไปสู่การออกแบบการสอนเลยค่ะในการออกแบบการสอนนะคะแน่นอนคุณครูจะต้องมีสเต็ปในการสอนตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะคุณครูอาจจะมองแล้วว่าคุณครูจะสอนเรื่องนี้แหละโดยที่คุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนให้มันน่าสนใจอาจจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กนะคะชวนเด็กพูดคุยเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะเช่นนะคะเด็กๆที่บ้านเนี่ยเวลาหนูกลับจากโรงเรียนแล้วหนูทำอะไรช่วยพ่อแม่บ้างอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็อาจจะตอบมาไม่มีถูกมีผิดขอให้ตอบมานะคะการตอบก็คือการที่เด็กได้คิดได้ช่วยแล้วคุณครูชมเชยนะคะเด็กก็จะมีความรู้สึกมั่นใจรู้สึกภูมิใจแล้วก็เชื่อมโยงสู่สิ่งที่จะอ่านได้นะคะหรือถ้าคุณครูไม่ใช้การถามคุณครูก็อาจจะมีสถานการณ์ตัวอย่างเช่นเป็นข่าวที่กำลังอยู่ในกระแสนะคะมีความน่าสนใจเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะที่ต้องกลับจากโรงเรียนในตอนเที่ยงนะคะเพื่อที่จะไปที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านพ่อแม่สมมุติว่าสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เด็กต้องดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีอย่างนี้เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถนําเข้าได้หลายวิธีหลังจากนั้นก็สู่ในช่วงของขั้นสอนนะคะขั้นสอนแน่นอนคุณครูจะต้องให้เด็กอ่านนะคะบทอ่านนี้คุณครูจะให้อ่านออกเสียงหรืออ่านในใจคะถ้าเป็นบทอ่านร้อยกลองคุณครูสามารถให้เด็กอ่านออกเสียงได้นะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสัมผัสด้วยเด็กก็จะได้รับความสนอของเสียงของการเล่นสัมผัสไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเน้นในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของความคิดหนึ่งเลยพออ่านเสร็จเนี่ยจะต้องตอบได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่นะคะบทอ่านเรื่องนี้เวลาอ่านถ้าอ่านทีเดียวจบอาจจะรู้สึกว่ายาวเด็กอาจจะวอกแวกมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะคุณครูอาจจะต้องเรียกสติเด็กเช่นอ่านจบเป็นวักวักหรืออ่านจบเป็นตอนแล้วก็ชวนพูดคุยสนทนาเพื่อเช็คการติดตามเรื่องของเด็กๆว่าเขาเข้าใจเรื่องหรือไม่นะคะหรือไม่เช่นนั้นคุณครูอาจจะรู้สึกว่า
เด็กของคุณครูเนี่ยเก่งเขามีสมาธิในการรับสารฉะนั้นก็อ่านจนจบทีเดียวแล้วก็มาเช็คการเข้าใจด้วยการถามตอบก็ได้

นะคะเอาทำทีหลังก็ได้นะคะสำหรับอาจารย์นะคะคราวนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ว่ามันสามารถที่จะใช้แผนผังกราฟิกเพื่อที่จะฝึกการคิดให้กับเด็กๆ3แผนผังดังนี้นะคะ1ก็คือแผนผังลูกโซ่แผนผังมโนทัศน์แล้วก็แผนผังทีชาร์ตค่ะเรามาดูที่แผนผังลูกโซ่กันก่อนนะคะนี่ค่ะคือหน้าตาของแผนผังลูกโซ่นะคะหน้าตาสวยงามแบบนี้เด็กๆจะอยากเรียนไหมคะเด็กๆอาจจะมีฝีมือวาดภาพได้สวยงามแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นอาจารย์จรรยาวรรณวาดมาให้นะคะก็จะสวยเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเรื่องที่อ่านได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเด็กตอบมาได้แบบนี้นะคะลำดับเรื่องว่าเรื่องราวของเด็กน้อยแสนดีเนี่ยเป็นการพูดคุยว่าตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์พ่อแม่ดูแลทนุถนอมพอคลอดออกมาเป็นทารกตัวน้อยพ่อแม่ปกป้องดูแลพอเป็นเด็กหน้าที่ของเด็กก็คือต้องตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานบ้านปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมคะภาพการ์ตูนก็จะเห็นว่า AAA ที่คิด AA หมายถึงแบบตั้งใจเรียนเรียนให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วพอโตขึ้นนะคะเรียนจบแล้วเป็นผู้ใหญ่หน้าที่ของเด็กน้อยแสนดีก็คือทำงานดูแลพ่อแม่ค่ะเห็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูแบ่งกลุ่มให้เด็กแล้วให้เด็กเขียนเป็นลูกโซ่แบบนี้แล้วเด็กสามารถเล่าเรื่องราวได้แบบนี้แสดงว่าเข้าใจเรื่องไหมคะอย่างนี้เข้าใจเรื่องนะคะต่อไปเราไม่อยากจะให้เด็กแค่เข้าใจเรื่องไม่พอแต่อยากให้เด็กฝึกการวิเคราะห์นะคะเราอาจจะใช้แผนผังมโนทัศน์มาเช่นคุณครูอาจจะมองว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นเด็กน้อยแสนดีซึ่งก็คุณครูก็อาจจะแตกหัวข้อมาว่าที่บ้านเขาต้องวิเคราะห์ว่าที่บ้านบทบาทต้องเป็นยังไงที่โรงเรียนบทบาทต้องเป็นเช่นไรและที่สังคมอีกด้วยนะคะคุณครูแตกออกมาเป็น3หัวข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แผนผังมโนทัศน์มาช่วยเวลาคุณครูเล่นกิจกรรมคุณครูอาจจะไปทำติดไว้ที่หน้าชั้นเรียนแล้วให้เด็กช่วยกันคิดกันตอบแล้วก็ค่อยๆเขียนทีละข้อลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ค่อยๆมานำเสนอทีละกลุ่มก็ได้ค่ะโอเคในตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเด็กดีหน้าที่ที่บ้านคิดวิเคราะห์คิดช่วยกันหน้าที่ที่บ้านต้องทำความสะอาดช่วยพ่อแม่นะคะทำกับข้าวหรือเลี้ยงน้องแบบนี้นะคะไปโรงเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะนอกจากนั้นนอกจากตั้งใจเรียนอาจจะมีช่วยเหลืองานคุณครูยกสมุดช่วยคุณครูนะลบกระดานช่วยคุณครูหรือไม่ถ้าเด็กตอบได้แบบนี้นะคะน่าชื่นชมมากแล้วคุณครูจะชวนพูดคุยในประเด็นด้านศิลธรรมได้เยอะมากเลยนะคะแล้วต่อมาด้านสังคมเด็กจะต้องทำยังไงเด็กก็อาจจะตอบมาว่าก็ช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนเช่นอะไรคะคุณยายกำลังจะข้ามถนนอย่างนี้แล้วแบบมันอันตรายอย่างเงี้ยเด็กสามารถที่จะช่วยได้ไหมในวัยของเขาแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือทำตามบทบาทที่เขาทำได้นะคะหรือพูดจาน่ารักกับคนอื่นมีความซื่อสัตย์หากไปซื้อของแล้วแม่ค้าทอนเงินมาเกินก็ต้องคืนไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะถ้าเกิดเราได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากเด็กๆจะรู้สึกว่าเด็กๆมีมุมที่น่ารักแล้วเราควรจะให้กำลังใจชื่นชมเขานะคะก็จะมีประเด็นที่คุยกันได้อีกเยอะเลยค่ะหรือคุณครูอยากจะให้เด็กฝึกการเปรียบเทียบก็ได้นะคะการคิดมีหลายแบบนะมีคิดเปรียบเทียบคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้คือเรื่องของการคิดเปรียบเทียบนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์จะใช้ทีชาร์ตในการเปรียบเทียบนะคะฝั่งนึงให้คิดซิว่าเด็กดีเป็นยังไงบ้างจึงจะเรียกว่าเด็กดีแล้วเด็กไม่ดีล่ะยังไงจึงจะเรียกว่าเด็กดีนะคะประโยชน์ของการคิดแบบนี้เขาก็จะได้มาเปรียบเทียบกับตัวเขาเองด้วยว่าเขาเนี่ยอยู่ในฝั่งไหนกันแน่นะคะวิธีการของอาจารย์คือนะคะกล้องช่วยซูมด้วยนะคะค่ะอาจารย์คิดว่านะคะในชั้นเรียนของอาจารย์เนี่ยมีเวลาน้อยนะคะดังนั้นอาจารย์คิดคำไว้ให้เสร็จสรรพเลยอาจจะเป็นคำหรือเป็นวลีนะคะใส่ไว้อย่างนี้ค่ะคุณครูนี่อันนี้คือจะให้เด็กเขียนตอบคิดเองก็ได้แต่อาจารย์วนิดาคิดว่าเวลามันน้อยก็เลยทำมาเป็นบัตรคำแบบนี้นะคะทำมาเป็นบัตรคำแล้วเวลาคุณครูไปใช้นะคะคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีการทำกิจกรรมการแข่งขันกันนะคะมีการจับเวลานะคะกลุ่มไหนที่เสร็จเร็วแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดก็เป็นกลุ่มชนะไปแล้วคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นบัตรเหล่านี้ด้วยนะคะปิดไว้ไม่ให้เห็นค่ะแล้วก็ต้องสับเปลี่ยนหน้าที่กันออกมาด้วยนะคะคนนึงไปเสียบไว้ในกระเป๋านี้แล้วก็วนกลับไปให้เด็กคนอื่นๆในกลุ่มมาเสียบบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอาจารย์เปรียบเทียบเด็กดีกับเด็กไม่ดียังไงบ้างลอกการบ้านนะคะเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมคะมารยาทดีเป็นเด็กดีค่ะขี้เกียจเป็นเด็กไม่ดีขยันเป็นเด็กดีนะคะ
สะอาดสะอาดเป็นเด็กดีค่ะพูดหยาบคายเป็นเด็กไม่ดีนะคะทำการบ้านทำการบ้านเป็นเด็กดีตรงนี้กระเป๋าผนังเรามีติดเล็กน้อยนะคะคุณครูเวลาทำคุณครูก็ระมัดระวังนะคะไม่มีมารยาทเป็นเด็กแน่นอนเป็นเด็กไม่ดีนะคะสกปรกนะคะสกปรกเป็นเด็กไม่ดีนะคะแล้วสุดท้ายพูดจาไพเราะเป็นเด็กดีค่ะแบบนี้ค่ะคุณครูถ้าคุณครูเอาไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียนมีเรื่องของเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดเข้ามาเช่นเรื่องของเวลานะคะเรื่องของการแบ่งหน้าที่กันเรื่องของการให้คะแนนแบบนี้ก็จะเกิดบรรยากาศที่สนุกสนานได้นะคะของรางวัลที่คุณครูให้ไม่จำเป็นต้องเป็นขนมนมเนยหรือซื้อหามาแพงนะคะคุณครูอาจจะให้คำชมเชยหรือว่าสะสมเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแท่งสีที่มันเพิ่มยาวขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณครูไปประยุกต์ใช้ค่ะคุณครูจะเห็นว่านะคะเวลาที่เราเอาบัตรคำเหล่านี้นะคะมาเสียบในกระเป๋าผนังแล้วมันจะเป็นมีลักษณะเป็นคู่กันนะคะเช่นทำการบ้านหลอกการบ้านมีมารยาทนะคะไม่มีมารยาทขยันขี้เกียจเหล่านี้นะคะเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการเปรียบเทียบค่ะแล้วคุณครูสามารถที่จะชวนเด็กพูดคุยได้อีกมากมายเลยค่ะและนี่ก็คือแผนผังนะคะที่เอามาใช้กับเรื่องเด็กน้อยแสนดีค่ะหลังจากที่คุณครูฝึกเด็กคิดเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปคือขั้นของการสรุปนะคะดังนั้นคุณครูอาจจะมอบหมายงานอื่นๆให้กับเด็กก็ได้นะคะเช่นกลับไปทบทวนดูตัวเองซิว่าตัวเองเนี่ยมีบทบาทที่บ้านที่เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีอย่างไรแล้วมานำเสนอด้วยรูปแบบใดก็ได้คุณครูเช่นนะคะจัดบอร์ดนิทรรศการได้ไหมพูดคุยหน้าชั้นเรียนนำเสนอด้วยการพูดได้ไหมหรือเขียนเรื่องได้ไหมหรือให้ใหญ่ไปกว่านั้นนะคะอาจจะมีการพูดเสียงตามสายพูดหน้าเสาธงอันนี้คุณครูก็สามารถเชื่อมโยงไปได้นะคะเรื่องต่อมาค่ะคุณครูเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่าควายค่ะอ่านพร้อมกันนะคะควายเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมมนุษย์นำควายมาเลี้ยงไม่น้อยกว่า 5,000 ปีโดยเรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่ละชาติแต่ละภาษาเช่นภาษามาเลเรียกว่ากลาบาวภาษาฟิลิปปินเรียกว่าคาราบาวภาษาเขมรเรียกว่ากระบือคำว่ากระบือในภาษาไทยถือเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกควายแต่คำไทยแท้ๆนั้นคือควายควายเป็นสัตว์คู่ใจของชาวนาไทยมาช้านานควายที่เลี้ยงเพื่อใช้งานในไร่นานี้คือควายปลักเหตุที่ชื่อควายเพราะควายปลักเพราะชอบนอนในปลักที่เป็นหลุมดินเละๆการที่ชอบทำอะไรซ้ำซักซากเช่นนอนที่เดิมเดินทางเดิมถ่ายมูลที่เดิมมีความบึกบึนแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยกินง่ายอยู่ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งที่คุ้นเคยไม่ชอบอยู่ตามลำพังด้วยนิสัยและพฤติกรรมที่ชอบทำอะไรซ้ำซากและชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงทำให้มนุษย์เห็นประโยชน์ของควายและนำควายมาใช้งานในการเตรียมดินโดยใช้ควายเดินวนเวียนเหยียบย่ำในพื้นที่ที่กำหนดจนหญ้าจมดินและดินเป็นโคลนตมในการหักร้างถางพงก็ให้ควายเดินเหยียบย่ำบริเวณที่ต้องการหักร้างถางพงนั้นๆให้เป็นแปลงปลูกข้าวนอกจากนี้ยังใช้แรงงานควายในการลากเกวียนได้อีกด้วยเนื่องจากควายมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ช่วยประหยัดแรงงานและช่วยเตรียมดินปลูกข้าวแล้วควายยังเลี้ยงดูง่ายแข็งแรงอดทนไม่ดุร้ายเชื่อฟังคำสั่งควายจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลือกใช้งานในไร่นานะคะนี่ก็คือบทอ่านที่คุณครูจะเลือกมาใช้นะคะคุณครูก็ต้องวิเคราะห์ดูนะคะว่าคุณค่าของบทอ่านนี้คืออะไรแน่นอนคุณครูอาจจะวิเคราะห์ออกมาว่าอ๋อนี่มันเป็นงานประเภทที่ให้ความรู้จัดเป็นงานสารคดีที่มีการเขียนในลักษณะของความเรียงแบบย่อๆสั้นๆเพื่อให้มันจบในหน้าเดียวนะคะดังนั้นคุณครูวิเคราะห์ว่าเมื่อมันเป็นงานสารคดีที่ครูเลือกมาแล้วว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ฉะนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องได้แน่นอนคือความรู้นะคะดังนั้นการจับใจความสำคัญการได้ข้อเท็จจริงจากเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะการออกแบบกิจกรรมแน่นอนครูออกแบบให้ครบตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะการอ่านงานประเภทร้อยแก้วถ้าเป็นเด็กในชั้นป.4 ป.5 ป.6 บางทีเด็กอาจจะสามารถอ่านในใจแล้วคุณครูก็

กำหนดเวลาให้เหมาะสมนะคะแต่ก่อนที่จะให้เด็กอ่านคุณครูนำเข้าให้มันน่าสนใจนะคะคุณครูจะมีวิธีการอย่างไรคะทำยังไงให้เด็กได้คิดคะเช่นใช้ภาพค่ะคุณครูอาจจะมีภาพนะคะมีภาพควายตัวหนึ่งขึ้นมาขอใช้คำว่ากระบือแล้วกันนะคะมีกระบือตัวหนึ่งขึ้นมาเอ๊ะคุณครูขามันไม่ชวนคิดตรงไหนเลยคุณครูอาจจะมีภาพมีกระดาษมาปิดไว้แล้วค่อยๆเปิดทีละส่วนนะคะเช่นเห็นจมูกก่อนไหมเห็นกีบเท้าก่อนไหมค่อยๆเปิดไปทีละส่วนให้เด็กฝึกจินตนาการนะคะแล้วเด็กตอบได้ไหมว่าภาพที่เขาเห็นนี่คืออะไรคือกระบือหรือไม่แล้วก็ชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับกระบือนะคะหรือคุณครูบางท่านชอบร้องเพลงนะคะอยู่ที่ราชภัฏก็จะมีอาจารย์ที่ชอบร้องเพลงเราก็จะนําเข้าด้วยบทเพลงเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจูงฟุ้งควายคืนบ้านเฮ้ยๆนะคุณครูไปปรับใช้ได้นะคะเอาอะไรก็ได้ที่มันนําแล้วให้มันรู้สึกว่าน่าสนใจที่ดีกว่าแบบเข้าไปเงียบๆเปิดหนังสือหน้าที่13อ่านแบบนี้มันไม่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กรู้สึกผ่อนคลายฝึกการคิดมันก็จะเริ่มเปิดสมองนะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกเด็กคิดนะคะแน่นอนพอบอกว่ามันเป็นสารคดีคือตัวความรู้ดังนั้นคุณครูอาจจะให้เด็กเน้นที่การตอบคำถามจากการอ่านโดยเล่นเป็นเกมค่ะคุณครูกำหนดคำถามขึ้นมาแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆใครตอบคำถามได้ถูกใครตอบคำถามได้ไวนะคะอันนี้ก็จะได้คะแนนไปแล้วก็เป็นการเช็คความเข้าใจจากเด็กๆอีกด้วยนะคะถ้าคุณครูไม่เน้นฉันไม่อยากได้แค่การจับใจความสำคัญเท่านั้นแต่อยากฝึกเด็กคิดด้วยใช้อะไรดีคะในที่นี้อาจารย์ขอนำเสนอการใช้คำถามหมวก6ใบควบคู่กับการใช้ Mind Map ค่ะหน้าตาของ Mind Map เป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้นะคะการใช้ Mind Map นะคะก็คือการที่เด็กคิดหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการนะคะมีหมวกทั้งสีขาวคือข้อเท็จจริงสีแดงคือความรู้สึกสีดำคือข้อเสียนะคะของสิ่งนั้นสีคือมุมบวกสีเขียวคือจินตนาการหรือว่าการมองอนาคตการประยุกต์และสีฟ้าคือการสรุปนะคะอันนี้แตกให้เห็นว่าคำถามที่ใช้เป็นอะไรแต่เวลาใช้คุณครูต้องตัดออกมาเป็นคำๆค่ะคำที่จะอยู่ใน Mind Map เนี่ยควรจะตอบเป็นคำๆที่ไม่สามารถฉีกได้อีกนะคะยิ่งสั้นยิ่งกระชับเท่าไหร่ภาพที่เราใช้มันสื่อความเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเอาล่ะค่ะคุณครูกำหนดหัวข้อออกมาว่าฉันจะทำเป็น Mind Map นะแล้วก็ใช้กิจกรรมหมวก6ใบเข้าไปคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็น6กลุ่มนะคะเด็กกลุ่มหนึ่งหมวกสีขาวเลยนะคะเด็กกลุ่มหนึ่งสีแดงเลยค่ะเด็กแต่ละกลุ่มก็จะใช้หมวกคนละสีกันแล้วก็คิดกันคนละรูปแบบพอคิดเสร็จก็เอาคำตอบมารวมกันติดตรงที่กระดานก็ได้นะคะมีการนำเสนอความคิดของเขาแบบนี้ค่ะดูตัวอย่างนะคะสีขาวนะคะเช่นการอ่านจากเรื่องควายเมื่อสักครู่คุณครูอาจจะถามว่าลักษณะอย่างไรของควายที่ทำให้ชาวนาเนี่ยนิยมใช้ควายในการทำไร่ไถนาอันนี้คือเอาข้อเท็จจริงจากเรื่องมาเด็กก็ตอบว่าแข็งแรงทำอะไรซ้ำๆกินอยู่ง่ายแบบนี้เป็นต้นหรือเปลี่ยนไปเป็นคำถามอื่นได้ไหมถามเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ใช้เรียกควายในภาษาอื่นๆก็ได้อันนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมาสีแดงค่ะสีแดงเช่นถามว่าเด็กๆชอบไหมในการที่ใช้ควายไถนาเด็กอาจจะตอบชอบก็ได้เพราะว่าควายมันน่ารักแต่อีกกลุ่มนึงอาจจะบอกไม่ชอบเลยมองว่าเป็นการรังแกสัตว์แบบนี้ก็ไม่ผิดค่ะคำถามที่3คือสีดำนะคะก็คือมองในมุมลบอาจจะถามว่ามองว่าการใช้ควายในการไถนาเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงบ้างมุมลบคืออะไรเด็กก็จะต้องคิดแต่มุมลบของการใช้ควายไถนาเท่านั้นเช่นมันทำงานช้าทำแล้วก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยควายก็เหนื่อยแล้วเรายังต้องดูแลมันอีกเราไม่สามารถที่จะทิ้งขว้างมันได้นะคะนี้ก็ดีนะคะเรียกว่าเป็นการฝึกคิดแบบวิพากซึ่งมันก็จะมาวิพากคู่กับสีเหลืองคือการคิดแบบมุมบวกนะคะเช่นใช้ควายแล้วมันมีข้อดีไหมทำไมชาวนาถึงยังใช้ล่ะก็อย่างเช่นว่ามันให้ปุ๋ยต้นไม้นะคะแล้วมันไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะมันไม่มีควันดำด้วยดังนั้นจะเห็นว่านี่คือเป็นลักษณะของการคิดแบบวิพากคือสีเหลืองและสีดำนะคะต่อไปคือการคิดแบบสีเขียวคุณครูอาจจะอยากให้เด็กมีความคิดที่แบบสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆใครจะรู้นะคะว่าเด็กในชั้นเรียนของคุณครูในอนาคตอาจจะเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นทำสิ่งใหม่ๆก็ได้คุณครูมอบหมายโจทย์ให้เด็กค่ะเราจะใช้สิ่งใดในการไถนาถ้าเราไม่ต้องการใช้ควายและไม่อยากใช้รถไถนาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเด็กก็จะเริ่มคิดแล้วจะใช้อะไรเช่นอันนี้คือเด็กหญิงวนิดานะคะก็คิดมาได้แบบนี้นะคะเช่นเรามีรถไถคือไปบนถนนได้แล้วต้องมีโดรนควบคู่บินบนอากาศไปด้วยนะคะเห็นสภาพแบบไร่นาแบบมุมกว้างใช้บังคับรีโมทด้วยแล้วเราไม่ใช้น้ำมัน
จะน้ำมันแพงแค่ไหนไม่สนใจเพราะประเทศไทยแดดแรงมากดังนั้นเราจะต้องใช้โซลาร์เซลล์ให้หมดแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่อาจจะเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคือสีฟ้าก็คือการสรุปความคิดทั้งหมดนะคะเช่นอาจารย์ก็แจงออกมาเป็นแบบนี้ว่าอดีตนะคะเราใช้

ค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นการใช้ความคิดรวบย่อโดยหมวกสีฟ้านะคะคุณครูอย่าลืมนะคะเวลาที่ให้เด็กเขียนแผนผังในลักษณะนี้แล้วนะคะเด็กๆ เขาจะใช้ความคิดจะพูดคุยกันแล้วเวลาเขาทำเป็นชิ้นงานที่มันน่าภาคภูมิใจอย่างเงี้ยคุณครูจะต้องให้เด็กได้นำเสนอที่หน้าชั้นเพื่อที่จะได้ให้คำชื่นชมให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะนี่เป็นลักษณะของ mind map ค่ะคุณครูขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เวลาคุณครูเรียงนะคะหัวข้อที่1 นะคะเริ่มไปจากด้านขวานะคะไล่ไปเหมือนนาฬิกานะคะวนไปเป็นแบบนี้นะคะอย่าเขียนใต้เส้นนะคะเอาละค่ะคุณครูคะที่ยกตัวอย่างมานี่เป็นเพียงแค่2ตัวอย่างนะคะเป็นแค่สารคดีกับเป็นร้อยกลองประเภทไร่เท่านั้นเองแต่ว่าในหนังสือเรียนเนี่ยยังมีบทอ่านอีกหลายบทอ่านที่คุณครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดได้หรือไม่เช่นนั้นคุณครูคะในโลกนี้มีข้อมูลข่าวสารมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิทานเรื่องสั้นนวนิยายสารคดีข่าวอย่างเงี้ยค่ะคุณครูสามารถที่จะเลือกเรื่องเนี่ยเอามาเพื่อที่จะฝึกการคิดได้เลยถ้าเราอ่านข่าวเราก็ต้องได้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่อยู่ในข่าวว่าเขาทำถูกทำผิดอย่างไรเช่นเดียวกับการอ่านนิทานการอ่านเรื่องสั้นที่ก็ต้องได้ข้อคิดมาใช้ในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือคุณครูอ่านสารคดีก็ต้องได้ความรู้แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือคุณครูจะต้องรู้ลักษณะของงานแต่ละประเภทด้วยเพราะว่ามีจุดประสงค์ในการส่งสารที่แตกต่างกันค่ะแล้วสิ่งที่อยากจะฝากครูไว้นะคะเป็นการสรุปนะคะสร้างความสนใจเริ่มแต่ขั้นนำอย่าลืมให้เด็กคิดนะคะมีภาพมีเพลงก็ได้นะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดใช้อะไรบ้างคะเช่นคำถามแผนผังนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดค่ะฝึกอ่านวันละนิดติดเป็นนิสัยค่ะเริ่มต้นจากตัวคุณครูเองจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านคนที่ชอบอ่านจะมีความรอบรู้แล้วก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆมานำเสนออย่างรอบด้านและสามารถเรียกความสนใจเด็กๆได้นะคะการอ่านวันละนิดอาจจะทำในห้องเรียนก็ได้หรือนอกห้องเรียนมีไหมคะห้องสมุดสัปดาห์หนังสือวันของการอ่านหนังสือเวทีนักอ่านแบบนี้ค่ะส่งเสริมให้เด็กได้อ่านเยอะๆแล้วก็ชื่นชมเขานะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณครูก่อนจะจากกันไปนะคะภาพนี้คือท่านว.วชิรเมธีได้พูดถึงความสำคัญของการอ่านไว้นะคะใครได้หลงรักการอ่านเข้าแล้วโลกแห่งการเรียนรู้ของเขาจะกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดนชีวิตจิตใจของเขาจะได้รับการบำรุงด้วยวิตามินแห่งปรีชาญาณสุดวิเศษและทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาสนทนาปราศัยกับใครๆเขาจะกลายเป็นเพื่อนคุยที่สะกดให้ทุกวงสนทนาเกิดความรื่นรมและโดยวิธีนี้เองคนที่รักการอ่านจำนวนมากทั่วโลกจึงเป็นผู้ครอบครองความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่อ่านอะไรเลยค่ะคุณครูอย่าลืมนะคะชวนเด็กอ่านแล้วชวนเด็กคิดแล้วก็ฝึกการคิดขั้นสูงไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วนิดาก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ
2: เปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
3: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
4: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
0: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่า
5: ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
6: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
7: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพภาษาไทยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้คำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพชุมชนครูเพื่อสิทธิ์ชุมชนกัลยาณมิตรเพื่อสิทธิ์ส่วนในทางภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีคำที่ใช้อย่างเป็นทางการคือคำว่า professional learning community ชื่อย่อก็คือ PLC แล้วก็ที่ล่าสุดนะคะในสังคมไทยเรามีการใช้คำว่า teaching learning community ด้วยค่ะซึ่งความเป็นชุมชนก็คือการที่เราในฐานะครูที่ทำงานในสถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนเนี่ยนะคะรวมตัวกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยการรวมกลุ่มของครูเนี่ยค่ะโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็อาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผู้บริหารแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เสริมไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องแผนการสอนการประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในระหว่างการทำงานในโรงเรียนนะคะแล้วก็เกิดการแบ่งปันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างที่ครูสอนแล้วก็ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับสถาบันการศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับตัวบุคคลก็คือตัวครูนะคะแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จของผู้เรียนแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เราอยากจะพัฒนาให้สังคมไทยเนี่ยมีกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคงน่าจะเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของครูในโรงเรียนแล้วก็ตัวผู้บริหารในฐานะผู้นำทางวิชาการแล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้ปกครองหรือว่าภาคส่วนอื่นๆชุมชนนะคะที่บริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็ตัวผู้เรียนเองเนี่ยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เกิดเป็นวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะจนทุกคนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน

0: คะแล้วก็กิจกรรมหลักๆเนี่ยก็คือมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็คือครูนำประเด็นปัญหาความต้องการของผู้เรียนหรือว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำกระบวนการที่เราคิดร่วมกันเนี้ยนะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาในห้องเรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นผู้เรียนแห่งการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพครูอย่างแท้จริงค่ะที่คณะครุศาสตร์นะคะพัฒนาขึ้นก็คือโครงการพัฒนาวิครูนะคะโดยการสร้างกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพหรือว่า professional learning community เนื่องจากมีองค์ประกอบนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนในแง่ของการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเนี่ยตามหลักการเนี่ยนะคะจะมีทั้ง3ระดับทั้งในระดับสถาบันระดับเครือข่ายแล้วก็ระดับชาติที่ทางคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไปดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็ถือเป็นระดับสถานศึกษาแล้วก็มีองค์ประกอบในแง่ของการดำเนินการร่วมกันทั้งในส่วนขององค์กรกลางอย่างคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอีกทั้งยังมีตัวกิจกรรมเสริมนะคะซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนวิชาชีพครูเนี่ยก็คือการมีเว็บไซต์หรือว่าช่องทางที่ครูจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มีการนำแผนหรือว่ากิจกรรมที่ตัวเองพัฒนาขึ้นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีพื้นที่นะคะให้ครูนอกเหนือจากการที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันในโรงเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถาบันหรือว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่นที่จะดำเนินการในการพัฒนาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั่นก็คือตัวครูแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของการเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพก็คือผู้เรียนนะคะหากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศพร้อมใจที่จะเสียสละดำเนินการในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นสื่อกลางในการทำให้ทุกฝ่ายนะคะทำให้การศึกษาของชาติพัฒนาเนี่ยเชื่อว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพนะคะก็จะเป็นช่องทางที่สำคัญแล้วก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะคะที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติได้ค่ะ
1: วันนี้เราจะมารู้จักคำสองคำนะคะคำว่า coaching กับคำว่า mentoring คำสองคำนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะใช้ในความหมายของการชี้แนะชี้นำการเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าความหมายเดิมของคำสองคำนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะคะเริ่มจากคำว่า coach เป็นคำนามภาษาอังกฤษที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสกลางศตวรรษที่16ค่ะความหมายเดิมจะแปลว่ารถโค้ชหรือว่ารถม้าใหญ่ๆนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า carriage ก็ได้ค่ะคำว่า coach เดิมเป็นภาษาฮังการีเป็นชื่อเมืองที่สร้างรถม้าประเภทนี้นะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันก็ยืมภาษาฮังการีมาต่อมาภาษาฝรั่งเศสยืมจากภาษาเยอรมันเป็นคำว่า goshแล้วก็ภาษาอังกฤษยืมจากภาษาฝรั่งเศสเป็นคำว่า coach คำว่า coach ที่มีความหมายว่าเป็นครูหรือว่าเป็น instructor หรือว่าเป็น tutor ปรากฏในช่วงปี1830ค่ะเป็นคำแสลงที่ใช้กันในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเรียก tutor ที่เปรียบเสมือนกับรถม้าที่นำนักศึกษาให้ผ่านการสอบได้นะคะส่วนคำว่าโค้ชในความหมายของโค้ชกีฬาปรากฏในช่วงปี1861ค่ะนั้นคำว่าโค้ชที่เป็นคำนามในภาษาอังกฤษก็เลยมี2ความหมายใหญ่ๆนะคะความหมายหนึ่งเป็นความหมายในด้านพาหนะก็จะเป็นเรื่องของรถโค้ชรถทัวร์หรือว่าความหมายที่เป็น

0: นก็จะเป็นคนที่สอนนะคะส่วนความหมายของคำว่า coach ที่เป็น verb นั้นปรากฏทีหลังค่ะในความหมายแรกก็คือเดินทางโดยรถโค้ชปรากฏในปี1610ส่วนความหมายว่าเป็นการเตรียมนักศึกษาเพื่อการสอบจะปรากฏในปี1849ค่ะคำว่าโค้ชก็ถ้าเผื่อเป็นกริยาก็จะแปลว่า to teach and train ในแง่ของกีฬานะคะหรือว่า to teach a student privately rather than in a class นะคะคำว่า coachingเป็นกิจกรรมอยู่ในศาสตร์หลายแขนงนะคะเช่นศาสตร์ของการพัฒนาตนเองการศึกษาผู้ใหญ่จิตวิทยาการกีฬาจิตวิทยาองค์กรหรือว่าจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นจนเป็นศาสตร์ของตัวเองนะคะก็จะมี life coaching business coaching executive coaching health coaching financial coaching หรือแม้แต่ dateCoaching หรือการโค้ชให้ออกเดทเป็นนะคะคำว่า Coaching ตรงนี้เนี่ยมีความหมายที่น่าสนใจนะคะจาก Office of Human Capital Management ของ NASA ค่ะเขามองว่าเป็นวิธีการที่เราจะทำให้ใครสักคนนึงไปสู่ฝั่งฝันของตัวเองให้ได้นะคะเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญอยู่ที่ตัวผู้โค้ชแล้วแต่ว่าจะให้ความสำคัญอยู่กับตัวผู้ถูกโค้ชมากกว่านะคะเขาบอกว่าที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการคุยกันนะคะเป็น two-way dialogue มากกว่าที่จะเป็น one-way telling มากกว่าที่เป็นการบอกอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราก็จะมีคำว่า a coach ที่มีความหมายว่าผู้สอนผู้แนะผู้ชี้นะคะแล้วก็ a coachee ที่จะแปลว่าผู้รับการสอนหรือผู้ถูกโค้ชเราจะมี verb to coach แปลว่าสอนอบรมฝึกเราก็เติม ing เข้าไปก็จะเป็น coaching นะคะก็เป็นการสอนการฝึกอบรมการชี้แนะการชี้นำค่ะคราวนี้มาดูที่คำว่า mentor บ้างนะคะ mentor เป็นคำนามภาษาอังกฤษคำนี้ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสประมาณกลางศตวรรษที่18ค่ะคำว่า mentor ปัจจุบันแปลว่า wise advisor หรือว่า experienced and trusted advisor คำว่า mentor จริงๆแล้วเป็นชื่อคนค่ะมาจากตัวละครในเทพกรนำกรีกค่ะ mentor เป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกของโอดิซุสตอนที่โอดิซุสออกไปทำสงครามเมืองทรอยแต่ในเทพกรนำกรีกที่โฮเมอร์เขียนไว้ไม่ได้พูดถึง mentorว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเด่นประเสริฐเลิศอะไรขนาดไหนเลยนะคะความหมายของ mentor ที่เป็นครูที่ปรึกษาอันประเสริฐปรากฏในงานเขียนของฟองซัวเฟนลงท่านเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งนักการศึกษาเขียนไว้ในเรื่อง Les Aventures de Télémaque หรือ The Adventures of Telemachus ในเรื่องนี้ mentorเป็นเหมือนพ่อเป็นครูเป็นแบบอย่างเป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้แนะนำที่ไว้ใจได้เป็นคนคอยท้าทายเป็นคนคอยให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเมนทอร์ที่เรารู้จักกันในฐานะเลี้ยงก็จะมาจาก Les Aventures de Télémaque หรือว่า The Adventures of Telemachus นี่เองค่ะจากคำนาม mentor เราก็มี verb toMentor verb ตัวนี้เป็น verb ที่ใช้ได้ทั้งแบบที่ต้องการกรรมหรือแบบไม่ต้องการกรรมก็ได้นะคะปรากฏในช่วงปี1888ในความหมายว่า to act as a mentor to serve as a teacher or trusted advisor คำว่า to mentor จะมีคำพ้องความหมายก็คือคำว่า to instruct หรือ to teach นั่นเองค่ะ
1: เมื่อท่านคณบดีมอบให้พวกเราได้ไปทำงานกับสพท.นะคะก็มีเขตพื้นที่4เขตนะคะที่ขอความร่วมมือเชิญให้พวกเราร่วมเป็นสถาบันคู่พัฒนาก็มีสพม.1 สพม.42 สพป.ระยอง2แล้วก็สพป.ตราดนะคะสิ่งที่พวกเราทำอันแรกเลยอะค่ะก็คือเราจำเป็นต้องมาตีโจทย์ให้แตกคณะทำงานของศูนย์ก็ได้มีการร่วมกันวิเคราะห์โจทย์คือ TOR ของสพท.สิ่งที่สพท.ต้องการได้ก็คือว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนทุกคนในห้องเรียนในลักษณะของให้เด็กเนี่ยเปลี่ยนเราเรียกว่า 4 จุดเน้นนะคะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะรู้หนังสือได้มากขึ้นอ่านออกเขียนคล่องเรื่องของรู้จำนวนคือสามารถใช้ตัวเลขใช้กราฟประกอบการเรียนรู้และอธิบายสามารถที่จะให้ความคิดเห็นเชิงเหตุผลนะคะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้ที่เข้มแข็งก็คือเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนะคะก็คือมีการให้เด็กเนี่ยจะต้องสังเกตสงสัยตั้งโจทย์ตั้งสมมติฐานให้เด็กหาสารสนเทศมาสร้างคำตอบเมื่อสร้างคำตอบได้แล้วก็ต้องนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยในรูปแบบต่างๆแล้วก็นำความรู้ที่ได้สู่การบริการสังคมนะคะเมื่อตีโจทย์4จุดเน้นที่นักเรียนออกแล้วเนี่ยสิ่งที่คณะทำงานพวกเราที่เราเรียกว่าเป็นคอทีมนะคะของจุฬาเนี่ยเราก็ต้องมาตีต่อว่ากระบวนการพาเรียนหรือว่าแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยควรจะเป็นยังไงเราก็ชัดเจนมากเลยก็เป็นแผนนะคะที่มีองค์ประกอบและก็หัวข้อตามที่ครูทำนี่แหละแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นแบบ4จุดเน้นนะคะบ้านคุณครูเขาก็จะเรียกว่าแผน4จุดเน้นหรือแผน5ขั้นตอนสิ่งที่2ที่เราทำเนี่ยก็คือวางระบบที่จะทำให้คุณครูเนี่ยสามารถจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้จริงนะคะซึ่งระบบที่เราใช้ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่สพท.ต้องการก็คือระบบของการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้หลักที่ชัดเจนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยทางอาจารย์สุรพีของเราก็ได้ช่วยให้พวกเราเข้าใจชัดเจนว่าการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยคือการที่ช่วยให้คุณครูของเรานะคะเป็นผู้นำในการเรียนรู้ของเด็กให้ได้นะคะคือต้องการสร้างผู้นำนะคะส่วนที่สองก็คือเรื่องของการชี้แนะหรือโคชชิ่งเนี่ยคืออะไรการโคชชิ่งก็คือการที่จะต้องพาให้คุณครูเนี่ยเห็นภาพเป้าหมายที่คุณครูต้องการจะไปให้ชัดแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ชัดแล้วก็สนับสนุนให้คุณครูเนี่ยเดินทางสู่เป้าหมายให้ประสบผลสำเร็จนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใน TOR ของสพท.นะคะซึ่งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะคือคุณครูทุกคนในโรงเรียนผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายต้องมาร่วมเรียนรู้เพื่อที่จะนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะให้สร้างกระบวนการเรียนรู้และนำพานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ได้นะคะตรงนี้ค่ะทางทีมงานของเราทางจุฬาเนี่ยเราก็โชคดีมากเลยที่เราก็กำลังเป็นเลิร์นเนอร์เป็นผู้เรียนรู้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ lesson study นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์นะคะจากเพื่อนร่วมทางคือพิกโก้ที่ช่วยอำนวยการให้พวกเราได้มีซีรีส์นะคะ lesson study ตัวนี้เรื่องก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเราเห็นแล้วเราว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเรากำลังจะไปสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เข้าโครงการเรานะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่44โรงเรียนใน4เขตพื้นที่จุดที่3ที่พวกเราต้องทำก็คือเราจะต้องทำตามการชี้แนะของสพท.ซึ่งกำหนดว่ากระบวนการครั้งนี้เราจำเป็นต้องจัดเวิร์กช็อป2วันนะคะแล้วมีการลงพื้นที่3ครั้งและเราจะต้องสามารถช่วยให้ทุกคนอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะเพื่อที่คุณครูของเราเนี่ยเป็นครูมืออาชีพมากขึ้นนะคะเพราะในการตรงนี้ทีมกลางก็เราก็มาช่วยกันวางหลักสูตร นะคะก็ทำให้ได้หลักสูตรทำให้ได้คู่มือนะคะซึ่งคู่มือของเรานะคะหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นที่เผยแพร่อยู่ใน4เขตพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็ได้เครื่องมือการทำงานสำหรับการจัดเวิร์กช็อปแล้วก็คือมีหลักสูตรมีคู่มือแล้วก็มีวิดีโอเลสซั่นสตัดดี้ตัวนี้ที่4ที่เราทำคือเราก็สร้างทีมในการที่ไปโคชชิ่งครั้งนี้ก็มีอาจารย์ของคณะครุศาสตร์จุฬาเราเนี่ย44คนแล้วก็มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะคะที่ได้ช่วยกันทำงานนะคะในครั้งนี้เราเรียกว่าทีม CU Coach นะคะเรายังมีท่านศึกษานิเทศนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำทางวิชาการของเขตพื้นที่ในแต่ละเขตเนี่ยซึ่งเป็นคนประสานงานทางวิชาการหลักกับเราเนี่ยเราก็ได้เชิญให้เขาเนี่ยเป็น CU Coach ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มกิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมที่เราทำกิจกรรมแรกก็คือการจัดการฝึกอบรมแบบ Active Learning 2วันนะคะที่พื้นที่ของแต่ละเขตนะคะองค์ประกอบของคนที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยสปท.เนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าผู้ที่เข้าเนี่ยเขาต้องการให้มี3กลุ่มคือคุณครูที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนให้กับนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนนั้นและศึกษานิเทศที่ดูแลโรงเรียนนั้นนะคะเพราะผู้เข้ารับการฝึกอบรมของเราเนี่ยแต่ละเขตพื้นที่ก็จะมีตั้งแต่100คนไปถึง203คนนะคะคุณครูที่มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีตั้งแต่คุณครูอนุบาลจนกระทั่งถึงคุณครูมัธยม6มีคุณครูนะคะสอนวิชากลุ่มสาระต่างๆเราก็มีจุดประสงค์อันที่1คือทุกคนที่มาเนี่ยต้องมองภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยกันให้ชัดเจนนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการสร้างทีมนะคะเราก็จะมีทีมการเรียนรู้เกิดขึ้นเช่นโรงเรียนนี้นะคะมา12คนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการโรงเรียนคนหนึ่งนะคะศึกษานิเทศคนหนึ่งส่วนอีก10คนนี้ก็จะเป็นคุณครูเราก็จะให้คุณครู10คนเนี่ยจับคู่กันนะคะเพื่อที่จะเป็นบัดดี้นะคะเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นคริติคอลเฟรนด์นะคะเป็นเพื่อนผู้วิพากษ์ผู้ที่จะเป็นเพื่อนแห่งการเรียนรู้นะคะไปด้วยกันเนี่ยค่ะตอนนี้เมื่อคุณครูจับคู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยนะคะสร้างทีมการทำงานตัวนี้ขึ้นมานะคะมันทุกคนใน2วันนี้จะรู้เลยว่าใครจะคู่กับใครด้วยเหตุผลอันใดนะคะเรื่องที่3ก็คือวางแผนการทำงานให้ชัดเจนดังนั้นในเวิร์กช็อป2วันเนี่ยคอนเซปต์ทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการนะคะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดย Lesson Study นะคะการโคชชิ่งการชี้แนะซึ่งกันและกันระหว่างทางนะคะพวกนี้จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ผู้ที่ทำงานก็จะต้องชัดเจนทั้งในฝ่ายของเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในโรงเรียนศึกษานิเทศและที่สำคัญก็จะมีอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬานะคะ1คนบ้างถึง3คนบ้างเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ที่ชี้แนะอยู่ในโรงเรียนนะคะวันเมื่อสร้างทีมแล้วเมื่อมีแผนการทำงานที่ชัดแล้วนะคะพวกเราก็จบเวิร์กช็อปด้วยเรียกว่าสัญญาว่าพวกเราจะไปทำงานตามแผนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนเนี่ยเราก็นับตรงนี้ว่าเป็นการทำงาน3วงจรนะคะคุณครูแต่ละคนและคุณครูแต่ละคู่และคุณครูในแต่ละทีมโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะกลับไปวางแผนกิจกรรมนะคะที่เราเรียกว่าแผน5ขั้นตอนบ้างแผน4จุดเน้นบ้างเนี่ยเพื่อที่จะพานักเรียนเรียนนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยพวกเรานับกันว่าเป็น1วงจรของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นใน1วงจรของการเรียนรู้คุณครูแต่ละคนเนี่ยจะเลือกนะคะแผนการสอนมา1แผนแล้วก็มาวางแผนการสอน4จุดเน้นตัวนี้ค่ะแล้วเขาก็จะไปทำกิจกรรมในขั้นตอนของ Lesson Study คือจะมีการวางแผนโดยที่มีเพื่อนบัดดี้เนี่ยมาช่วยวิพากษ์วิจารณ์แผนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้าสอนเมื่อเข้าสอนบัดดี้ก็จะเข้าไปสังเกตหลังจากที่ สังเกตแล้วก็มาเป็นขั้นที่4คือขั้นที่สะท้อนภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยจะเห็นภาพการเรียนรู้ที่มากไปกว่าคุณครูมองเห็นเองเพราะว่าบัดดี้เนี่ยก็จะช่วยสะท้อนให้ว่าในขณะที่คุณ

ครูสอนนั้นเนี่ยนักเรียนทั้งห้องเรียนเนี่ยกำลังเรียนรู้หรือเปล่าด้วยวิธีการอะไรนะคะแล้วก็มีใครหรือเปล่านะคะที่ไม่ได้เรียนรู้มีนักเรียนคนไหนหรือเปล่าที่สัญญาณการเรียนรู้ไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณครูเห็นไหมคุณครูช่วยกันทำอะไรนะคะรูปแบบหรือว่าวิธีการที่เราโคชชิ่งกันตรงนี้เนี่ยนะคะมีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนวิธีการที่พวกเราทำโคชชิ่งเนี่ยคือเราจะไม่ทำสามอย่างเราจะไม่สั่งให้คุณครูทำอะไรและเราก็จะไม่สอนวิธีการทำงานให้คุณครูด้วยนะคะและเราก็จะไม่บอกคำตอบถ้าคุณครูถามว่าตรงนี้จะสอนยังไงเราก็จะไม่บอกคำตอบว่าต้องสอนอย่างนี้สินะคะเมื่อไม่สั่งไม่สอนไม่บอกคำตอบแล้วเราทำอะไรกันสิ่งที่เราทำเนี่ยสามอย่างก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้กำลังใจคุณครูวิธีการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการฟังคุณครูให้ได้ยินถึงสิ่งที่คุณครูกำลังเผชิญอยู่ถึงศักยภาพถึงความปรารถนาถึงอุดมการณ์และถึงความตั้งใจที่คุณครูต้องการจะทำรวมไปถึงเรื่องปัญหาอุปสรรคความคับข้องใจทั้งหลายความกลัวนะคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับคุณครูด้วยเราต้องฟังให้มากๆเพื่อจะให้คุณครูเนี่ยนะคะถ้าเขาได้พูดออกมาอย่างสบายใจตรงนี้ค่ะคือการให้กำลังใจคือการฟังหลังจากนั้นอันที่สองสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องชวนคิดการชวนคิดตรงนี้เราใช้หลักการสืบสอบแบบชื่นชมเราจะชวนให้คุณครูคิดว่าคุณครูมีเรื่องราวอะไรดีๆอยู่คุณครูมีต้นทุนมีศักยภาพอะไรที่ดีอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็จะชวนคุณครูคิดว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณครูอยากให้เกิดขึ้นในห้องเนี่ยมีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็จะชวนให้คุณครูเนี่ยคิดว่าถ้าต้องการเช่นนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามให้ได้เนี่ยกิจกรรมพาเรียนสื่อพาเรียนควรจะเป็นอย่างไรนะคะแรกๆก็คุณครูก็จะบอกว่าคิดไม่ออกบอกหน่อยสินะคะแต่พวกเราก็จะต้องใจแข็งช่วยกันจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่พวกเราจะบอกอาจไม่จริงก็ได้เพราะความจริงต้องไปดูในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสนับสนุนคุณครูว่าคุณครูคิดว่าควรจะเป็นยังไงดีนะจะใช้อะไรดีนะด้วยเหตุผลอะไรนะคะและเช่นคุณครูก็จะค่อยๆนึกออกเองว่าจะให้นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามสงสัยได้เนี่ยต้องมีเรื่องแปลกใหม่เข้าไปให้นักเรียนเนี่ยนะคะรู้สึกแปลกใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวใหม่ๆที่น่าจะดูเราก็คือชวนให้คุณครูคิดนะคะในแง่ของต้นทุนนะคะสิ่งดีๆที่นักเรียนมีอยู่แล้วคุณครูมีอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกิจกรรมสำคัญที่ต้องทำในแผนการสอนของเรานะคะแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยคิดต่อไปว่าถ้ามันไปถูกทิศเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ต้องเกิดขึ้นกับนักเรียนในห้องเรียนของเราเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำเรื่องที่สามค่ะคือเชียร์ให้ทำและที่สำคัญที่พวกเราให้คุณครูทำอีกอันหนึ่งก็คือให้คุณครูสะท้อนคิดหลังสอนนะคะเพราะว่าในการทำงานเนี่ยคุณครูก็จะต้องมีการบันทึกหลังสอนนะคะซึ่งเราก็ใช้รูปแบบของการสืบสอบแบบชื่นชมเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะใน3วงจรเนี่ยคุณครูก็จะแต่ละคนก็จะมีการวางแผนบทเรียนของตัวเองนะคะศึกษาผ่านบทเรียน Lesson Study ตัวนี้เดือนที่1ก็1แผนเดือนที่2ก็2แผนเดือนที่3ก็3แผนซึ่งในแต่ละแผนเนี่ยนะคะคุณครูก็จะมีแผนคิดคนเดียวแผนที่ปรับปรุงหลังจากที่คุยกับบัดดี้แล้วก็แผนที่ปรับปรุงหลังสอนนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณครูเนี่ยเขาก็จะต้องมีการสะท้อนคิดนะคะซึ่งช่วงตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าพวก CU Coach ของเรารวมทั้งท่านศึกษานิเทศด้วยเนี่ยพวกเราอ่ะนะคะสามารถเข้าโรงเรียนได้เดือนละครั้งเดียวด้วยภารกิจอื่นนะคะแต่คุณครูเนี่ยมีเรื่องราวที่อยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็มีเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีเว็บไซต์นะคะที่เปิดเป็น Learning Space คุณครูจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตรงนี้ได้ทั้งระหว่างเพื่อนครูกับ CU Coachและก็ระหว่างโรงเรียนแล้วก็ระหว่างเขตพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งการตรงนี้ค่ะก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่เราใช้ในการทำงานโคชชิ่งครั้งนี้

นี้นะคะหลังจากการที่คุณครูเนี่ยนะคะรู้ในแต่ละวงจรมันก็จะเกิดชิ้นงานซึ่งเป็นผลงานการเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงเดือนสิงหาคมอันเป็นเดือนที่4เดือนสุดท้ายของโครงการเราแทนที่พวกเราจะลงไปโค้ชคุณครูอีกครั้งเป็นครั้งที่3พวกเราก็ใช้ลักษณะของจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากเกิดความสำเร็จนะคะมาสร้างบทเรียนที่สำคัญแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยเป็นหลักสำคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูผู้บริหารศึกษานิเทศก็ได้มีการเตรียมการเขียนบทเรียนของตัวเองมานะคะแล้วทุกคนก็มาเข้าซิมโพเซียมซึ่งจัดขึ้นที่เขตพื้นที่เขาก็ทุกคนก็จะมาพร้อมบทเรียนพวกนี้นะคะนี่ก็โรงเรียนหนึ่งนี่ก็อีกโรงเรียนหนึ่งนะคะซึ่งข้างในบทเรียนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความรู้ความจริงที่เขาได้ค้นพบจากการทำงานครั้งนี้เรียกว่าเป็น collective wisdom นะคะเป็นความรู้สำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำงานครั้งนี้นะคะของทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูแต่ละคู่ท่านศึกษานิเทศยิ่งไปกว่านั้นนะคะแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะสร้างเขาเรียกว่าโมเดลของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเขาเองคือตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของเครือข่ายเพราะว่าคุณครูแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาเมื่อมาแล้วเนี่ยก็มีการนำบทเรียนของตัวเองการปฏิบัติที่ดีการเรียกต้องเรียกว่าเป็นความรู้จริงความรู้แจ้งที่เกิดจากการนำนะคะหลักการที่เราคุยกันที่เวิร์กช็อปไปทำงานเนี่ยมานะคะเพราะข้างในซิมโพเซียมเนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคุณครูต่างโรงเรียนแล้วก็มีการสร้างข้อสรุปว่าบทเรียนใหญ่ของโรงเรียนเราของเขตพื้นที่เราคืออะไรและที่สำคัญทุกคนก็จะมีการพูดถึงเรื่องว่าจากนี้ไปเทอมหน้าเขาจะทำอะไรกันนะคะวันตรงนี้ก็คือซิมโพเซียมที่พวกเราทำนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราไปส่งเสริมในโรงเรียนนะคะซึ่งเดียนคิดว่าคณะทำงานของจุฬาทั้ง49คนเนี่ยเมื่อได้ไปร่วมทำงานกับคุณครูศึกษานิเทศและท่านผู้บริหารโรงเรียนใน44โรง4เขตพื้นที่จำนวนเกือบ600คนเนี่ยนะคะโอกาส4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้เรียนรู้เยอะมากเลยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะคุณครูนะคะหลายคนเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาตั้งแต่ไม่สบายใจที่จะมีเพื่อนนะคะเข้ามาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแผนการสอนเพราะคล้ายๆกับแผนการสอนมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเองนะคะจะมาพูดคุยกันเนี่ยมันไม่คุ้นเคยมาก่อนนะคะแต่3วงจร3เดือนที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างดีนะคะเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือการที่จะมีคนอื่นเข้ามาสังเกตการสอนในห้องเราก็เป็นเรื่องแปลกแต่พอเข้าสู่วงจรที่2วงจรที่3เนี่ยคุณครูรู้สึกดีนะคะคุณครูหลายคนเนี่ยบางทีพูดในคำพูดที่พวกเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานเช่นคุณครูจะพูดว่ารู้สึกดีที่นักเรียนนะอยากเข้าใกล้คุณครูพูดว่ารู้สึกดีกับตัวเองอ่ะในการทำงานครูในครั้งนี้คุณครูพูดว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนๆน่ะจะสามารถชี้แนะอะไรได้แบบลึกซึ้งนะคะแล้วมีค่ามากเลยในการทำงานนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะและนอกจากนั้นนะคะในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียนเนี่ยนะคะที่คุณครูแลกเปลี่ยนกันในซิมโพเซียมเนี่ยเราจะพบว่าการจับคู่กันของคุณครูเนี่ยนะคะถ้าคุณครูที่สอนเด็กกลุ่มเดียวกันแต่สอนต่างวิชาเนี่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยก็จะทำให้คุณครูสามารถช่วยเด็กได้มากขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นกลุ่มสาระเดียวกันคนละระดับก็จะทำให้คุณครูเนี่ยได้ความรู้ที่ลึกซึ้งและมีการลดทอนเนื้อหาซ้ำซ้อนระหว่างระดับและที่น่าดีใจมากเลยเมื่อคุณครูต่างวัยนะคะคุณครูน้องใหม่กับคุณครูใกล้เกษียณเนี่ยมาจับคู่กันนะคะ
เราได้สัมผัสรับรู้ถึงความเข้มแข็งของการสืบสานวิชาชีพครูของเรานะคะเพราะคุณครูผู้ใหญ่เนี่ยท่านเก่งในเรื่องของการจัดการห้องเรียนการเข้าใจผู้เรียนนะคะมีเทคนิคมากมายในการที่จะจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญามากมายที่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดนะคะให้กับรุ่นน้องการปฏิบัติที่ดีเหล่านั้นส่วนผู้มาใหม่เนี่ยเก่งเทคโนโลยีเก่งสื่อแล้วก็เข้าใจคนรุ่นใหม่นะคะก็ทำให้คุณครูเก่าเนี่ยได้เห็นนะคะศักยภาพของน้องๆเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายทานการเรียนรู้แห่งวิชาชีพครูของเรานะคะแบบไหลผ่านการเรียนรู้ของชุมชนอันนี้นี่อย่างยอดเยี่ยมมากนะคะงานครั้งนี้เนี่ยเมื่อเราทำเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คุณครูและ44โรงและ4เขตเท่านั้นที่เกิดความเข้มแข็งในการเรียนรู้ทางวิชาชีพพวกเรา49คนที่ไปร่วมเรียนรู้ก็เกิดความเข้มแข็งเช่นเดียวกันนะคะน้องๆคณะครุศาสตร์ที่พวกเราไปร่วมเรียนรู้มาจากภาควิชาและเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจากโรงเรียนสาธิตจุฬาทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมเรียกว่า3ประสานของเราเราได้ไปเรียนรู้แล้วเราก็ได้เขียนบทเรียนนะคะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในมุมมองของโค้ชนะคะเพราะฉะนั้นก็จะนอกจากจะมีรายงานมุมมองของผู้เรียนนะคะ44เล่มก็ยังมีรายงานมุมมองของโค้ชอีก44เล่มซึ่งจาก88เล่มเนี่ยค่ะนะคะก็ได้มารวมจัดระเบียบเป็นบทเรียนการทำงานในโครงการครั้งนี้นะคะก็มีรายงาน4เขตพื้นที่ที่เราก็ได้ส่งมอบให้กับเขตพื้นที่ไปหมดแล้วค่ะเนี่ยคือสิ่งที่คณะครุศาสตร์ทำงานใน5เดือนร่วมกับสพท.แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากสพท.และ4เขตพื้นที่ค่ะสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมไปจาก TOR นะคะคืออันแรกเลยเนี่ยก็คือเราให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้ Lesson Study นะคะการเรียนรู้ผ่านบทเรียนนะคะว่าการสร้างชุมชนโดยให้โฟกัสของเรื่องเนี่ยไปอยู่ที่เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะมันเอา Lesson Study เข้ามาอันที่สองเนี่ยนะคะที่เราใช้ก็คือการสื่อสารแบบสืบสอบชื่นชมนะคะเราจะให้ความสำคัญกับการที่ช่วยให้คุณครูค้นพบศักยภาพกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะวางแผนกิจกรรมชัดๆเล็กๆที่ทำงานแล้วก็มองเห็นความสำเร็จแล้วก็มีการบันทึกการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการสืบสอบแบบชื่นชม appreciative inquiry อันที่3ที่เราทำเนี่ยคือเราใช้พื้นฐานของจิตปัญญาศึกษาที่ให้ความสำคัญกับศักยภาพในตนของนักเรียนและผู้เรียนทุกคนให้ความสำคัญกับความแตกต่างนะคะให้ความสำคัญกับระบบการเรียนรู้ที่เป็นสมรรถภาพที่ต้องเกี่ยวข้องกันทั้งของนักเรียนครูนะคะโค้ชทุกคนและสุดท้ายก็คือให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แท้ๆเนี่ยมันต้องก่อเกิดขึ้นภายในตนในรูปแบบของ constructionism เมื่อประกอบกันเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่เราเพิ่มเติมก็คือห้องเรียนแห่งคุณภาพห้องเรียนแห่งคุณภาพนี่ต้องถือว่าเป็นจุดต่อที่สำคัญนะคะเพราะว่าห้องเรียนแห่งคุณภาพเนี่ยสพท.เนี่ยทำเรื่องนี้มาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วคุณครูรู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดจากฐานของห้องเรียนแห่งคุณภาพที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนทุกคนโดยเน้นแผนการสอนที่มีคุณภาพแบบ4จุดเน้นโดยเน้นเรื่องของการใช้ ICT เป็นสื่อและเป็นแหล่งและเป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยรวมทั้งเรื่องของการใช้วินัยเชิงบวกในห้องเรียนนะคะเรื่องของการวัดและประเมินผลแบบรอบด้านใช้การวิจัยเพื่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ไปถึงเรื่องความเป็นต้นแบบของผู้ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงต้นแบบการเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนเนี่ยค่ะมันทำให้คุณครูผู้บริหารศึกษานิเทศเนี่ยมีฐานเดิมของการเรียนรู้ที่เขาคุ้นเคยนะคะอีกส่วนนึงที่นับเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือเราไม่มีการตรวจงานไม่มีการตรวจการบ้านแต่เรามาร่วมกันคิดว่าเครื่องมือการเขียนเป็นเครื่องมือแห่งวิชาชีพ
การบันทึกหลังสอนการสร้างบทเรียน

ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเครื่องมือแห่งวิชาชีพจนกระทั่งถึงเรื่องของการเขียนบทเรียนของคุณครูแต่ละครั้งนะคะซึ่งครูบอกว่าดูคล้ายๆกับเป็น SAR Self Assessment Report ของตัวเองเลยในการพัฒนาคุณภาพของห้องเรียนและในการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นการเขียนนะคะการทำงานบทเรียนที่เกิดขึ้นและแผนงานต่อไปที่คุณครูทุกคนเขียนเนี่ยเดนคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของการทำงานของจุฬาในครั้งนี้รวมไปถึงเรื่องของการเขียนรายงานของทีมผู้เรียนรู้นะคะพวก CU Coach ซึ่งในอนาคตถ้าหากท่านศึกษานิเทศนะคะไปส่งเสริมให้คุณครูและผู้บริหารทำงานที่โรงเรียนแล้วท่านศึกษานิเทศก็อาจจะมีรายงานแบบนี้นะคะที่จะอธิบายถึงการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงและการทำงานช่วงต่อไปคล้ายๆก็เป็น SAR ของผู้ไปเป็นโค้ชนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวรีพอร์ตของเขตพื้นที่เนี่ยค่ะจริงอันนี้เรียนก็มองว่าคล้ายๆกับเป็น SAR ของเขตพื้นที่ในการพัฒนาคุณครูตามแนวคิดตามนโยบายครั้งนี้ของสพฐ.นะคะซึ่งในรายงานของเขตเนี่ยนะคะเราได้อธิบายถึงตัวโครงการแผนงานการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆของการทำงานนะคะอย่างละเอียดรวมทั้งมีเครื่องมือตัวสำคัญสำคัญที่เราใช้นะคะในการทำงานเนี่ยค่ะอยู่ในรีพอร์ตอันนี้หมดนะคะยิ่งไปกว่านั้นเรามีรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องและรายชื่อโรงเรียนนะคะทั้งหลายนะคะอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทั้ง3รีพอร์ตนี่เลยนะคะน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีของโรงเรียนของเขตพื้นที่ในการที่จะใช้นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือในการทำงานนะคะหาได้ที่ไหนเขตพื้นที่ค่ะจะมีทั้งหมดนี้อยู่แล้วอยู่ในเขตพื้นที่โดยเฉพาะ4เขตพื้นที่ที่พวกเราทำงานด้วยคือสพม.สพม.42สพป.ระยอง2และก็สพป.ตราดและนอกจากนั้นนะคะเว็บไซต์ edu prof ขณะนี้กำลังปรับปรุงเพื่อที่จะใช้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นปัจจัยความสำเร็จของการทำงานครั้งนี้นะคะดิฉันคิดว่ามี5อย่างอย่างแรกคือผลลัพธ์การเรียนรู้เป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยต้องชัดเจนนะคะ อย่างของกรณีของเรานี่ก็คือนักเรียนจะต้องได้รับคุณภาพเพิ่มขึ้น4จุดเน้นนะคะอันที่สองก็คือระบบการทำงานเนี่ยดีชัดเจนทั้งในแง่ของระบบงานนะคะที่เราต้องวางแผนว่าจะต้องมีกี่ระยะแต่ละระยะทำอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างใครที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะระบบงานระบบคนและระบบเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาช่วยอันนี้จะต้องชัดเจนนะคะดีซึ่งครั้งนี้เราก็ทำได้เช่นนั้นอันที่สามเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานครั้งนี้เรามีวิธีการทำงานที่เปิดช่องทางที่หลากหลายและต่อเนื่องนะคะมีทั้งการพบกันระหว่างเพื่อนครูนะคะเป็นคู่เป็นบัดดี้แล้วก็เป็นทั้งโรงเรียนระหว่างโรงเรียนมีโค้ชลงไปรวมทั้งมีการพบกันนะคะในเว็บไซต์นะคะซึ่งการเปิดช่องทางที่หลากหลายและให้เกิดการสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเรียนคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในครั้งนี้ปัจจัยที่4เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยนะคะมีวิธีการที่ทำให้สมรรถภาพระหว่างเราเนี่ยนะคะได้รับเกียรติซึ่งกันและกันและทำให้เราสบายใจนะคะเราจะให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบสืบสอบแบบชื่นชมนะคะเราจะให้ความสำคัญของการสื่อสารที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพในตัวเราแล้วสิ่งที่เราต้องการจะทำและความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเราพูดถึงความสำเร็จเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆแต่มีค่าที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของเราแต่ละคนในแต่ละคาบที่เราเข้าสอนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆที่มีค่าที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดวิธีสื่อสารและวิธีการปฏิบัติงานของเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆที่มีค่าที่เกิดขึ้นระหว่างสมรรถภาพระหว่างคุณครูในโรงเรียนผู้บริหารและศึกษานิเทศแล้วก็กับ
ผู้ที่มาจากภายนอกเช่นอาจารย์จักรุลานะคะการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเฝ้าระวังสังเกตแล้วก็เป็นวิธีการที่ทำให้พวกเราสบายใจและรู้สึกดีนะคะที่จะเรียนรู้ในสิ่งพวกนี้นะคะสุดท้ายเรียนคิดว่าปัจจัยที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในการทำงานครั้งนี้มันเหมือนพวกเรามาร่วม

0: ็นงานบุญนะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้มาร่วมกันคิดพูดทำสิ่งดีๆร่วมมือกันเพื่อให้วิชาชีพครูของเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการที่จะเกื้อกูลแล้วก็นำพาสังคมไปซึ่งมองไปลึกๆเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยเดนคิดว่ามันช่วยให้พวกเราเนี่ยค้นพบสิ่งดีงามในตัวความเป็นครูของพวกเราช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็นำตนเองนะคะเราค้นพบอัตลักษณ์เราค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเราและวิชาชีพครูของเราแล้วเราก็ช่วยกันนำตัวเราเองให้นำพากระบวนการทำงานกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนของเราเขตพื้นที่ของเราชุมชนของเราให้สร้างโอกาสที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของเรานะคะทุกๆครั้งทุกๆคาบที่เราได้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะฉันคิดว่าอันเนี้ยนะคะการร่วมมือกันทำงานในเชิงวิชาชีพในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ค่ะ5ปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
1: พอเอามาดำรงตำแหน่งที่นี่ก็คือได้9เดือนนะคะก็เข้ามาครั้งแรกเนี่ยโรงเรียนมหันตพารามของเรานะคะบรรยากาศดีก็คือมีที่จำนวนคนน้อยเขาก็จะพูดคุยกันแต่ในเฉพาะกลุ่มสาระบางทีก็อาจจะเหมือนกับว่าพอสอนเสร็จก็มีภาระนะคะก็แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันกลับโครงการ Coaching and Mentoring ของจุฬาเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณครูของเราได้เข้าร่วมทั้งหมดด้วยกัน11คู่เพราะทำงาน5วันแล้วนะคะไปอบรมอีกแล้วเราทราบว่าถ้าจุฬาทำเนี่ยจะเข้มแข็งมากก็ได้ชี้แจงกับคุณครูนะคะแล้วก็มีเชิญเป็นต้องมาคิดทฤษฎีใหม่ในการที่เราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจุฬามีระบบในการวางระบบมาแล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินตามขั้นตอนนั้นได้เลย
2: วิธีการและระบบที่เรานำมาใช้นะคะทำงานร่วมกับโรงเรียนแล้วก็ศึกษานิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษานะคะเราใช้ระบบของการสร้างระบบการชี้แนะแล้วก็การเป็นพี่เลี้ยงให้คุณครูในโรงเรียนนะคะแล้วก็ศึกษานิเทศจากเขตพื้นที่เนี่ยสามารถจะเป็นผู้ชี้แนะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนะคะในการพัฒนาคุณครูให้สอนหนังสือนะคะเด็กให้จัดการเรียนรู้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ใน4จุดเน้นก็คือเรื่องของการรู้หนังสือการรู้เรื่องจำนวนความสามารถในการใช้เหตุผลแล้วก็การเรียนรู้ตามแบบ5สเต็ปนะคะทีนี้เราก็มาคุยกันเลยนะคะในจุฬาของเราว่าคำว่าโค้ชกับคำว่าเมนเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะคะเราก็ได้รับคำแนะนำจากท่านศาสตราจารย์กิติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ว่าโค้ชครั้งนี้ไม่ให้เกิดการแพ้ชนะแต่เราจะบอกว่าเป็นการหนุนนำต่อเนื่องจุฬาเน้นเรื่องของ appreciative inquiry นะคะหรือว่าการสืบสอบแบบชื่นชม appreciative inquiry เนี่ยจะมี3เรื่องที่ห้ามทำเด็ดขาดเลยค่ะก็คือห้ามสั่งห้ามสอนและห้ามบอกคำตอบแล้วเราจะทำงานกับครูได้ยังไงเราก็ต้องมาทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็ตั้งคำถามเพื่อให้คุณครูเนี่ยนะคะค้นหาคำตอบจากการดำเนินการของคุณครูเองแล้วคุณครูก็จะได้คำตอบด้วยตัวเองเลยค่ะดังนั้นเราจึงเข้ามาคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนขึ้นจุฬาจึงเติมนะคะกระบวนการนะคะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ขึ้นโดยใช้2แนวทางแนวทางแรกก็คือเราใช้ lesson study นะคะหรือว่าการศึกษาผ่านบทเรียนเพื่อที่จะสร้างชุมชนครูให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะโดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะจับคู่กับคุณครูที่สอนหนังสือเองนะคะการจับคู่เนี่ยขึ้นอยู่กับโรงเรียนจัดเลยตามความสมควร
3: แต่ช่องทางในการสื่อสารเรื่องของการบัดดี้ของครูการส่งงานการทำตาม

0: ลำดับขั้นตอนที่ทางโครงการวางไว้เนี่ยทางจุฬาเองเราจะจัดเว็บไซต์อะค่ะให้ทางครูทุกท่านเนี่ยได้เอางานเอาความคิดเห็นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแชร์กันในโรงเรียนไปใส่ในบล็อกนั้นทุกคนจะมีรหัสในการเข้าบล็อกอะค่ะทั้งตัวครูแล้วก็ทางจุฬาเองเราก็จะใช้ช่องทางในการเข้าไปสื่อสารกับครู
1: ขั้นตอนก็จะมี3ลูปนะคะที่ครูจะต้องทำ lesson plan นะทีนี้ในแต่ละลูปคือคุณครูก็จะส่งขึ้นมาทางเว็บไซต์เราก็จะให้การตอบรับว่าเราได้อ่านแล้วนะคะแล้วเราก็จะให้กำลังใจชื่นชมว่าอาจารย์ทำแผนได้ดีแล้วใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็แนะนำอีกเล็กน้อยการส่งงานของเขาเนี่ยเป็นผลก็คือว่าพวกเราอ่านนะพวกเราสนใจแล้วพวกเราไม่ได้ทิ้งเขาพวกเราดูงานของเขาตลอด
2: เพราะเราใช้ระบบ Lesson Study Plan ดู C Redesign ก็จะต้องมีตั้งแต่แผน1ก่อนที่จะมีการ C เมื่อ C เสร็จแล้วมีการปรับเอาเข้ามาใส่ไม่มีการ Redesign แล้วเอาเข้ามาใส่ทุกคนจะได้เห็นเลยว่าปรับแผนกันยังไงไปบ้างและหลังจากนั้นเราก็กำหนดวันที่เราจะลงโรงเรียนอีก2ครั้งเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยเราก็เอาน้อยที่สุดเพื่อความสบายใจร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในโครงการร่วมกันของโรงเรียนนี้จะมองเห็นภาพของการเริ่มต้นทำงานระบบของการทำงานคู่ที่ต้องร่วมงานกันกำหนดเวลาที่จะต้องมาพูดคุยกันจนกระทั่งภาพชัดๆของผลปลายทางชิ้นงานปลายทางนะคะแล้วก็การทำซิมโพเซียมว่าจะต้องเอาอะไรมาพูดคุยกันบ้างนะคะรวมทั้งผลของการจัดการเรียนการสอนว่าเขาควรต้องเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: สร้างทีมงานนะคะก็คือมีเลขาก็คือมีอาจารย์อภิชาติเป็นเลขามีเลขาแล้วเราก็นัดประชุมว่าเรามีประชุมวิชาการอยู่นะทุกวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเราก็ใช้โอกาสอันดีอันนี้ก็คือหลังจากที่ประชุมวิชาการเราจะประชุมหลังเลิกเรียนพอหลังประชุมวิชาการได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็จะลดทอนการประชุมก็คือเนื้อหาสาระเนี่ยเราจะแทรกของโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งเข้าไปอันดับแรกเลยก็คือให้เลือกบัดดี้กันเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคู่ก็สมมุติว่าเขาไม่ได้เลือกกันอาจจะมีคู่ที่ เพิ่มเติมที่มันไม่สามารถจะจับคู่ได้เขาก็จะมาจับคู่กันอีกทีนึงเมื่อทุกอย่างรับเงื่อนไขกันได้แล้วในที่ประชุมเราก็ดำเนินการก็คือได้มอบหมายให้รองวิชาการนะคะท่านรองกิตไปคุยเรื่องของปรับตารางทำอย่างไรให้คู่บัดดี้ทุกคู่ได้เข้าไปสังเกต
4: ถ้าดูจากตารางที่คุณครูเขาลงมาแล้วเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของคุณครูแต่ละคนที
5: ่
4: บัดดี้แต่ละคู่เขาคุยกันแล้วด
5: ัง
4: นั้นเราก็จะได้จัดคาบสอนจัดคาบการออฟเซตได้ซึ่งให้เสร็จในตามวงจรที่เรากำหนดเราก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างผมกับพอเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่โดยเรามีตารางซึ่งตารางนี้ทางเลขาของทีมงานเนี่ยได้กำหนดมาแล้วว่าวันนี้คาบนี้เป็นของคู่บัดดี้ใดบ้างเราก็จะแบ่งหน้าที่ถ้าวันไหนท่านไม่ติดภารกิจและข้างนอกท่านก็จะไปร่วมออฟเซิร์ฟด้วยกับผมแต่ถ้าท่านมีภารกิจภายนอกท่านก็จะมอบหมายผมโดยตรงก็จะมีโอกาสเข้าออฟเซิร์ฟและคราวนี้ผมจะให้ทีมงานในส่วนของฝ่ายโสดเนี่ยมีทีมกล้องวิดีโอไปเรคคอร์ดการเรียนการสอนของครูท่านนั้นไว้ด้วยเพื่อที่จะนำมาสะท้อนความคิดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องประชุมในแต่ละวงจรการเรียนรู้
6: โดยปกติแล้วนะคะการนิเทศของศึกษานิเทศเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนิเทศซึ่งกลุ่มนึงก็จะประกอบด้วยศึกษานิเทศประมาณ 3-4 คนนะคะในการมานิเทศโรงเรียนแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกับโรงเรียนนะคะซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ทางคณะศึกษานิเทศก็จะกำหนดมาล่วงหน้าโดยที่เราจะดูเป้าหมายกำหนดจากเป้าหมายจุดเน้นของต้นสังกัดก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นมีประเด็นหรือมีนโยบายหรือมีจุดเน้นอะไรที่ทางต้นสังกัดต้องการให้เราเชื่อมโยงมาสู่โรงเรียนหลังๆเนี่ยโอกาสที่เราจะ เข้าไปลงไปสู่ห้องเรียนเนี่ยจะค่อนข้างน้อยหลังจากที่เข้าร่วมโครงการกับจุฬาแล้วก็มีการเวิร์กช็อปให้เรานะคะแล้วก็ทำให้เราทราบเป้าหมายตรงกันนั่นก็คือเราจะช่วยกันพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21นะคะโดยความร่วมมือจาก3ฝ่ายก็คือจากจุฬาจากโรงเรียนแล้วก็จากเขตพื้นที่ในโครงการนี้ทำให้เรามีโอกาสที่เข้ามามีโอกาสมาวางแผนมาใกล้ชิดกับคุณครูได้สังเกตการสอนและหลังจากสังเกตการสอนแล้วก็ยังมีโอกาสได้มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะในสิ่งที่เราพบมาทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นชัดอีกอย่างก็คือเหมือนมีการเปิดใจกันมากขึ้นนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่สื่อสารนิเทศเข้ามาเราจะไปชี้แนะหรือให้คำปรึกษาอะไรเนี่ยบางทีก็ยังดูห่างๆนะคะเหมือนกับอยู่ๆก็เข้ามาจับประเด็นตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในโครงการนี้ทำให้เราเหมือนกับมีการวางแผนร่วมกันมาแต่ต้นรู้เท่าๆกันในประเด็นตรงกันก็ทำให้รู้สึกความรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น
2: หลังจากที่เราดำเนินการมาได้4เดือนทั้งหมดนะคะนับตั้งแต่ที่เราทำเวิร์กช็อปกันนะคะจนกระทั่งเสร็จซิมโพเซียมไปเราพบว่าโรงเรียนเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในจุดเริ่มต้นเพราะว่าคุณครูที่มาทำงานร่วมกันนะคะคู่ที่ประสบผลสำเร็จมากๆเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ลงมือจริงจังเกิดปัญหาขึ้นแล้วโยนปัญหาลงมาที่กลุ่มพยายามหาทางแก้ปัญหาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันพอผ่านการดำเนินการไปสัก2ลูปเนาะเดือนที่2คุณครูบอกว่ารู้สึกเด็กรักเรามากขึ้นเราก็ถามว่าคุณครูเห็นจากอะไรคะก็บอกว่าเด็กตั้งคำถามคำถามใช่มั่งไม่ใช่มั่งแต่เขาตั้งละแล้วก็บอกว่ามาสื่อสารกับเรามากขึ้นเราไม่ได้เข้าไปสนใจมากนักว่าคุณครูสอนการรู้เรื่องหนังสือการรู้เรื่องจำนวนไปถึงไหนแล้วแต่เราให้ความสนใจว่าเกิดบรรยากาศทางวิชาการขึ้นในโรงเรียนอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเขาพบแล้วว่ามีใครเป็นพี่เลี้ยงบ้างมีใครที่ชี้แนะเขาได้บ้างนะคะแล้วก็ที่เห็นภาพชัดที่สุดนะคะก็คือเขาบอกว่าเขารู้จักผอ.ดีขึ้นภายในเวลาสั้นนิดเดียวเองเลยนะคะแล้วก็เกิดการทำงานร่วมกันได้ดีเนาะนะคะ
0: อีกส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นคือเราเห็นการทำงานที่เป็นระบบของโรงเรียนทางผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดประชุมการจัดตารางเวลาสอนของคุณครูที่เรามองเห็นว่านี่เป็นประการแรกของการทำงานในโรงเรียนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดการก้าวเดินต่อไปอะค่ะ
1: อาจารย์เล่าว่าสิ่งที่เขาภูมิใจมากคือนักเรียนรอคอยที่เขาจะเข้ามาสอนและในชั่วโมงนี้ครูจะมีเทคนิคอะไรมีแผนอะไรมีอะไรมาใช้กับเขาและเขาจะรอคอยแล้วก็ถามเลยวันนี้อาจารย์มีอะไรมานั่นคือเราเห็นว่ามีความสุขทั้งครูและนักเรียนรอคอยที่จะพบกันให้ไม่ใช่ว่าเจอวิชาที่น่าเบื่ออีกแล้วหรืออะไรนั่นนะคะนั่นคือสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดนะคะ
5: น้องเขาก็มาเติมเต็มเราในเรื่องบางเรื่องเราก็ไปเติมเต็มเขาในเรื่องบางเรื่องแล้วก็สัมพันธภาพระหว่างเรากับเขาดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เราต้องถามสอนไปถึงไหนแล้วไอ้นุ่นว่ายังไงไอ้นี่ว่าไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำหรับเพื่อนกันบัดดี้ส่วนสำหรับนักเรียนก็มีความรู้สึกนักเรียนจะถามว่าครูคะชั่วโมงหน้ามีอะไรคะรู้สึกว่าอยากรู้ขึ้นแล้วก็นักเรียนบอกหนูจะเตรียมตัวมาเพราะครูชอบถามหนู
7: โดยส่วนตัวแล้วพอเป็นคู่บัดดี้กันจะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็มีอะไรก็จะโคกันนะคะมีอะไรก็จะเติมเต็มให้กันมีความสุขเพราะปฏิสัมพันธ์เราจะเพิ่มมากขึ้นไปทานข้าวด้วยกันเย็นๆก็จะโทรหากันอะไรเงี้ย
8: เมื่อก่อนไม่ทานข้าวด้วยกันนะคะ
7: ต่างคนต่างทาน
8: คราวนี้มันมีโอกาสที่จะได้คุยกันไงฮะคุยก็นั่นแหละ
3: อันดับแรกเลยนะคะก็คือคุณครูมีความสุขคุณครูมีเพื่อนนะคะเพื่อนเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วคุณครูมีเพื่อนอยู่แล้วนะคะแต่มีเพื่อนมันเหมือนมีเพื่อนทางวิชาการเพิ่มขึ้นที่พูดคุยได้ต่างคนก็ต่างถามถึงเรื่องส่วนตัวกันมากยิ่งขึ้นกลายเป็นดูเหมือนกับว่าโคชชิ่งกับเมนทอริ่งเข้ามา ทำให้เราได้สองนัยยะก็คือทางด้านวิชาการด้วยแล้วก็ในด้านของสังคมพอคุณครูมีความสุขเนี่ย

อย่างตามมาตรงที่ว่าเขาทำด้วยใจเขาให้เหนื่อยยังไงนะคะคนมีความสุขพอเขาเหนื่อยเขาก็เอ้ยมีเพื่อนคอยปรึกษาอาจจะมีปัญหาค้างใจในเรื่องใดๆก็ตามอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เขาก็ยังมีคู่เขาอีกคนหนึ่งได้ช่วยแชร์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นพอเขาไม่เครียดในการทำงานเขามีความสุขมันก็ทำให้การทำงานของเขาหรือเขาเข้าไปสอนนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนก็มีความสุขไปด้วยแล้วน้องๆที่เข้ามาในกลุ่มสาระก็บอกว่าอยากจะทำแบบนี้มั่งก็ทางฝ่ายบริหารก็ได้คุยกันนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะขยายผลในเทอมที่2นะคะว่าหลังจากที่ตรงส่วนนี้ถ้าดำเนินการสำเร็จแล้วเราก็จะขยายผลในเทอมที่2จะทำให้ครบ 100% ในของโรงเรียนมหานภารามค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.
1: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็

สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นต่างกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟส
ลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: บัดทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่า

0: ที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
2: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
0: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาถือละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
5: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้ง

0: ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
1: ๆได้เลย
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
2: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
2: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียดจริงๆแย่จัง
4: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคน

0: นี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการหรือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ใส่กันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เวลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนเวลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยค่อยกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์และดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: น้องๆเคยส

มาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปและลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการเนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทําให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทําให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: โลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยอินเทอร์เน็ตโลกที่ความรู้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโลกที่ใบปริญญาอาจไม่สำคัญเท่ากับการวัดกันที่ความสามารถและทักษะในการทำงานและคลื่นความเปลี่ยนแปลงหลายลูกที่เข้ามาสร้างแรงกระเพื่อมต่อมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศนี่หรือไม่คือโจทย์สำคัญชวนให้ขบคิดว่ามหาวิทยาลัยกำลังจะตายหรือกำลังจะหมดความสำคัญลง
1: ถ้าเราพูดถึงเรื่องที่อยู่ในสังคมทั้งหมดเนี่ยนะครับอะไรที่ไม่มีฟังก์ชันเนี่ยมันตายแน่เพราะนี่เราต้องกลับมาดูว่ามหาลัยเนี่ยบทบาทหรือฟังก์ชันของมหาลัยเนี่ยทำอะไรถ้ามหาลัยคิดเรื่องการให้ความรู้เป็นหลักเนี่ยอันเนี้ยมหาลัยมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์หรืออาจจะต้องตายอย่างที่เขาว่าเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งให้ความรู้เดียวอีกต่อไป
2: เส้นทางของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันต่างหากที่แปลกประหลาดนะมันถึงมหาลัยทั่วประเทศนะที่ไม่ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของโลกซะมากกว่าความจริงคำว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะหมายถึงแหล่งที่แบบผลิตความรู้ชั้นสำหรับสังคมทุกสังคมนะไม่ว่าจะเป็นยุคอดีตหรืออนาคตอีกกี่ปีก็ตามแต่ยังคงต้องการแหล่งที่ผลิตความรู้ชั้นสูงเพื่อนำไปช่วยในการพัฒนาสังคมที่นำสังคมเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติสังคมมนุษย์ที่อยู่รวมกันดังนั้นตัวแหล่งความรู้ที่ต้องผลิตความรู้ชั้นสูงเนี่ยจะยังคงอยู่ในสังคมนะแต่ระบบมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแค่นั้นเองความหมายของมหาวิทยาลัยมาถึงตรงนั้นนะมันจะไม่มีทางสูญสลายแต่ว่าถ้าหมายถึงแหล่งผลิตนักศึกษาได้ปริญญาตรีโทเอกจัดการศึกษามีหลักสูตรคนมานั่งเรียนในห้องเรียนไอ้อย่างนี้สูญสลายแน่ๆเพราะมันไม่ใช่คำว่ามหาวิทยาลัยมันคือระบบเฉยๆซึ่งระบบต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยแน่นอนครับ
3: ตัวที่จะมากระทบมหาวิทยาลัยเนี่ยอันแรกคือเทคโนโลยีตัวนี้ก็ถูก disrupt ในเชิงของตัวผู้เรียนว่าผู้เรียนก็คงมองว่าไม่จำเป็นต้องมาเรียนก็ได้ก็สามารถจะหาองค์ความรู้ต่างๆจาก YouTube จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ได้อันนี้คือประการแรกจากเดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าเปิดมาเพื่อจะตอบสนองของใบปริญญาเพราะว่าใบปริญญาเป็นตัวที่นำเข้าไปสู่การงานที่ดีแต่พอมายุคใหม่ๆเนี่ยประกอบกับเป็นยุคของเทคโนโลยีเนี่ยนั่นถือได้ว่าทัศนคติที่จะมองว่าโอ้จะต้องมาเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยใบปริญญาเนี่ยก็จะลดลงในเมื่อทักษะเป็นความจำเป็นมากกว่าใบปริญญานั้นการที่เราจะเสียเวลาไปเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนานๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีความจำเป็นขนาดนั้น
0: อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางสังคมที่ทุกมหาวิทยาลัยในไทยต้องเผชิญเหมือนกันนั่นก็คืออัตราการเกิดของเด็กลดลงนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยน้อยลงทุกปีซึ่งสวนทางกับจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยและส่งผลถึงรายได้งบประมาณต่างๆก็ลดลงเช่นเดียวกันหลายสถาบันจึงพยายามปรับตัวเพื่อดึงดูดนักศึกษาและสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น
1: อุดมศึกษาไทยเนี่ยก็มีจำนวนค่อนข้างมากจำนวนที่นั่งรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกินกว่าจำนวนนักเรียนมัธยมที่จะเข้าสู่ในระบบในแต่ละที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเราพบว่ามหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเนี่ยมีแนวโน้มเดินหน้าด้วย motivation ทางการเงินเป็นหลัก
0: แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าหลายสถาบันกำลังเผชิญกับความเสี่ยงในเวลาอันใกล้โดยเฉพาะสถาน
1: การณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วเนี่ยไปไม่ค่อยได
0: ้ความหลากหลายของสาขาวิชาและหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่ต้องข้ามเส้นไปให้ไ

0: ได้เพราะอัตราเร่งของสายงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายความต้องการด้านทักษะหลากหลายมากขึ้นสิ่งที่เรียนอยู่ในวันนี้อาจจะไม่ได้นำมาใช้ในวันที่นักศึกษาเรียนจบไปสู่โลกของการทำงานก็เป็นได
1: ้ในขณะเดียวกันก็มีข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องของกฎกติกาควบคุมไปทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของการรับเข้าเรื่องของกระบวนการออกแบบหลักสูตรเรื่องของเงื่อนไขการจบคือเราคูดง่ายๆเราคุมทั้ง input process output แล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร
0: ่ในเวลาเดียวกันก็เกิดคลื่น disruption ลูกใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเจอคือธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากขึ้นผ่านระบบออนไลน์ได้ทั่วโลกเราจะเห็นแนวโน้มการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์มีมากขึ้นในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในแพลตฟอร์ม MOOC การผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และปริญญารวมถึงไฟบังคับอย่างสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น
2: ผมคิดว่ามหาลัยจำเป็นต้องปรับตัวในแง่ที่ว่าแล้วเราจะช่วยกันเตรียมความพร้อมนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับให้เขาสามารถที่จะเรียนจบจากหลักสูตรของเราแล้วออกไปไม่ใช่แค่หางานทำแต่ออกไปใช้ชีวิตออกไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นประชากรนะครับที่เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้นะครับมีจิตสำนึกนะครับอยากที่จะเห็นสังคมนั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างเหล่านี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่ผมคิดมหาวิทยาลัยเองจำเป็นต้องตอบให้ได
3: ้ทั้งสามประการเนี่ยน่าจะเป็นสามประการหลักๆที่จะมาก่อความปั่นป่วนให้กับวงการมหาวิทยาลัยไทยได้

0: มหาวิทยาลัยเนี่ยพยายามที่จะ transform จะใช้ว่า transform นักศึกษาของเราเนี่ยนะฮะจากเดิมใช้คำว่านักศึกษานักศึกษาอย่างเดียวนะไปเป็นนักคิดหรือว่านักปฏิบัติหลังจากจบจากเราแล้วเนี่ยเขาต้องคิดเป็นปฏิบัติเป็นสร้างงานได้เองนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยคาดหวังนะครับให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาของเราทุกรุ่นอาจารย์เองเนี่ยจะทำหน้าที่จากเดิมเนี่ยเป็นคนสอนนะมาเป็น facilitator หรืออาจจะใช้คำว่าเป็น mentor ก็ได้นะครับซึ่งคำว่า facilitator กับคำว่า mentor เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยมหิดลเนี่ยนะฮะก็ใช้เรื่องนี้ค่อนข้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาปรับ
1: หลากหลายคีย์เวิร์ดสำคัญที่สื่อถึงความตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เน้นปฏิรูปทั้งสองทางทั้งผู้สอนและผู้เรียนเพื่อข้ามเส้นทั้งวิกฤตความท้าทายสู่โอกาสใหม่ๆในโลก VUGA World และพื้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดการ transform ได้จริงนั่นก็คือห้องเรียน
2: Yes you yeah come on 2002 and I come from Pechbun in Visionbury you Visionbury right
3: yeah
2: I have my family I have four people I had my mother my sister my grandmother and meI study University Mahidol, Nakhon Sawan campus.
3: That doesn't sound so good.
4: Are you very happy today?
2: Yes, I'm very happy.
4: Okay, right.
2: I feel good.
3: I say okay.
0: เราใช้ flip classroom ต้องบอกว่าเป็นห้องเรียนกลับด้านนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยไปเรียนรู้บทเรียนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาต้องการที่จะเรียนอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้หรืออาจจะเรียนรู้จากบทเรียนที่ทางอาจารย์เองหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาไปแขวนไว้อยู่บนแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มอย่างมหิดลเองเนี่ยนะครับเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า MUX มหิดล University Extension ซึ่งตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มครับที่อาจารย์ทำเนื้อหามากมายไปแขวนอยู่นะครับเป็นร้อยๆรายวิชาเลยพอเรียนเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งในห้องเรียนหรือว่าทางออนไลน์แล้วก็มาดิสคัสกันตรงนี้นักศึกษาเองเนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning
1: หน้าตาของห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นพื้นที่แห่งการเสนอแนะแนวคิดถกเถียงแบ่งปันความรู้และลงมือปฏิบัติมากกว่าการมารับความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียวและแน่นอนว่าก่อนที่จะมาเป็นห้องเรียนกลับด้านหรือ

0: Flip Classroom ได้แบบนี้การวางนโยบายและหลักสูตรจึงเป็นต้นทางสำคัญและเป็นที่มาของ Flexible Education
1: คำว่า Flexible Education เนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถจะเรียนข้ามคณะข้ามส่วนงานได้เลยเราพยายามส่งเสริมให้มีการเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้นนอกจาก Flexible แล้วจะต้อง Sexy ด้วย Flexy และ Sexyในที่นี้มีความหมายมากๆเลยคือไม่ใช่ว่า flexible แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมแต่ต้องเซ็กซี่คือหน้าดึงดูดแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยตรงนี้เป็นอะไรที่เรารับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยมาครับในกระบวนการของการจัดทำหลักสูตรเนี่ยจะมีการวิพากษ์หลักสูตรเราก็ให้ผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเข้ามาวิพากษ์ได้เต็มที่เลยแล้วทางหลักสูตรเนี่ยก็รับฟังอันนี้เป็นขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนถัดๆไปเนี่ยก็คือ product ของเราหรือว่านักศึกษาของเราหลังจากที่จบเป็นบัณฑิตแล้วเราก็จะติดตามดูว่าเขาไปทำงานที่ไหนเราก็จะส่งแบบสอบถามรวมไปถึงบางครั้งก็จะเชิญผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยมานั่งคุยกันเลยว่า product หรือว่าบัณฑิตของเรายังขาดอะไรบ้างตรงไหนเป็นจุดเด่นตรงไหนเป็นโอกาสในการพัฒนาแล้วเราก็จะมีการนำมาปรับปรุงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแล้วก็กระบวนการที่ผมก็เชื่อว่าทุกหลักสูตรเนี่ยทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะมีความอินเทนซีฟมากน้อยขนาดไหนไม่ที่โดนเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยนะฮะเพราะเราเห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเป็นสเต็กโฮเดอร์หลักๆและที่สำคัญมากๆของเรานะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักศึกษานะครับนักศึกษาเองเนี่ย ก็เป็นสเต็กโฮเดอร์หลักของมหาวิทยาลัยนะครับเราต้องการทำให้เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆ
0: แต่ก่อนที่จะทำให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้ทักษะหรือสมรรถนะของอาจารย์รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละยุคสมัยก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นฉะนั้นอาจารย์ของที่นี่จึงต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยเช่นกัน
1: อาจารย์เองก็เป็นสเต็กโฮเดอร์ที่สำคัญเช่นเดียวกันเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรามีโครงการ MUPSF Mahidol University Professional Standard Framework เราจะกำหนดสมรรถนะของอาจารย์ของเราเนี่ยเป็น4ระดับด้วยกันถ้าเกิดอาจารย์รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวมีการพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกณปัจจุบันอาจารย์เองก็ต้องเรียนเพิ่มเติมครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นวินวินครับเราก็ต้องมีการปรับตัวมีการเรียนเพิ่มเติม
0: หากมาที่หน่วยซึ่งเป็นองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือคณะหรือสาขาวิชาเพื่อให้ทุกคนเป็นระบบนิเวศของการขับเคลื่อนทั้งระบบเราจึงมาถอดบทเรียนกันที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2: จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลเทียบเท่าคณะนะเราเองเนี่ยก็ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ถ้าโลกเปลี่ยนแปลงนะเช่นปัญหาเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาครอบครัวความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนตัวการสร้างองค์ความรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเรียกว่าเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนะดังนั้นความรู้ควรจะมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนั้นก็เป็นตัวองค์ความรู้อันที่หนึ่งอันที่สองคือภาวะวิกฤตที่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอดีตจากการที่เราคิดว่าเป็นการพัฒนาที่ดีแต่มันเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะนั้นพอวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องสร้างองค์ความรู้รองรับภาวะวิกฤตต่างเนี่ยแล้วก็เตรียมคนนะเพื่อไปสู่โลกนะที่มีวิกฤตรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคตทางสถาบันเองก็ปรับแนวทางตัวการสร้างองค์ความรู้ไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบเนี่ยเราก็พัฒนาทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องของเด็กและเยาวชนแล้วก็ปัญหาของครอบครัวซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยถูกกระทำโดยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีหลายอย่างที่เราคิดว่าดีเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ใช
3: ่ดังนั้นกิจกรรมที่เราได้จัดในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมประเมินสุขภาพจิตความเครียดเราอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักวิธีการที่จะสร้างเสริมพลังใจพลังขึ้นแข็งได้เห็นว่าครอบครัวเรามีความสำคัญแค่ไหนเราจะสร้างครอบครัวเราให้มีความสุขได้ยังไงแล้วเราก็มีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน
0: Thank you. มื่อโลกเปลี่ยนไปในหลายมิติเช่นนี้หลักสูตรรูปแบบการเรียนรู้รวมถึงการวางเป้าหมายจึงไม่ได้ทำเพื่อการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนจบแล้วไปทำงานเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆของสถาบันมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนและแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไปในเวลาเดียวกัน
4: ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะคะของเราก็มีการลงพื้นที่ในชุมชนนะคะคุณครูจะลงไปสำรวจครอบครัวของเด็กๆนะคะว่าแต่ละครอบครัวเป็นอย่างไรในช่วงของสถานการณ์โควิดในช่วงของผู้ปกครองตกงานเนื่องจากโควิดนะคะก็เด็กยากจนเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงสำรวจพอลงสำรวจเราได้ข้อมูลแล้วเราก็จะมาทำแบบประเมินแบบประเมินให้กับผู้ปกครองนะคะว่าเด็กคนไหนมีความเสี่ยงพัฒนาการเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
5: โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทดสอบอะไรแบบลักษณะแบบนี้โดยทั่วไปจะไม่มีนอกจากว่าเราจะต้องไปหาที่ทดสอบเองนี่เป็นโอกาสถือว่าเป็นโอกาสอย่างมากเลยที่คุณแม่ได้พาน้องมาแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าเราได้เห็นใบพริบของลูกเขาพัฒนาการได้ตามสมกับตามวัยของเขาหรือเปล่าค่ะ
6: ในทัศนะของตัวเองนี่สุดยอดเลยค่ะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สถาบันที่ให้ความรู้ด้านการศึกษาแล้วลงไปช่วยเหลือชุมชนด้วยเนี่ยค่ะก็มีทั้งเรื่องของข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนำมาปฏิบัติลงไปเปลี่ยนแปลงได้จริงถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงค่ะ
7: ตัวเหลืองตัวแดงแล้วก็ถั่วเขียวและถั่วเนี่ยแล้วแม่ถั่วก็วางปะปนไปอยู่บนจานเยอะแยะเลยนี่ดีๆนี่คือตัวเขียว
2: นอกจากเราผลิตบุคลากรนะเราก็พยายามเชื่อมโยงให้ทุกรายวิชานะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายงานของการพัฒนาเด็กและครอบครัวไม่ว่าเขาจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นคนทำงานในเนอร์เซอรี่นะเป็นคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นคุณครูในโรงเรียนอนุบาลนำมาสู่หลักสูตรหลายหลักสูตรการดูแลเด็กในภาวะยากลำบากการสร้างผู้ประคองนะเราไม่เรียกผู้ปกครองเราเรียกผู้ประคองนะการสร้างระบบศูนย์เด็กกับโรงเรียนอนุบาลที่เราเรียกว่า trauma informed education ก็คือการศึกษาที่มีความไวต่อเด็กที่มีภาวะบาดแผลทางใจและการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมมาก่อนนะที่นี่มีศูนย์บริการปฐมวัยสาธิตนะก็คือเอาเด็กมาเรียนนะเพื่อสร้างระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือหลักสูตรที่แบบสร้างเสริมพัฒนาการอารมณ์สังคมให้กับเด็กนะฮะเพื่อเติบโตไปอย่างมีศักยภาพนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมทางสังคมอารมณ์ที่ดีนะเราเอาเด็กปกติมาเรียนร่วมกับเด็กที่พัฒนาการล่าช้าหรือเด็กออทิสติกหรือเด็ก LD เด็กสมาธิสั้นนะบวกกับเด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมที่ถูกช่วยเหลือมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอามาเรียนรวมกันในห้องเดียวกันเราสร้างระบบที่เราเรียกว่า inclusive education การเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติเด็กพิเศษแล้วก็เด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมและนำเอาระบบเนี่ยไปขยายเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมครูศูนย์เด็กเล็กรวมทั้งครูในโรงเรียนอนุบาลเพื่อให้ไปปรับระบบการศึกษาของตนเองเพื่อสร้างเราเรียกว่าระบบการศึกษาที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็ไม่ทอดทิ้งเด็กผู้ใดไว้ข้างหลังอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
0: ศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิตจึงเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการของนักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองจากสถานการณ์จริงในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ Inclusive Care
8: Doesn't look good, okay? When you speak to people eye contact, look at themI said, good morning, everyone.
9: Should eye contact
8: the audience. Look at the people you are speaking to. Okay, small thing.
1: อีกอันหนึ่งที่เราพยายามทำเนี่ยเราพยายามต่อยอดนะครับทำเป็น double degree ทำเป็น dual degree ทั้งในมหิดลเองหรือนอกมหาวิทยาลัยตัวอย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนำร่องโอ้ไปเยอะมากหลายหลักสูตรมากก็คือหลักสูตร MD MEng MD MM เป็นต้นนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะแพทย์นะฮะที่เข้ามาเนี่ยนะครับปี1ถ้าเกิดเขาเองเนี่ยมีความสนใจทางเรื่อง management ก็คือเรียนแพทย์3ปีแล้วก็ไปเรียนทางด้าน management ที่วิทยาลัยการจัดการ1ปีแล้วก็กลับมาเรียนแพทย์อีก3ปีตรงนี้หลังจากจบแล้วเนี่ยก็จะได้2ปริญญาอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน flexible เช่นเดียวกันศิริราชจะเรียกว่าเป็น6ยกกำลัง1ภายใน6ปีเนี่ยได้2ปริญญาเป็นต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นต้นนะฮะก็จะมีความร่วมมือกับต่างประเทศเรียนที่ไม่หิดลด้วยแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ได้2ปริญญาอันนี้ก็ถือว่าเป็น flexible นะฮะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ expose กับวิธีการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศนะครับทำให้เขากว้างขึ้นเห็นโลกมากขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้มหาวิทยาลัยเองก็ทำความร่วมมือกับทาง SCB Academy คณาจารย์เองก็สามารถไปช้อปปิ้งนะครับบทเรียนของทาง SCB เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็มาแอดไซน์ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็มาดิสคัสกันตรงนี้เนี่ยเราก็ประกอบร่างครับจากเดิมเราบังคับว่าต้องเรียน1หน่วยกิต2หน่วยกิตคราวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยกิตแบบนี้แล้วนะฮะ 0.2 หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิตแล้วมาประกอบร่างเป็นรายวิชาแต่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้รับเฉพาะนักศึกษานักเรียนที่มาจากม.6เท่านั้นเรามีเลิร์นเนอร์ครับคนที่ต้องการอัพสกิลรีสกิลนะครับมาศึกษาคอร์สต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงตอนนี้แต่ละคนเนี่ยอายุขัยก็ยาวนานขึ้นอนาคตอาจจะไม่ใช่เกษียณอายุที่60แล้วก็ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีการอัพสกิลรีสกิลตรงนี้ก็ใช้แพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยในการอัพสกิลรีสกิลเพื่อที่จะทำงานต่อตรงนี้มหาวิทยาลัยเองก็มีความร่วมมือกับหลายๆสภาวิชาชีพหลายๆสถาบันในการอัพสกิลรีสกิลบุคลากรนะครับของสภาวิชาชีพหรือว่าของสถาบันเหล่านั้น
0: ฉะนั้นนิยามของคำว่ายืดหยุ่นหรือ flexible education จึงไม่ได้ทำขึ้นเพื่อสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในสังคมทุกกลุ่มวัยฐานะทางเศรษฐกิจระดับการศึกษาเพื่อข้ามเส้นกรอบการเรียนรู้แบบเดิมเพิ่มโอกาสและทำให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม
1: จะทำให้โอกาสของการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นจะลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้เราพยายามที่จะกระจายไปสู่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเราจะเอาบทเรียนของเราเนี่ยทำเป็นบทเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียนแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นเครดิตสะสมเอาไว้ในเครดิตแบงค์เครดิตยูนิตแบงค์นะฮะของมหาวิทยาลัย
2: ดังนั้นการที่ให้คนทุกระดับนะฮะเข้าสู่ความรู้ขั้นสูงนั้นได้ด้วยความเข้าใจที่อาจจะต้องมีรูปแบบการถ่ายทอดที่เราจะต้องถ่ายทอดลงไปและให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้อยู่ตอนนี้นะแม้เขาจะจบประถม6มัธยม3นะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตของเขาก็สามารถเรียนรู้ความรู้ขั้นสูงได้สิ่งที่บอกว่ามหาลัยบางแห่งเช่นมหิดลต้องไปสอนคนชั้นสูงเท่านั้นนะฮะสอนชุมชนยกให้มหาลัยอื่นไปอันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้เป็นความเข้าใจผิดละนะความรู้ที่ดีนะคือความรู้ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความรู้นั้นถูกกระจายออกไปให้คนใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีอันนั้นต่างหากเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสร้างต่อไปเราหรือว่าสร้างความรู้ขั้นสูงและระบบการศึกษาขั้นสูงนะที่จะลงลากลึกถึงมวลชนมากกว่าแต่จุดประสงค์แน่นอนย่อมไม่ใช่หมายความว่าให้คนเรียนยาวๆแต่ว่าให้เขาใช้วิชาที่เป็นความรู้ขั้นสูงในการพัฒนาทักษะชีวิตกับทักษะการประกอบชีพได้ทันทีเลยนะขณะเดียวกันในระยะยาวเขาก็เก็บคุณค่าเนี่ยมารวบรวมและสามารถที่จะทำการศึกษาต่อเนื่องต่อไปได้คือทำให้เขารู้ว่าเขาได้เรียนวิชาเดียวกับที่นักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้เรียนกันก็เกิดการบ่งบอกว่าวิชานี้นะตรงกับหลักสูตรของนักศึกษาปริญญาโทตรงไหนและมีเครดิตเก็บไว้เครดิตนี้เป็นคุณค่าของชีวิตของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะเป็นคุณค่าที่จะชี้บ่งว่าเขาได้ถูกยกระดับทักษะของเขาขึ้นมาสู่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนะเครดิตนี้ก็เก็บอยู่ที่ตัวเขาอีกฐานหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าฐานแนวราบฐานแนวราบเนี่ยในแต่ละวิชาที่นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเรียนแล้วเขามาศึกษาด้วยนะเขาเก็บเครดิตได้นะเขาพัฒนาทักษะชีวิตก็ได้แหละแต่ฐานเนี่ยอาจจะมีการต่อเนื่องนะคอร์ส2คอร์ส3คอร์ส4ซึ่งตรงหรือไม่

0: ตรงกับการเป็นการเก็บเครดิตเพื่อเติบโตไปเป็นนักศึกษาโทก็ได้แต่กลายเป็นวิชาชีพใหม่ยกตัวอย่างนะที่ทางสถาบันพัฒนาอยู่ตอนนี้คือนักปฏิบัติการการเล่นซึ่งแน่นอนทางสถาบันต้องสร้างคุณค่ากับวิชาชีพใหม่เหล่านี้ให้เติบโตเป็นวิชาชีพที่มีผู้ต้องการนะคนจบไปปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปได้ด้วยครับ
1: แต่วันนี้ผมจะให้รุ่นพี่เนี่ยที่เขาฝึกกันที่เนี่ยล้วนๆเลยนะทั้งเก็บไข่เองนะครับทั้งคัดแยกไข่เองทั้งให้อาหารเองอ่ะจะนำพานักเรียนไปเรียนรู้ร่วมกับพี่เขาเนาะวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะให้พี่พาไป
2: และสุดท้ายสิ่งสำคัญของการศึกษาที่นอกจากจะสร้างความรู้ทักษะสมรรถนะให้กับผู้เรียนแล้วการสร้างความเป็นมนุษย์ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเข้าใจตนเองเข้าใจสังคมและผู้อื่นยังเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอื่นๆเลย
0: มหาลัยนี่เป็นความหวังของสังคมเลยนะเวลาสังคมมีภาวะวิกฤตต้องการความรู้ใหม่นะต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกนะฮะต้องการแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องใช้ความรู้และความรู้นั้นต้องถูกนำไปใช้ได้ณปัจจุบันเองมหาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของ General Education หรือการศึกษาทั่วไปเนี่ยทุกรายวิชาไม่ใช่ออกแบบชีวิตอย่างเดียวนะแล้วก็มีนโยบายที่จะนำเอาหลักสูตร General Education 30เครดิตเนี่ยลงไปในระดับมัธยมเลยเพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเยาวชนไทยให้เร็วขึ้นนะฮะนักเรียนเองเรียนนอกจากได้ประโยชน์ในการใช้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองแล้วเนี่ยยังสามารถเก็บ30เครดิตก่อนจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าเวลาที่เขาใช้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลานั้นเพื่อการอื่นในการสร้างประโยชน์ของการศึกษาอย่างอื่นได้ต่อไปได้ด้วยครับ

0: อีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่พยายามปรับตัวและทำให้บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไปไกลมากกว่าการผลิตบัณฑิตป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั่นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันนี้พยายามสร้างพื้นที่บ่มเพาะของคนทุกวัยเติบโตไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพหรือนวัตกรของสังคม
1: ในประเทศไทยผมดูแล้วแลนด์สเคปเราขาดแซนด์บ็อกซ์มันหายไปเราต้องมีแซนด์บ็อกซ์อาจารย์เพราะว่าประเทศอื่นเขามีกันแต่เราไม่มีช่วงไอเดียสเตทเราหายไปแล้วก็ VC อ่ะครับ Venture Capital ลงทุนส่วนใหญ่กับสตาร์ทอัพที่มันค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้วหรือมีลูกค้าแล้วแต่เซกเตอร์เนี้ยเรามีคนจำนวนมากแล้วก็ผมคิดว่าผมมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาสำเร็จได
2: ้แต่สิ่งที่สำคัญที่สถาบันการศึกษาควรต้องทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับคือการเชื่อมโยงกับอีโคซิสเต็มข้างนอกเพราะความรู้ที่มันล้ำสมัยที่สุดเนี่ยมันมักจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่อยู่ข้างนอกรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังนั่งวิจัยกำลังนั่งสร้างโปรเจกต์กำลังนั่งทำสตาร์ทอัพอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้จบจากสถาบันนั้นหรือว่าเขาไม่ได้รู้จักอาจารย์ที่นั่นเนี่ยยากมากที่เขาจะสละเวลาแล้ววกกลับเข้ามาดูในโครงการในมหาวิทยาลัย
1: ก็เลยบอกอาจารย์ว่าอยากจะทำแล้วก็ขอพื้นที่จากอาจารย์เป็นแซนด์บ็อกซ์ซึ่งอาจารย์ก็ต่อยอดวิธีคิดแค่จากไอเดียเล็กๆที่เรามีอาจารย์ต่อยอดให้เป็นมหาศาลทำ brainstorming จนกลายเป็น88 Sandbox
3: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบเมธของ Sandbox ในวันนี้ขอเชิญพบกันทุกท่านนะครับ
1: ผมคิดว่ามันเป็น movement ทางด้าน education พอสมควรแล้วก็วิธีการเรียนรู้ในอนาคตในเรื่องการศึกษาก็เลยเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคือเรารับตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบจนถึง88ทุกคนเป็นอะตอมเล็กๆที่เรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเวศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยท่านอธิการกับท่านรองอธิการเนี่ยปักหมุดน้องมัธยมสามารถที่จะสร้างความฝันบอกความฝันตัวเองผ่าน storytelling ผ่าน pitch deckเอามาให้อาจารย์ดูมีคุณลงทุนในบริษัทยูในสตาร์ทอัพของยูนั่นแปลว่ายูก็มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยนั่นแปลว่าความฝันของคุณถูกเขียนเป็นรูปร่างก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตลอด4ปีเราเชื่อว่านั่นคือช่วงเวลาที่เขาจะได้ explore ได้ทำงานจริงๆ
4: ส่วนเรื่องต้นของการทำธุรกิจนี้นะคะก็เริ่มจากตัวพอเองเนี่ยเคยเป็นติวเตอร์มา6ปีเต็มนะคะ Business Model นะคะรายได้หลักของเราตอนนี้เนี่ยจะมาจากค่าบริการ 10% จากค่าสอนค่ะถ้าเรามีคอร์สเรียนอยู่บนระบบ 5,000 คอร์สเรียนเฉลี่ยที่คอร์สละ 1,200 บาทเราจะมีรายได้อยู่ที่เดือนละ6ล้านบาทค
2: ่
4: ะ
2: แต่พอเรามีแพลตฟอร์มแบบ88 Sandbox เนี่ยครับมันก็เลยเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่อยู่นอกรั้วมหาลัยทั้งหมดเลยนะครับทั้งนักลงทุนหน่วยงานภาครัฐแบบดีป้าทั้งพี่ๆเมนเทอร์ที่เป็นผู้ประกอบการชั้นดังในประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะมาเชื่อมโยงแล้วรู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยเขาก็อยากมาเจอกับคนรุ่นใหม่ที่ทำอะไรเจ๋งๆสักวันหนึ่งเขาอาจจะลงทุนในโปรเจกต์เหล่านั้นอาจจะปั้นน้องๆแล้วอาจจะไปทำธุรกิจด้วยกันนะครับหรือว่ามีความสุขที่จะได้แบ่งปัน
1: สิ่งที่เราทำคือทำเป็นโปรเจกต์เบสการเรียนรู้อยากเรียนรู้เรื่องอะไรอยากเรียนรู้เรื่องการลงทุนเรามีตลาดหลักทรัพย์เป็นพาร์ทเนอร์อยากเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเรามี M&A อยากเรียนรู้ด้านดีฟเทคด้านดิจิตอลเรามีดีป้าแล้วมีเครือข่ายธนาคาร VC เต็มไปหมดเลยที่จะช่วยเขาเพราะนั้นเขาจะไม่โทษใครละต่อจากนี้ไปเราจะไม่ได้ยืนสอนคนที่สอนเราคือน้องเหล่านี้นี่แหละเอาความฝันของเขารวบรวมทรัพยากรผ่านเทคโนโลยีต่างทำให้เขาสามารถที่จะได้ทดลองความฝันของเขาตลอดระยะเวลา4ปีที่อยู่กับมหาวิทยาลัยเราสร้างความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยให้มันเป็นจริงได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทำครับ
4: นี่คือต้องผ่านอีก5ปี
3: อันนี้ถ้าเป็นสตาร์ทอัพอาจจะช้าเกินไปแล้วก็มันจะทำให้แรงเราตกที่สุดแล้วอ่ะถ้าคุณไม่มาเป็นที่1คือมาเป็นคนแรกคุณก็ต้องดีที่สุดในฐานฟองแม้คุณต้องจ่ายตัง
1: องค์กรที่ทำเพื่อสังคมอ่ะมันต้องเลี้ยงตัวเองได้ mindset ต่างหากที่สำคัญอย่างตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะคิดเรื่องว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันไปเปลี่ยนแปลงสังคมทำสังคมดีขึ้นไหมอย่างเนี้ยมีหมอมาเป็นหมออาสาช่วยในเรื่องโควิดมีคนอยู่กับแพลตฟอร์มเขาเป็นหมื่นสองหมื่นรายเขาบอกทำไม่ทันละอันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มให้เขาเอาคนด้านเทคโนโลยีเข้ามาทำเอาคนดีไซน์ thinking เข้ามาประกอบทีมพอเขาหลากหลายเขาคิดกว้างขึ้นเขาช่วยคนได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่า มันน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราสนุกขึ้น
2: พอร์ตโฟลิโอของ ADS Sandbox เนี่ยจะทำให้ทุกคนที่เข้าโครงการไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเฟลคุณจะมีใบเบิกทางที่สามารถไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศได้ทุกที่
1: แพลตฟอร์มตัวนี้ตั้งใจว่าเป็นแพลตฟอร์มของประชาชนทุกคนสามารถเอาแพลตฟอร์มของ ATX Sandbox เนี่ยเอาไปใส่ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนของคุณได้
5: สมมติผมถามคำถามว่าเราไปห้างแล้วเราเจอแชมพูซึ่งมันก็มักจะทำขวดหลายขนาดใช่ไหมผมถามว่าเราควรซื้อขวดเล็กหรือขวดใหญ่
4: ก็สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราแบบใช้ทุกวันอยู่แล้วเราต้องใช้จริงๆอ่ะเราก็ซื้อขวดใหญ่ดีกว่า
5: ทำไมถึงมีเงื่อนไขว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราใช้ด้วย
4: ขวดเล็กเนี้ยมันอาจจะไม่คุ้มที่ว่าแบบพอเราเอาไปหาแล้วมันอาจจะตกลิ้นเลยแบบราคามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
6: แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปตั้งไปช่างตัว
0: นอกเหนือจากการสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาประดับวงการเพื่อก้าวผ่านวิกฤตหรือปัญหาของสังคมแต่ละยุคสมัยผ่าน ATX Sandbox อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในสังคมรวมถึงการพัฒนาภายในตัวเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในนั้นคือคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร
7: ์คือจริงๆแล้วคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นะคะหลักสูตรปริญญาตรีเราเนี่ยเราเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตเนาะสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้นะคะก็จะไม่ได้มุ่งผลิตครูโดยตรงนะคะแต่ว่าอยากจะผลิตเป็นเรียกว่า learning innovator for social change นะคะคือแบบว่าผู้ที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้นวัตกรการเรียนรู้ที่ไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวคอนเซ็ปต์เนี้ยมันก็เลยนำมาสู่การที่เราออกแบบการจัดการเรียนสอนในแต่ละชั้นปีที่สอดคล้องกันแล้วก็อาจจะแตกต่างจากที่อื่นบ้างถ้าสมมติว่ามองเนาะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณปี1ถึงปี4เนี่ยเราก็จะมองว่าปี1ปี2ปี3ก็เรียนทฤษฎีไปแล้วเดี๋ยวพอปี4หรือว่าช่วงใกล้ๆปี4เนี่ยเริ่มไปฝึกงานแล้วก็ออกไปเจอของจริงเนาะแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ทันอ่ะในยุคปัจจุบันจริงๆแล้วเราคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันควรเป็นพื้นที่ที่เด็กได้เรียนรู้โลกจริงตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่าเขาได้เรียนรู้โลกจริงแบบที่ล้มบนฟูกเนาะคือมีอาจารย์ผู้สอนว่ามีหลักสูตรคอยประกบเพราะฉะนั้นในการวาง4ชั้นปีเนี่ยเราก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันปี1แน่นอนน้องๆเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเรียนวิชา Gen Ed เนาะหรือว่าการปรับตัวเข้าสู่จากม.6มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะก็ไม่เป็นไรก็เรียนเป็นวิชาทั่วไปนะปรับตัวแล้วก็มีวิชาคณะให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ

0: ื้องต้นก็ไปเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิทยาทางสังคมวิทยาทางนิวโรไซน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางวิวัฒนาการนะคะโดยที่จริงๆคณะเราเนี่ยเป็นสหวิทยาการด้วยก็จะมีอาจารย์หลากหลายเลยเนาะแล้วก็เรียนพวก fostering learning skill แน่นอนเขาจะต้องมีทักษะในการสร้างการเรียนรู้คนในมุมการสื่อสารต่างๆฟังพูดอ่านเขียนอันนี้ต้องทำได้เนาะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือให้ไปเห็นภาพกว้างของการศึกษาในสังคมไทยก่อนเนาะก็จะเป็นวิชาการศึกษาและสังคมว่าตอนนี้นโยบายเป็นยังไงบ้างต่างประเทศมีที่ไหนบ้างนะคะแต่ทีเนี้ยจุดที่เราคิดว่ามันเป็นการพลิกก็คือในชั้นปีที่2เนาะเราตั้งใจให้น้องๆเนี่ยไปลงเจอของจริงเลยก็คือไปลงพื้นที่ชุมชนไปเรียนรู้จากพื้นที่จริงๆตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ไม่ใช่การไปปล่อยเขาไว้เฉยๆเนาะมันจะมีการติดทักษะหรือว่าความรู้จำเป็นบางอย่างแต่ไม่ได้ครอบเขาไว้ด้วยทฤษฎีเนาะเราไม่ต้องการให้เขาไปด้วยเลนแบบนักวิชาการการไปลงทำงานกับพื้นที่จริงเนี่ยเราอยากให้เขามีแค่ทักษะหรือว่าเอติกเบื้องต้นในการทำงานกับคนเพราะฉะนั้นในโมเดลปี2เนี่ยก็จะเป็นปีที่ค่อนข้างเป็นไฮไลท์แล้วก็คิดว่าก้อนเนี้ยเด็กก็เกิดการเรียนรู้จริงๆนะคะ
1: โควิดมาเลยเราออกไปสวนไม่ได้เนี่ยเราก็รวมตัวกันคุยกันไม่ได้แล้วตอนนั้นเราทำอะไร
2: ตอนนั้นใหม่ๆทั้งคู่ตัวภาพ
3: พอเราได้ไปลงพื้นที่เนาะเราเริ่มจากโรงเรียนผู้สูงอายุก่อนเหมือนพอเราพูดถึงปัญหาผลิตสัมพันธ์อะมันก็ต้องมีคนที่คิดมาก่อนเราแล้วแหละว่าผู้สูงอายุเขาก็มีปัญหาผลิตสัมพันธ์กันนะแบบผู้สูงอายุเขาต้องอยู่บ้านเหงาหรือบางคนก็อยู่ในบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็มีปัญหาที่แบบขาดผลิตสัมพันธ์กับลูกหลานขาดผลิตสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันก็เลยเกิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่เราไปดูกันมาร
4: ูปแบบและหน้าตาการเรียนรู้โดยเฉพาะของนักศึกษาชั้นปีที่2เราจึงได้เห็นพวกเขาข้ามเส้นจากกรอบของตำราเรียนมาสู่การถกเถียงคิดค้นหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ไขโจทย์ที่มีอยู่ในชุมชนสังคมภายใต้วิชาที่ชื่อว่าโครงการนวัตกรรมเพื่อการแปลง
0: แล้วก็ในเทอมแรกเนี่ยเขาก็จะมีการลงไปอยู่ประมาณ1อาทิตย์กับชุมชนที่เราได้ประสานงานไว้ซึ่งในชุมชนก็จะเป็นมีไปลองฝึกเครื่องมือเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมกับชุมชนเขาอันนี้ในก้อนของเทอมที่1เนาะทีนี้พอเขาเริ่มที่จะแบบได้ไปเจอของจริงแล้วเดี๋ยวพอเทอมที่2เนี่ยเขาจะเริ่มได้กลับมาคิดประเด็นแล้วก็มีโจทย์ในการลงไปทำงานเป็นโครงการนวัตกรรมของเขาเองกับพื้นที่ต่างๆแล้วก็เหมือนติดเครื่องมือในช่วงแรกแล้วพอช่วงเทอม2คุณก็ลงไปทำงานเต็มที่เลยกับพื้นที่ชุมชนนะคะ
5: สวัสดีครับพวกผมก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4: ์การลงชุมชนจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ข้ามเส้นไปสู่การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นเจอสถานการณ์ที่หลากหลายเกิดเป็นชุดประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้จากผู้คนในสังคม
6: ในกรณีเดียวกับแม่ตะเหน่ว่าที่ขับจักรยานแล้วโดนหมาล่า
7: ไม่เขาขี่จักรยานกัน
6: จักรยานสีชมพู
8: สถานการณ์ที่มันเป็นปลายเปิดมากขึ้นหรือเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นเขาเป็นคนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เองอ่ะเรารู้สึกว่าบรรยากาศห้องเรียนมันมีความสุขมันสนุกแล้วก็เด็กๆเขาก็เหมือนได้รู้ในสิ่งที่เขาอยากจะรู้แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้ยังไงให้นักศึกษารู้สึกว่าอยากจะไปหาข้อมูลต่อ
9: การที่ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งนี้จะต้องเรียนไปทำไมเนี่ยมันน่าจะเป็นแกนที่สำคัญน่าจะที่สุดเลยมั้งฮะกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการเรียนลอยๆไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอว่าเราไม่รู้เรียนสิ่งนี้ไปทำไมอะครับถ้าคนออกแบบเขาตระหนักว่าเขาจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายว่าเรื่องนี้เอาไปใช้ทำอะไรหรือถ้ามีปัญหาแบบนี้จะต้องเอาเรื่องอะไรมาใช้ผมคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากทั้งในห้องเรียนในการสอบระดับประเทศในนโยบายการศึกษาครับ
4: การลงมือทำลงชุมชนลองผิดลองถูกจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้นอกเหนือจากประสบการณ์ตรงที่ได้ผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือการทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนเพราะท้ายที่สุดคือการนำวิชาความรู้ทักษะต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริง
10: สำหรับการที่ได้ลงมือทำจากวิชานี้ค่ะมันทำให้เราเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมเราได้ลงมือเข้าไปทำกับตรงนั้นคือมันไม่ใช่แค่การเรียนแค่อยู่ในห้องเรียนแค่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่การที่เราได้ลงมือทำอ่ะมันสามารถทำให้เราอ่ะได้เจอถึงปัญหาได้แก้สถานการณ์ล่วงหน้าหรือแม้แต่การที่เจอสถานการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะมันก็ยังสอนให้เราเห็นถึงโซลูชันในการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวตัวเองเตยมองว่ามันดีมากๆค่ะเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนเป็นการแค่ท่องจำเพื่อการนำไปสอบแล้วก็จบแค่ในห้องนั้นแต่ว่าการที่เราได้ลงมือทำเนี่ยมันทำให้เราได้เข้าไปสัมผัสปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมันจริงๆอะค่ะแล้วมันจะทำนำไปสู่การที่เราได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ในตอนนั้นแล้วก็เอาไปใช้ในอนาคตซึ่งมันพอมันได้เจอประสบการณ์จริงๆอะค่ะเราไม่ว่าเราจะเจออะไรในอนาคตอะค่ะเราก็สามารถทำมันได้แน่นอนค่ะ
11: คนสุดท้ายอันที่เป็นคือนี่คืออะไรคะ
12: ก็คือไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรเงี้ยก็มาหาเราได
11: ้เออคนไหนที่ได้ค้นหาตัวเองได้รู้แล้วว่าตนเองชอบแล้วก็อยากที่จะทำอะไรนะคะก็ขอให้น้องสู้ๆแล้วก็ทำมันต่อไปนะคะ
4: ทั้ง2สถาบันกับการข้ามเส้นไปสู่โอกาสใหม่ๆและความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติสิ่งสำคัญลำดับแรกๆคือการสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีทักษะในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์สะสมองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติจากการทำงานในภาคธุรกิจได
13: ้แนวทางที่ผมเคยนำเสนอไว้เนี่ยคือเราอยากจะให้มองว่ามหาลัยควรทำหน้าที่เป็น Open Integration Platformแปลว่ามันคือพื้นที่ที่เปิดให้คนเนี่ยมาพัฒนามาสร้างมาเชื่อมต่อแล้วก็เติบโตต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องด้วยตัวเองมหาวิทยาลัยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก็คอนเน็กต์กับพาร์ทเนอร์มหาวิทยาลัยเป็นแพลตฟอร์มก็เปิดให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาร่วมกันแล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อยอดแล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วพวกนี้ก็แปลว่าไม่ต้องเรียนรวดเดียวจบอีกต่อไปเรียนไปสะสมหน่วยกิจไปตามเงื่อนไขของชีวิตช่วงนี้ว่างหน่อยก็เรียนเยอะหน่อยช่วงไหนไม่ว่างไปอยากไปทำอย่างอื่นก็ไปทำได้หน่วยกิจสะสมครบเมื่อไหร่ก็ค่อยมายื่นขอรับปริญญาไปวิธีคิดของการเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยจึงต้องคิดแบบนั้นและเวลาเราพูดแบบเนี้ยผมไม่ได้หมายถึงเด็กมัธยมอย่างเดียวผมหมายถึงคนที่จบออกไปทำงานแล้วมาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ง่ายขึ้นและได้ตลอดเวลาพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้คนเรียนรู้ที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากๆแล้วถ้าหากว่าเราดูว่าไลฟ์สแปนของคนเนี่ยอายุไลฟ์เอ็กซ์เพคทันซีที่มันจะขยับจาก 70-80 ปีเนี่ยขึ้นไปเป็น100ปีในช่วงเวลาอีกไม่นานเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้ที่เรียนไปตอนปริญญาตรีเนี่ยไม่สามารถจะช่วยเหลือให้เขาเดินหน้าทำงานได้จนกระทั่งเขาเกษียณหรือว่ายังต้องใช้ชีวิตต่อหลังเกษียณไปอีกยาวนานเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องกลับมาคิดใหม่หมดนะครับ
4: เพื่อลดความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะบัณฑิตที่จบออกมากับตลาดแรงงานในระดับนโยบายก็ควรมีการเพิ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มาช่วย

0: ไม่มีการปรับตัวในจุดนี้อาจทำให้ภาวะขาดแคลนแรงงานทักษะสูงยิ่งรุนแรงมากขึ้น
1: ต้องยอมรับว่าตลาดแรงงานเนี่ยมีความต้องการภาคเอกชนเนี่ยมีการเปลี่ยนเร็วมากถ้ามองในมุมทางเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยคือผู้ป้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานขณะที่ซัพพลายไซด์จะเปลี่ยนแปลงยากแต่ถ้าเราไปมุ่งที่ตัวทักษะโดยเฉพาะเช่นไปอบรมในบางหลักสูตรของภาคเอกชนของภาครัฐหรือของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยกับทักษะที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเป็นประโยชน์มากกว่าก็มองว่าเป็นความท้าทายเนาะทัศนคติที่แตกต่างกันว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นชั้นนำควรจะทำงานด้านใดมากกว่าระหว่างไต่อันดับเคลียร์ไต่อันดับโลกนะหรือจะเซิร์ฟประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีประเด็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จริงต้องปรับตัวหลายเรื่องด้วยกันนะเป็นกลยุทธ์ A B C D สำหรับในเรื่องของการปรับตัวไทยมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความอยู่รอดดีกว่า A ก็ accreditation นะพูดง่ายคือต้องมีความน่าเชื่อถือคุณต้องมีแรงกิ้งที่ดีในระดับโลกหรือได้รับการยอมรับจากองค์กรสากลในการเซอร์ติฟายคุณภาพตัว B ผมขอใช้คำว่า bridging นะหรือว่าการสร้างสะพานมหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนเกาะอยู่กลางทะเลอ่ะคิดเองทำเองเองทำหลักสูตรเองนะครับบริหารจัดการตัวเองนะแต่ขาด bridging ขาดการเชื่อมเกาะไปสู่เมนแลนด์ในด้านต่างๆมหาวิทยาลัยต้องมีการเชื่อมกับภาคตลาดแรงงานเชื่อมกับภาคเอกชนนะให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่คือทักษะที่เขาต้องการนะส่งเด็กไปทำงานโรงงานบ้างในสายของสกิลศึกษานะครับเขาเรียกว่าการเชื่อมกับภาคเอกชนหรืออาจจะเชื่อมกับชุมชนนะท้องถิ่นต่างๆเชื่อมกับตัว research fundingองค์ความรู้ของอาจารย์เข้าทำงานในสถาบันวิจัยแล้วก็พัฒนาไปสู่ภาคเอกชนเชื่อมกับโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากคือเชื่อมระหว่างเกาะด้วยกันคือเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน C ที่สำคัญมากตอนนี้ก็คือ customization คือการจัดองค์ความรู้คือองค์หลักสูตรต่างๆที่ customize ตามความต้องการของแต่ละคน customization บางทีอาจจะได้สำหรับกลุ่มคนทำงานก็ยังได้นะพอไปทำงานหรือทักษะบางอย่างมันต้องการตัวที่4ก็คือ digitalizationนะก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกดิจิตอลมันเป็นเรื่องของการต้องมาใช้กับทุกองค์กรทุกภาคส่วนนั้นในการจัดการมหาวิทยาลัยจะเกิดขึ้นได้ Digitalization ก็คือการใช้ดิจิตอลในการบริหารจัดการในตัวมหาวิทยาลัยนะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่เป็น traditional มาสู่ smart universities IoT Internet of Things การใช้ face recognition การใช้ big data มาวิเคราะห์การจัดการมหาวิทยาลัยซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยมันจะ lean ลงมันจะน้อยลงมันจะประหยัดขึ้นควรจะ internationalization but localization พูดง่ายคือชื่อเนี่ยจะต้องมีชื่อเสียงในระดับสากล accredit แต่ควรจะต้อง acting like localization ก็คือการ serve ประโยชน์ของ local เป็นสำคัญความต้องการของ local เป็นสำคัญไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวแน่นอนแต่แรงงานตัวโรงเรียนนักศึกษาต่าง
0: ๆท้ายที่สุดการเชื่อมต่อทั้งระบบการศึกษาทั้งโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนมาเรียนต่อการเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงปลายทางผู้ใช้บัณฑิตจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะข้ามวิกฤตต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำลังเผชิญ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนที่8กริยา

0: ลาแสนสนุก
1: สวัสดีค่ะเดนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
2: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
1: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
2: เดินครับ
0: หัวเราะครับ
1: แล้วบัวแดงล่ะคะ
3: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
1: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
4: ทำอะไรคะครู
1: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขิดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขิดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
0: มีขิดหัวเราะดัง
3: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
2: อยู่ดีเป่ายาง
1: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
3: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
1: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
3: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
1: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
2: ถ้าผมแต่งประโยคว่าเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
2: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
0: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
2: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
2: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
3: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ียวที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ามว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
1: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
1: เย
3: ้หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
5: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
0: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
5: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
0: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
3: คุณครูขาแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
5: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
5: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
1: เย่
2: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
0: สนใจ
5: ไฟรู
3: ้ดูแล
4: แม่ยาย
2: ลายมือ
0: ถือปืน
5: ยืนยาว
3: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
3: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
0: ฝันว่าหิว
5: ปลิวตามลม
3: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินส
4: อพ่อแม่ผม
0: ลงใต้ปีก
5: หลีกให้พ้น
3: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคน

0: รอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูคะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
4: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย้
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: อาจารย์เอาเรื่องของหลักภาษาดีไหมคะนะคะหลักภาษาเพราะวรรณคดีนี่มันจะแตกต่างกันมากแต่ละระดับนะคะ
1: ถ้างั้นภาษาให้มันตรงกัน
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: เห็นแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนี่คุณครูแต่ละท่านนี่ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะคะรวมทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
3: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยรวมกำลังกันผนึกกำลังดิฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ได้อย่างเช่นอย่างเรื่องของหนังสือเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลุ่มสาระสังคมบอกว่าเด็กเขาสอนโดยไม่ต้องมีหนังสือแต่คุณครูอ่ะมีหนังสือการที่เด็กไม่มีหนังสือเขาก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะว่าครูต้องพูดอะไรอธิบายอะไรแต่ถ้าเด็กที่มีหนังสือเขาก็เหมือนกับไม่ใส่ใจฉันอ่านเอาเองก็ได้แล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยก็เอาโอเน็ตมาสอนกันเลยก็มีอาจารย์ก็ท่านแย้งบอกว่าถ้าโอเน็ตเด็กก็จะได้แค่ได้ทำข้อสอบแต่ความรู้เนี่ยไม่ได้นะคะเขาบอกว่าต้องเอาทั้งโอเน็ตแล้วก็การสอนเนื้อหาก็ต้องมีการบูรณาการกัน
2: อาจารย์ประพิษล่ะคะได้เห็นประโยชน์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: การที่ครูแต่ละโรงเรียน12เรียนเนี่ยจัดกลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระออกไป5กลุ่มสาระหลักคุณครู12เรียนอย่างน้อยก็12ท่านท่านรองศาสตราจารย์ระดายังจัดทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญเราเคยเห็นหน้าเห็นตาคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตาในทีวีครูบ่อย
2: ค่ะ
4: เก่งหลายท่านเก่งจริงอย่างภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ย
2: ค่ะ
4: เมื่อหลายพลังมารวมกันผมเชื่อว่าหลากความรู้หลากวิชาการเมื่อมารวมกันเนี่ยมันจะตกผลึก
2: ค่ะ
4: ถ้าความรู้มันตกผลึกได้เนี่ยมันก็ยังประโยชน์มหาศาลให้แก่การจัดการศึกษา
2: ท่านผอ.สุรพลนะคะคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่โรงเรียนบ้าง
5: เห็นบรรยากาศแล้วคนที่คัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาคนที่ดูแล้วนำไปถ่ายทอดได้แล้วเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนั้นโครงการเนี่ยผมว่าถึงจะเป็นจุดหนึ่งที่ครูเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้จุดประกายว่าเออในระยะเวลาที่จะอีกแค่เดือนกว่าๆเนี่ยจะสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรที่มันทางลัดนะทำไงที่จะให้ทันเนื้อหาด้วยเด็กรู้เรื่องด้วยคิดว่าวันนี้นะครับเห็นบรรยากาศแล้วคุณครูก็ตั้งใจเพราะคัดมาอย่างดีแล้วก็คิดว่านำประโยชน์อันนี้เอาไปใช้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับ
2: คราวนี้ต้องกลับมาเรียนถามอาจารย์รัตดาค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำต่อมาก็คือการบูรณาการหลักสูตรค่ะคงต้องให้อาจารย์รัตดาอธิบายค่ะว่าจะมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรคะ
6: การวิเคราะห์เมื่อเช้าก็คือตัวเนื้อหาสาระพอเราได้ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ให้คุณครูทั้งหมดแบ่งกลุ่มกันแล้วก็รวมเป็น5กลุ่มสาระเนี่ยนะคะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้าอย่างนั้นสาระอะไรจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเป็นไทยคณิตวิทย์อังกฤษสังคมหรือภาษาต่างประเทศมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถบูรณาการได้คำว่าบูรณาการในที่นี้หมายถึงว่าอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งอาจจะสังคมเป็นหลักแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะนำมาบูรณาการได้เหมือนกันมันมีอะไรที่สามารถจะนำมาเกี่ยวข้องกันได้หรือไม่เมื่อเช้านี้เราก็ให้ไอเดียกันไปและเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะต่อด้วยว่าอะไรที่คิดว่าจะบูรณาการได้ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มจริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่เราได้มาจากเพื่อนครูเองนั่นแหละ เรามาช่วยนำช่วยคิดช่วยกันสรุปช่วยกันวิเคราะห์เขาก็จะเป็นคนที่เรียนรู้ตรงนี้อย่างยั่งยืน
2: ค่ะฟังอาจารย์รัตดาแล้วก็คงเข้าใจนะคะท่านอธิบายได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เราไปชมกันค่ะว่าหลังจากวิเคราะห์ตัวชี้วัดแล้วคุณครูจะนำความรู้มาบูรณาการหลักสูตรได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
7: ภาษาไทยก็จะต้องสอนเรื่องการอ่านการเขียนจดหมายการเขียนอ่านเขียนวันเดือนปีนะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนจุลภาคอักษรย่อการแต่งกลอนแผนผังแผนที่กราฟใช้เลขไทยอ่านเลขไทยภาษาโอเคถ้าดูทั้ง3วิชาหลักๆนี้ก่อนนะมันบูรณาการอะไรได้บ้าง ดูภาษาไทยตะกี้เขาจะต้องอ่านกราฟเป็นเขาจะต้องอ่านกราฟเป็นอ่านแผนผังเป็นเราก็ไปเกี่ยวข้องกับแผนภูมิสถิติซึ่งภาษาไทยก็ไม่ควรจะสอนก่อนก็ต้องไปคุยกันกับคณิตศาสตร์ว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนเรื่องนี้เรามาบูรณาการเรามาไปด้วยกันใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งเป็นครูคณิตสอนภาษาไทยด้วยสบายมากเลยไปได้เลยในตัวครูคนเดียวกันเลยภาษาไทยจะเอาเนื้อหาอะไรของภาษาไทยที่จะไปสอนเรื่องไฟฟ้าคำว่าเนื้อหาของภาษาไทยหมายถึงตะกี้ไงมาตะกี้ของคุณไงตัวย่อนะหรือจะเป็นอะไรนะเขียนคำขวัญกันเขียนเรียงความเอาตรงนี้เลยนี่ไงนะไม่ต้องไปคิดใหม่แล้วจะต้องคิดหัวข้ออื่นเอาหัวสถานการณ์นี้เลยอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าบูรณาการใช่ไหมคะแล้วก็คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์จะสอนอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าเป็นงานของวิทยาศาสตร์เขาเอาค่าไฟที่ใช้อยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย มาคำนวณเอาง่ายๆอาจารย์สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นคืออาชีพล้างทำความสะอาดสมมติสถานการณ์ขึ้นมาก็ได้แล้วเราก็เอาความรู้เรื่องของทศนิยมเรื่องของการบวกลบคูณหารก็สอดแทรกเข้ามาเอาสถานการณ์จริงอย่างนี้เป็นต้นครูปฐมเนี่ยจริงๆแล้วได้เปรียบครูมัธยมเพราะครูปฐมเนี่ยเวลาสอนเด็กถ้าคุณสอนแบบบูรณาการเด็กแล้วคุณไม่เหนื่อยด้วยเพราะคุณสามารถบูรณาการและคุณก็ไม่ต้องไปแย่งชั่วโมงกับชาวบ้านเขานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสอนอย่างนี้เราจะได้เวลาอีกเยอะที่จะฝึกตัวนี้ของเด็ก
8: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหน่วยที่หนึ่งซึ่งเอาอะไรเป็นฐานคิดฐานสังคมเป็นฐานคิดเพราะนั้นก็แยกออกไปตามสาระต่างๆจริงๆ8สาระทำได้นะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษก็เราก็ดูเรื่องคำศัพท์นะครับคำศัพท์อย่างขออนุญาตให้ดูข้างบนเลยนะครับแล้วก็ศิลปะก็ไปได้เรื่องการวาดภาพนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไทยก็ความหมายมวลน้ำที่คุยกันนักกันหนาว่ามวลน้ำน้องน้ำจะไปกรุงแล้วนะไปหาพี่กรุงอยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยแล้วก็สังคมก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติการบริหารน้ำลักษณะภูมิศาสตร์ชุมชนคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องสถิติ
9: ประโยชน์ในวันนี้นะคะที่ลงมือทำนะคะได้ออกแบบบูรณาการนะคะแต่แล้วสาระเอาสาระมาบูรณาการกันแทนที่เราจะสอนตัวสอนแต่ละสาระเนี่ยบางทีไอตัวชี้วัดเนี่ยมันใกล้เคียงกันสามารถมาบูรณาการกันได
10: ้การบูรณาการจะใช้อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้วเพราะว่าครูเราขาดนะคะเพราะฉะนั้นครูหนึ่งท่านจะสอนทั้งหมด8สาระอันนี้จะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ได้มาพบกับเพื่อนครูทำให้ได้ความคิดก็คือเหมือนกับว่าระดมสมองมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยเป็นระบบมากขึ้นคาดว่าจะได้อย่าง 100%
11: ความรู้สึกตอนนี้อย่างในกรณีวันนี้นะครับผมจะได้แนวคิดของแต่ละคณะวิทยากรแต่ละท่านผมก็จะหลังจากที่ได้แนวคิดว่าเราควรจะทำอะไรในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผมก็จะมาวิเคราะห์พลังงานที่ว่าตัวเองสามารถจะนำไปใช้ได้ในโรงเรียนแล้วก็ประยุกต์เพื่อจะให้นำเข้าไปให้เหมาะกับบริบทของเรียนรัฐเกวียนนะครับ
2: ค่ะจากกิจกรรมนี้คุณครูก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าจะเริ่มต้นการบูรณาการหลักสูตรให้เข้ากับโรงเรียนของแต่ละท่านอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ทั้ง3ท่านกันดีกว่าค่ะว่าท่านทั้ง3คนจะนำกลับไปใช้กับโรงเรียนของท่านอย่างไรค่ะค่ะท่านรองผอ.พิทเพลินคะ
3: ไปปรับใช้ในเรื่องของเนื้อหาค
2: ่ะ
3: ต
2: ั
3: วแรกเลยคือเนื้อหาอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็เราจับมานั่งจับเข่าคุยกันเลยว่าครูแต่ละสาระเนี่ยตรงนี้ฉันจะสอนแค่นี้นะตรงนี้แล้วเธอเอาไปสอนนะคะนี่คือประโยชน์ที่จะนำไปใช้นะคะอันที่สองก็คือการออกข้อสอบจะมีแนวมีแต่ละกลุ่มสาระนะเขาจะมีแนวออกข้อสอบเกี่ยวกับโอเน็ตแจกให้แล้วเราเอาแนวอันนั้นอะไป ดำเนินการในการออกข้อสอบแล้วนำไปติวเด็กอีกทีแล้วเราจะมีการแชร์กันนะคะเราจะมีการแชร์กันในกลุ่มเล็กๆของแต่ละโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์นะคะ
2: ค่ะอาจารย์ผอ.ประพิษล่ะคะ
4: ตอบได้เลยว่าบรรดาเอกสารทั้งหลายที่สรุปมาแล้วรวมทั้งสิ่งที่เราวาดหวังอยากได้ที่ท่านรองศาสตราจารย์ลดาได้พูดในที่ประชุมแล้วว่ากลับไปแล้วเราไม่เงียบหาย

0: เราจะมีบรรดาแบบทดสอบในแนวคิดของแต่ละท่านแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาคัดกรองกันอีกสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกขยายผลไปถึงแม้ว่ากิจกรรมครั้งนี้เราจะทำอยู่ในวงแคบแต่ผมถือว่างานของเราครั้งนี้ที่มาทำกันเนี่ยผมว่าจะเป็นแม่แบบจะเป็นต้นแบบถ้าเราทำอย่างนี้ไปทั่วทุกถิ่นทุกที่จากจุดเล็กๆก็ย้ำด้วยความมั่นใจว่าประโยชน์มหาเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเราแน่นอนครับ
1: ท่านผอ.สุรพลนะคะ
2: สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถึงจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาเพียงวันเดียวนะครับวันเดียวแต่ทุกโรงเรียนที่พวกเราส่งกันมาทุก2โรงเรียนเนี่ยก็ล้วนได้คัดสรรคนมีฝีมือมาทั้งนั้นนะครับคิดว่า1วันแต่สามารถจะนำความรู้จากคนที่ยิ่งเก่งมารวมกันเนี่ยมันน่าจะนำประโยชน์ไปใช้ได้มากนะครับอย่างโรงเรียนเล็กๆอย่างของผมโรงเรียนวัดปูมเนี่ยเล็กเนี่ยสอนป.6 ก็คนเดียวอยู่แล้วนั้นกลับไปเขาก็ทำกับคนเดียวได้อาจจะเป็นเฉพาะโรงเรียนก่อนเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ถึงโอเน็ตเนี่ยมันอีกแค่ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนี่ยแค่ทำของโรงเรียนก็คงน่าจะทันนะครับ
1: ค่ะทีนี้เกิดมีคุณครูที่ดูรายการของเราค่ะแล้วก็บอกว่าแม้ชอบจังเลยวิธีการแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเราอยากได้เอกสารอยากได้เทปอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะขอเข้ามาได้ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้บ้างทางโทรทัศน์ครูจะไปช่วยเหลือได้อย่างไรแล้วก็จะเริ่มต้นตรงไหนคะอาจารย์ระดาคะ
3: ตรงนี้ถ้าครูภูมิภาคใดก็ตามหรือจังหวัดใดก็ตามหรือที่ไหนก็ตามอยากจะทำกิจกรรมอย่างนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่โทรทัศน์ครูและเราก็จะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเหล่านี้ให้กับโรงเรียนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเน้นมองว่าครูไทยของเรามีความสามารถมีคนเก่งเยอะมีความรู้ความสามารถแต่เหมือนกับเรายังไม่ได้ไปชักจูงกันมาชวนกันมาถึงอยากจะเชิญชวนครูที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็สมัครเป็นสมาชิกเสียไม่ยากเลยค่ะไปที่ www.thaiteachers.tv ไทยทีเชอร์มี S นะคะเพราะว่าครูหลายคนไม่ใช่ครูคนเดียวเราโทรทัศน์ครูเรามีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ครูแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางของครู
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อะไรเกี่ยวกับรายการของโทรทัศน์ครูก็เข้ามาใน www อย่างที่อาจารย์ระดาบอกนะคะคุณครูก็จะได้ทุกอย่างที่ต้องการรวมทั้งความช่วยเหลือจากเพื่อนครูด้วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาของ Teachers Network แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.thaiteachers.tv ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่าง
1: DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไป A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซินและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือ

หมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จำว่า 5N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า 5N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า 3N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะ
ทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้

นี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรับการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistryครั้งที่3นะคะซึ่งมามีทั้งสิ้นจำนวน6ครั้งด้วยกันนะคะวันนี้จะเป็นใน6ข้อเรื่องเคมีไฟฟ้าตอนที่2นะคะวิทยากรของเราวันนี้ก็คือ Professor Kenneth Doxey จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนนะคะอาจารย์ดวงกมลณัฐศรีจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ทางหัวหินทางโรงเรียนไกลกังวลเราก็มีอาจารย์สุรพงษ์นำในด้วยนะคะ Well, welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States.With the support of TOT Company Limited and the Faculty of Science and Chemical Society of Thailand. This is the third session of a six sessions training on green chemistry. And today we will focus on electrochemistry part two.May I now invite Professor Kenneth Doxey, Professor of Chemistry and Associate Vice President of Academic Affairs, University of Oregon, to lead the session. Welcome. And Professor Kenneth Doxey, please.
1: Are you seeing me or are you seeing computer? There we are.
0: Okay. Oh, now I see you.
1: So at the
0: club,
1: yes. Good morning to all of you. It is nice to be back for our third session now. These are going very quickly for us. 2 weeks ago, we met for our second laboratory session. I hope you enjoyed it as much as Jack and I did. We felt very much the way we did after the first session, which was, although we are 7,000 miles away, it felt like we were there.We felt we were in the laboratory with you, looking over your shoulders, trying to help, and being as close as possible to being there, even though we're so far away. In that first session, in our very first session, we did two very simple experiments relating to electrochemistry. As you recall, we prepared batteries from coins and from aluminum foil and copper.In our second session, we turned to analytical chemistry, and we looked at calcium carbonate content of eggshells, as well, I should remember this, shouldn't I, as the oxygen content of air. This week, we'll return to a set of experiments that are probably best described as electrochemistry. And in these experiments, we'll look at new ways to take this subject and modernize it.Maybe make it more interesting to our students by injecting issues of green chemistry and sustainability that we will teach along with the simple concepts of electrochemistry. As in our previous sessions, our intention is to focus on experiments, not on me talking too much, and so we will turn very quickly here to the experimental work and begin with that.
0: Professor Ken ก็บอกว่าการทดลองเราได้ทำได้เรียนกันมา2ตอนแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันถึง 7,000 ไมล์นะคะแต่ว่า Professor Ken ก็บอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเราทำการทดลองอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดแล้วก็ได้เห็นการทดลองที่เราทำกันจริงๆนะคะก็เหมือนกับว่าได้ดูใกล้ชิดกับเราการทดลองที่ได้เรียนทางด้าน Green Chemistry นะคะคุณครูทุกคนคงจำได้ตอนแรกเลยนี่เราก็พูดถึงในเรื่องการสร้างแบตเตอรี่ใช่ไหมคะจากใช้เหรียญนะคะแล้วก็ตอนที่สองเนี่ย ก็เป็นเรื่องของการหาปริมาณของออกซิเจนในอากาศแล้วก็การหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะการทดลองตอนที่1เนี่ยเป็นทางด้านอิเล็กโทรเคมิสตรีคือทางด้านเคมีไฟฟ้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคมีไฟฟ้านะคะในระหว่างการ อบรมเนี่ยนะคะโปรเซอร์เคนก็จะพยายามเน้นชี้ให้เห็นนะคะว่าเราสามารถใช้แนวทางใหม่ในการที่จะสอนการทดลองนะคะโดยที่มองในเรื่องของความอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะการใช้เคมีแบบกรีนซึ่งกรีนในที่นี้ก็คือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะโอเค can please continue
1: okay so let's turn then to the PowerPointAnd I will begin by introducing the first experiment. Okay. In each of our sessions, I like to begin with the principles of green chemistry. If we see them enough times, we will start to remember them. But I still need to see them every now and then, so listing them is always a good way to start.
0: ค่ะก็เราเริ่มต้นนะคะก็ดูที่กฎหรือว่าหลัก12ข้อของ Green Chemistry นะคะเราพูดซ้ำๆกันหลายๆครั้งเนี่ยก็จะทำให้จำได้เข้าใจว่าคุณครูทุกท่านก็มีเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยมีหลักการอยู่12ข้อเดี๋ยวเราทำการทดลองไปเนี่ยก็จะแนะ

0: ทำให้รู้ว่าการทดลองนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะถ้าเราสามารถคิดการทดลองที่เป็นการทดลองที่เข้าข่ายในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเนี่ยนะคะหรือมากกว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ถือว่าเป็น Green Chemistry แล้วนะคะโอเค
1: Good. Okay, so for our first experiment, we're going to explore the preparation of a solar cell, a device that will capture the light energy from the sun, or in our case, from a light bulb, and convert it to electrical energy. The basic idea behind this is that if we take a United States one penny, which is made of copper, and convert the surface to copper oxide, that copper one oxide is photoresponsive. And so by simply converting this surface layer of copper to copper oxide, we should be able to convert the copper coin to a photocell that will generate a photovoltage and a photocurrent we will also measure when it is illuminated with visible light. And the chemistry behind this, this is something we could discuss and something you can consider as teachers as to what the important issues are, but things like the properties of metals, copper in this case, metal oxides, oxidation reduction chemistry, electrochemistry. We'll do a little bit of graphing toward the end so that that can be introduced as well. And you may, as you consider this experiment, think of your own purposes as well, and you should be encouraged to pursue those purposes.
0: ค่ะวันนี้การทดลองวันนี้นะคะเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์นะคะโดยที่ใช้เหรียญเพนนีพอดีเหรียญเพนนีของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงนะคะจริงๆแล้วก็คือเรากำลังศึกษาสมบัติของตัวทองแดงนั่นเองนะคะในการทดลองเนี่ยนะคะก็จะใช้แนวทางแนวความคิดเนี่ยนะคะก็คือเปลี่ยนจากทองแดงเนี่ยให้เป็นทองแดงออกไซด์นะคะจะขอเรียกว่าเป็นคอปเปอร์ออกไซด์นะคะเป็นคอปเปอร์วันนะคะซึ่งเป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยพอหลังจากที่เราเปลี่ยนจากทองแดงให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสมบัติเนี่ยสามารถตอบสนองต่อแสงได้นะคะการทำเปลี่ยนให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยนะคะก็ทำให้เปลี่ยนมันคือจะเปลี่ยนตรงที่ผิวหน้านะคะซึ่งความจริงแล้ววิธีการเปลี่ยนให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยมีหลายวิธีการด้วยกันนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะทดลองการใช้แสงนะคะเปรียบเสมือนกับเป็นแสงอาทิตย์นะคะแต่เราจะใช้เป็นหลอดไฟแทนนะคะในการเปลี่ยนจากเหรียญเพนนีซึ่งเป็นทองแดงเนี่ยแล้วก็ให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์แล้วเราก็จะวัดการเปลี่ยนแปลงของแสงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นการเกิดกระแสขึ้นมาซึ่งเราสามารถจะวัดได้นะคะในการทดลองนี้ทำให้เราสามารถศึกษาได้หลายเรื่องนะคะเราก็จะดูว่าสมบัติของโลหะเป็นอย่างไรสมบัติของโลหะออกไซด์นี่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้อธิบายถึงเรื่องของปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันด้วยนะคะเรียนรู้ทางด้านเคมีไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เรายังได้ฝึกปฏิบัตินะคะในแง่ของการใช้กราฟนะคะในการที่จะมาอธิบายค่ะก็แนวทางแบบนี้นะคะก็สามารถใช้สอนให้กับนักเรียนได้ให้เกิดความคิดแล้วก็เอาไปดัดแปลงนะคะสำหรับใช้ในการทดลองอื่นๆได้ด้วยค่ะโอเค I finish
1: okay a little bit of background chemistry and some of this may be more complicated than I needed it to be so we'll just skip over that you'll see a little bit of color codingOn the left-hand side, I have green fingers pointing up for green things, and I have red fingers pointing down for things that are problematic about this experiment. The good news is that copper oxide is very easy to make. It's inexpensive. It's not toxic. And the good news is that, of course, it is a semiconductor, and it has a band gap, which is a property of a semiconductor, that matches well with solar light spectrum. So that means that copper oxide can capture solar light pretty efficiently. The bad news is that copper oxide is a little difficult to prepare sometimes. Oops, well, I just said it's easy to prepare. It's easy to reduce it inadvertently to metallic copper or to oxidize it to copper 2 oxide. So we've got to work a little bit carefully. And one of the preparations in the packet reports preparing copper oxide from aqueous solution, we're not going to do that, in part because it's a little more difficult. We're simply going to do a very straightforward preparation using a thermal method.
0: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเราก็จะดูเรื่องของcopper oxide นี่นะคะซึ่ง copper oxide เนี่ยมาเตรียมได้อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าหลายวิธีการนะคะแล้วก็เตรียมได้ไม่ยากนักนะคะไม่แพงนะคะแล้วก็ในแง่ของความเป็นอันตรายเนี่ยก็ไม่สูงนะคะcopper oxide เนี่ยมันมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำนะคะซึ่งเขาก็ได้ศึกษากันมาแล้วนะคะก็พบว่ามันจะมีช่วงห่างระหว่างเรียกว่าเป็นระดับของพลังงานนะคะซึ่งมันเหมาะสมที่เราจะมาใช้ทำเป็นเซลล์ไฟฟ้านะโดยใช้แสงเนี่ยได้นะคะคอปเปอร์ออกไซด์นี่สามารถถูก reduce ก็ง่ายถูก oxidize ก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกว่าระวังนะคะในการจัดการเพราะช่วงมันจะแคบมากนะคะมันสามารถถูกรีดิวซ์ไปเป็นโลหะคอปเปอร์นะคะหรือถูกออกซิไดซ์ไปเป็นคอปเปอร์ออกไซด์คอปเปอร์2ออกไซด์เนี่ยง่ายนะคะแต่ช่วงถ้าสมมติเราหาช่วงที่ดีเนี่ยเราก็สามารถจะมาใช้ในให้ทำเป็นสารกึ่งตัวนำนี้ได้ดีนะคะการทดลองนะคะในที่ชุดที่แจกไปให้เนี่ยก็จะมีการทดลองที่เราทำจากสารละลายแต่วันนี้เราจะไม่ใช้นะคะที่อาจารย์เคนจะทำให้ดูเนี่ยจะเป็นการทดลองที่ใช้ทางด้านการเผานะการทำให้ร้อนนะคะโอเคเคน please continue
1: So here's the chemistry that we can take advantage of to prepare our copper oxide layer on a piece of copper. The simplest is simply to heat copper in air, and the oxygen in the air will oxidize the copper. If we choose our conditions somewhat correctly, we will get copper 1 oxide. I've got that in a green box because that's the method we will use today.I thought it would be interesting to include other methods in the packet that you might consider with your students, although we will not work with those in our demonstration today. One that's described as a chemical method where we treat copper metal with copper sulfate in the presence of air. And again, there could be an oxidation to give the copper one oxide. Or there's a slightly more complicated electrochemical sequence that's described in the packet that I won't talk about that here at all.Okay.
0: Okay. I would like to have Ajahn Dungamung help me doing this, just right here.
1: Welcome, Ajahn Dungamung. I'm glad you made it.
2: Yeah. Okay. Thank you very much. นะคะในขั้นตอนการเตรียม copper one oxide เนี่ยนะคะมีได้3ขั้นตอนนะคะ3วิธีค่ะวิธีแรกก็คือวิธีทางความร้อนซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีแสดงให้เราดูด้วยวิธีนี้นะคะที่เขาทำกรอบสีเขียวเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือเริ่มจากเหรียญคอปเปอร์ที่1เพนนีของเหรียญ US เขาอะนะคะทำปฏิกิริยาโดยการเผาในอากาศออกซิเจนที่เกิดที่ใช้ก็คือออกซิเจนในอากาศนี่เองแค่เผาก็คอปเปอร์0ก็จะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์1นะคะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะส่วนวิธีที่2ถ้ากรณีที่โรงเรียนอาจารย์ไม่สามารถมีเบอร์เนอร์ที่เป็นเปลวไฟได้นะคะอาจารย์อาจจะใช้วิธีทางเคมีก็ได้ซึ่งวิธีที่2เนี่ยก็คือคอปเปอร์ที่วงเล็บ S คือคอปเปอร์ในรูปโซลิดคือเหรียญของเราเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะต้มอะค่ะต้มที่อุณหภูมิปกติเนี่ยนะคะอุณหภูมิให้ความร้อนระดับหนึ่งแล้วก็จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเหมือนกันอาจารย์ไม่ต้องไปหาฝาอะไรมาปิดด้านบนนะคะให้ออกซิเจนในอากาศเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยาในบิกเกอร์นั้นนะคะคอปเปอร์0ที่เป็นเหรียญของเราเนี่ยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสีมันก็เปลี่ยนไปก็จะเป็นคอปเปอร์1นะคะส่วนตัวที่เกิดออกซิเดชันรีดักชันอันนี้มันจะเกิด2ปฏิกิริยาในขั้นตอนเดียวเป็น redox นะคะก็คือ copper 2ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะคะส่วนอีกวิธีนึงเป็นวิธีทางเคมีไฟฟ้านะคะวิธีนี้อาจจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงจะต้องมีการ นำมีการผ่านกระแสเข้าไปนะคะเป็นคอปเปอร์เอสก็คือจากเหรียญเหมือนกันใช้น้ำเป็นตัวกลาง

0: คะแล้วก็จะผ่าน2ขั้นตอนเป็นปฏิกิริยา redox เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น copper 1 oxide ออกมาเหมือนกันนะคะนี่คือ3ขั้นตอนที่สามารถเตรียมเปลี่ยน copper 0เป็น copper 1ได้นะคะทั้งวิธีทางความร้อนวิธีทางเคมีแล้วก็วิธีทางเคมีไฟฟ้านะคะแต่ในวันนี้เราจะสาธิตให้ดูในวิธีทางความร้อนอย่างเดียวนะคะโอเค I'm finished
1: thank you here then to introduce what we will do we will start with a copper coin again we're working with the United States 1 cent piece and this could also be a euro one or two euro coins are made of copper I believe that you were working with 0.25 baht coins that were copper any copper coin obviously would work for that matter any piece of copper would work the procedure says to start by sanding the coin to smooth its surface we don't need to do that the procedure also says for us see if I can point here to use nitric acid to clean the coin we're not going to do that either because maybe you've done this when you put copper into nitric acid it makes nitrogen oxide fumes andJack and I and Kelly, our assistant, are in a small room here, and we don't want to die. So we're not going to use the nitric acid. There's no need to use it. We'll simply heat the coin in the flame of either a Bunsen burner, or I have a propane torch or a butane torch here. And under those conditions, we don't need to use the nitric acid. We don't need to use sandpaper. So the experiment really becomes very simple.
0: อันนี้เป็นวิธีการเตรียมของเขานะคะวิธีการเตรียมของเขาเนี่ยเขาใช้เหรียญของ US อ่ะนะคะแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งเหรียญ25สตางค์แล้วส่วนมากจะเป็น25สตางค์แล้วค่ะ50สตางค์ก็ได้แต่ต้องเป็นรุ่นที่มันเป็นออกสีทองแดงนะคะถ้าสีเหลืองจะเป็นทองเหลืองคงจะใช้ในกรณีไม่ได้นะคะก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์อ่ะนะคะที่เป็นทองแดงนะคะอันนี้เขาบอกว่าวิธีที่เขาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้ไนตริกถ้าเป็นกรณีของวิธีอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ไนตริกทำความสะอาดกรดไนตริกเนี่ยนะคะทำความสะอาดเหรียญก่อนให้สิ่งที่มันฟอร์มเป็นออกไซด์อยู่แล้วเนี่ยหลุดออกไปนะคะแล้วก็ถูๆให้มันสะอาดขึ้นหรืออาจจะให้สะอาดมากขึ้นก็อาจจะใช้กระดาษทรายขัดนิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเขาบอกว่าก็คือต้มในกรดไนตริกแต่ถ้าเมื่อไหร่คอปเปอร์มันถูกความร้อนแล้วก็ต้มด้วยกรดไนตริกแล้วเนี่ยมันก็จะให้ก๊าซที่เป็นในไนตรัสออกไซด์ออกมาซึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามันมีเป็นควันสีส้มๆตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นแก๊สพิษซึ่งเขาบอกว่าถ้าในการทดลองของเขาเนี่ยอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยก็ไม่ควรจะทำถึงแม้จะห้องแคบหรือห้องกว้างก็ตามนะคะมันก็จะเป็นการก่อให้เกิดแอร์มลพิษทางอากาศขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้เขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ทำวิธีที่เขาทำการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เพียงแค่เนอร์ก็คือรูปที่สไลด์ด้านบนตรงนั้นน่ะนะคะที่มีเปลวไฟขึ้นมาค่ะเป็นตะเกียงอ่ะนะคะก็แค่นำเหรียญที่ใช้กันตามท้องตลาดเนี่ยค่ะเอาไปเผาคอปเปอร์ศูนย์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์เลยนะคะ
2: ตรงนี้ต้องระวังในเรื่องนี้นะคะเรื่องการทำความสะอาดเหรียญ นะคะซึ่งการทดลองอื่นเนี่ยอาจจะต้องทำแต่การทดลองนี้นะคะที่จะทำให้ดูไม่จำเป็นนะคะสำหรับไฟเนี่ยค่ะไฟที่ใช้เนี่ยค่ะเดี๋ยวของเขาที่จะใช้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นตะเกียงสำหรับการเดินทางจะเรียกเป็นตะเกียงก็อาจจะไม่ค่อยถูกนะเป็นตัวที่ให้เปลวไฟนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น propane torch เนี่ยนะคะเป็นหัวไฟเลยเขาเหมือนกับปืนนะคะปืนยิงมาแล้วเป็นไฟซึ่งตรงนี้ก็หาซื้อได้นะคะแต่การใช้เนี่ยต้องระวังนะคะโอเค can please continue
1: okay so I'll show you pictures before we do it but here's what we will do we will simply take the coinHold it in the flame of the burner. And I wish you were doing this. I understand you will not do it today. We'll try to show you on the camera. But if we're unable to do so, you have to try this when you're back at your schools. When the copper is in the

0: right part of the flame, you will see it developing very, very pretty colors as various oxidation reactions occur. You can use the color to map out the regions of the flame, and you want to find an oxidizing zone. The best part is right where I'll show you when we do it, but where the brightest part of the flame meets the outer blue part of the flame. It'll look very brightly colored when you remove it from the flame. So let's see if I can point again. You will see it, most of the time, it will develop an ugly black coating, like here in the second picture. But as the coin cools, that black is copper 2 oxide. When the copper cools, it contracts. The copper 2 oxide does not contract, and it really flakes off, just like peeling paint on a house. And then once the coin is completely cooled, we can carefully wipe it and end up with just the copper 1 oxide layer on the top of the copper, as you see here in this bottom picture. And again, we'll demonstrate that in just a minute.
1: ค่ะอันนี้คือการทดลองในรูปของเขานะคะตามสไลด์คือเขาก็ใช้คีมคีบเนี่ยคีบเหรียญนั้นๆแล้วก็จ่อไปที่เปลวไฟนะคะจะเห็นว่ารูปในเหรียญด้านบนที่เขียนว่าin flame ก็คือที่เมื่อเข้าไปในเปลวไฟเนี่ยนะคะก็จะเห็นเป็นสีออกสีส้มๆแดงๆนะคะเหลืองๆตรงนั้นคือในขณะที่เหรียญเนี่ยอยู่ในเปลวไฟนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ดึงเหรียญออกมาจากเปลวไฟก็จะพบว่าสีเนี่ยมันเริ่มออกเป็นสีดำๆนะคะนั่นก็คือเป็นส่วนที่คอปเปอร์เนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะพอหลังจากเย็นก็จะเห็นว่าส่วนดำๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ถูกออกไปนะคะสีของเหรียญทองแดงเดิมที่เป็นคอปเปอร์ศูนย์เนี่ยก็จะออกเป็นสีออกชมพูนิดๆตรงนั้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะของมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์นะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมอาจารย์ดวงกมลนิดนะคะตอนที่เราเผาเรียกว่าเผาแล้วกันนะเผาเหรียญเนี่ยนะคะเราต้องเลือกไฟให้ถูกต้องนะคะปกติเนี่ยเวลาเราดูเปลวไฟเนี่ยมันจะเห็นเป็นชั้นนะคะเราจะไปเผาตรงที่ชัดที่สุดหรือว่าที่สีฟ้าตรงกลางๆของเปลวตรงนั้นคือจะให้ความร้อนสูงที่สุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนที่อาจารย์ดวงกมลอธิบายนะคะเราเปลี่ยนจากคอปเปอร์เนี่ยไปเป็นคอปเปอร์ออกไซด์ซึ่งคอปเปอร์ออกไซด์นี่มี2อย่างมีคอปเปอร์1กับคอปเปอร์2นะคะตอนเราเอาออกมาเราเห็นดำๆนะคะอันนั้นคือของผสมระหว่างคอปเปอร์1กับคอปเปอร์2ที่จะหลุดลอกออกไปได้ง่ายก็คือคอปเปอร์2ออกไซด์ฉะนั้นหลังจากเราเผาออกมาแล้วเนี่ยพอมันเย็นลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ส่วนที่หลุดลอกไปนั่นคือคอปเปอร์2ออกไซด์ส่วนคอปเปอร์1นี่คือสีแดงๆก็คือรูปที่3ข้างล่างนะคะโอเคเคน please continue
0: okay and I think what I'm going to do now is we'll stop and we'll show you how to prepare the copper oxide surface and then while it's cooling I'll show you the few more slides that I have before we complete the rest of the experiment so maybe we'll switch overback to the camera here and we'll see if we can zoom in a little bit. Oh, that's, I'm sorry.
2: What
0: I have here is a butane powered burner.
2: Okay, go ahead.
0: And this, you can find these many places. Jewelers like to use these, or plumbers. Cooks will use them for finishing certain desserts, at least in this country. This costs 200 baht, so not too expensive. And what I'm going to do is try not to hurt Jack.
2: ค่ะที่เท่าถืออยู่ในมือนั่นนะคะก็คือที่เขาเรียกว่า propane torch เนี่ยเราจะเห็นเปลวออกมาเลยซึ่งอันนี้เขาบอกว่าที่อเมริกานี่หาซื้อได้ง่ายนะคะสำหรับใช้ในเรื่องของทางด้านทำไอ้พวกอัญมณีแล้วก็พวกซ่อมท่ออะไรเงี้ยบางทีก็ต้องใช้ที่สำหรับในการเชื่อมนะคะแล้วก็ในการทำอาหารบางอย่างเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะแต่บ้านเราก็เข้าใจว่าน่าจะหาซื้อได้แต่หาซื้อยากนะคะยากมากเคยลองหาซื้อดูค่ะ
0: Okay. Then I'm holding the penny with tweezers and I'm going to hold it you can see the bright part of the flame very clearly it's hard for you I think to see the rest of it but I'm going to try to hold the coin
2: เห็นส่วนสีฟ้านะคะ
0: right part.
2: นะคะเขาก็เรียกว่าสอดเข้าไปเลยตรงกลางของไฟสีฟ้าที่จัดๆตรงนั้นนะคะ
0: I'm going to try turning it. I don't think you'll see this very well.
2: Can see some, hardly.
0: Many further?
3: Yeah. Oh yeah, she can get right at me.
0: Okay, here we go. Can you see the different? There, that's great. You can see the very bright.
2: เห็นเหรียญใช่ไหมคะ แดงขึ้นมาเห็นนะคะ ไม่ทราบทางไกลกังวลได้ทำไหมคะอาจารย์สุรพงศ์ได้ทำไหมคะ
4: ครับผมจะลองเผาด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับ
2: ค่ะอาจารย์ระวังนิดนะคะ
0: I'm seeing a nice red color so I'm going to stop
2: Yes we can yeah we can see very clear here
0: Okay and now we're going to set that aside and let it cool and then I'll show you what happens to it Remember now that you don't want to do what I did when I first did this This is hot. So don't touch it for a little while. I'm going to set it on this tool just to cool off. Okay, and while that's cooling, let me talk to you for a few more minutes. We'll go back to the slides, maybe. And I'll show you the last
2: one. ปล่อยให้เย็นลงนะคะ เดี๋ยวจะอธิบายต่อนะคะ Okay, go ahead.
0: Okay, so if we go to the slides.Oh, you do have Flamner and Huahin. Okay. Can we watch to see how Huahin's doing?
2: Okay. ขอทางหัวหินด้วยค่ะ They use just alcohol burner.
0: Okay, I was going to try that and I did not have time, so I'm very interested to see if it works for you. With the burner, you will certainly want to explore the part of the flame. If you start depositing carbon, then you're not in the right place.
2: ค่ะ อาจารย์สุรพงศ์ต้องให้เหรียญเข้าไปตรงกลางเฟรมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนเป็นควันอย่างเดียวต้องเข้าไปตรงกลางเฟรมเลย
0: Be careful All right It's when I have done this before one of the most interesting parts of the experiment has been learning about the flame chemistry just by exploring the flame with the coin and seeing the different color changesAnd realizing that means things about what chemistry is happening in the flame.
2: ค่ะ จันเคนบอกว่าความจริงเราใช้ตรงนี้ดูได้เลยเกี่ยวกับเรื่องเคมีของไฟเลยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าไปในเซ็กชันในส่วนที่เป็นสีที่มันออกแดงจะเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นทางฟ้าจะเป็นอีกแบบนึงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเหรียญด้วยเห็นไหมคะ
0: I think you could probably let that cool now, and we'll see how it works.
2: ค่ะออกจากไฟได้แล้วค่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็นลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามันเกิดขึ้นแค่ไหนอย่าลืมเอาอะไรรองนะคะเอาไอ้ตัวที่กั้นนั่นก็ได้ค่ะ
3: Yeah, good job. I think that's going to work.
0: All right. So now let's go to the slides.
2: Okay.You can continue your explanation.
0: Okay, so here's what we'll do now. We'll with the coin itself, I'll show you the copper 2 oxide and how we remove it. But then what we'll do is simply hook it up. And here I'm looking for my pointer again. There it is. Here, actually, we've made it even simpler than this. The packet says to place the coin between 2 clean copper strips to make a sandwich.And that took too much trouble for us. So what we found, we just hook the coin directly up to a clip without the copper strips, and it still works fine. So we'll show you that. But then we'll put the coin hooked up to a voltmeter into the electrolyte solution. We don't need a stir bar in there. We'll put in a second, we're using just a second penny as a second electrode. And then we'll measure voltage and current before and after we turn a light on.Those pictures are from a workshop that we held in Kuwait. I enjoyed the pictures, so I thought I would share them with you today.
2: ค
1: ค่ะอันนี้พอหลังจากที่เราเตรียมเหรียญได้แล้วอ่ะนะคะที่เหรียญเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์1แล้วอ่ะนะคะอาจารย์ก็เอาคอปเปอร์2ที่มันเป็นดำๆออกไปก็จะเหลือส่วนที่ออกเป็นชมพูชมพูส้มๆตรงนั้นน่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่ส่วนที่เป็นเคมีไฟฟ้าละอันนี้คือเราเตรียมอิเล็กโทรดเซลล์ตรงนั้นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีตามรูปอ่ะนะคะก็คือตัวมัลติมิเตอร์ที่เราจะใช้วัดกระแสที่จะออกมานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเหรียญนะคะที่เราเตรียมได้เนี่ยเราจะต้องคีบไว้กับแผ่นทองแดงซึ่งเขาบอกว่าแผ่นทองแดงเล็กๆตรงนี้นะคะตามรูปอาจารย์จะเห็นว่ารูปด้านตรงนั้นจะมีแผ่นทองแดงอยู่ด้านบนเล็กๆ2แผ่นนะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชกับแซนด์วิชก็คือเป็นขนมปัง2ข้างนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นเหรียญของเราก็คือคล้ายๆกับไส้กรอกหรือแฮมตรงนั้นหลังจากได้อย่างนี้แล้วอาจารย์ก็คลิปกับตัวหนีบนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะคะส่วนอีกด้านนึงอาจารย์ก็ต้องมีแผ่นทองแดงอีกแผ่นนึงที่จะทำให้ขั้วมันเกิดอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นอาจารย์ก็จุ่ม2อิเล็กโทรด2อันเนี้ยนะคะ2ด้านเนี่ยลงไปในบิ๊กเกอร์ซึ่งมีอิเล็กโทรไลท์คืออิเล็กโทรไลท์ในที่นี้จะเป็นโซเดียมคลอไรด์เกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริมาณก็จะประมาณ15มิลลิลิตรปริมาณมากน้อยเนี่ยขึ้นกับบิ๊กเกอร์ที่อาจารย์ใช้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น15เป๊ะๆถ้าเราใช้บิ๊กเกอร์40เราก็อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึงแต่ส่วนที่สำคัญก็คือว่าปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้เนี่ยนะคะจะต้องค่ะความเข้มข้น 0.1 โมลาร์แล้วก็ปริมาณของสารละลายเนี่ยค่ะจะต้องอยู่ในระดับที่เหรียญจุ่มถึงในขณะที่เพลทแผ่นของคอปเปอร์เนี่ยค่ะต้องอยู่เหนือสารละลายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงการทดลองกันอีกทีนึงก็ได้แต่อันนี้เป็นแค่หลักการเฉยๆนะคะโอเค please continue
0: okay I'm watching in Hua Hin and I am thinking that I don't remember if the 0.25 baht coin is really copper or if it's some other metal so if they are having trouble it could be because it is not a pure copper coin they're working withBut we'll try and see.
2: ค่ะที่กังวลที่ทำนะคะเราใช้เหรียญ25สตางค์แต่เราไม่แน่ใจเราอาจจะไม่ใช่เครื่องเป็นทองแดงทั้งหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราดูผลการทดลองเราก็จะพอบอกได้ว่าใช่ทองแดงหรือไม่นะคะเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ดวงกมลอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซตตั้งทำให้เป็นขั้วสองขั้วนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือเราจะฉายแสงแล้วก็จะดูการเปลี่ยนแปลงก่อนฉายแสงเราก็จะวัดอ่านก่อนฉายแสงแล้วก็หลังฉายแสงโอเค can please continue
0: okay I need to hurry because I see Ajahn Sirapong wants to do the experiment very quickly okay so the procedure here once we prepare the cell we will measure a voltage in the dark or at least without our light turned onAnd the procedure in the packet says to wait for quite some long time. We're not going to wait that long because we're not that patient. But we'll measure the voltage, and then we'll turn the light on, see what happens, and we'll repeat that cycle several times. Again, the packet says go for 30 minutes. We're not going to go for 30 minutes today, but we'll do it in a short time just so you can see what happens. And if you really want to, this can be set up inside a box so that the dark experiment it really is dark but in our experience that's difficult to arrange it's hard to keep from bumping things and so we're just going to say that it's dark when we don't have our light bulb turned on and it's light when we do and we'll still see a difference
1: ค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการทดลองนะคะหลังจากเตรียมชุดอิเล็กโทรเคมิสทรีที่เป็นสำหรับการทดลองแล้วเนี่ยนะคะมาถึงวิธีการทดลองเราก็จะต้องเริ่มวัดค่าโวลต์ของเซตที่เราเซตไว้เนี่ยนะคะของชุดการทดลองเนี่ยนะคะโดยดูจากพื้นฐานค่ะในระดับเริ่มต้นของมันเนี่ยต้องอยู่ในที่มืดก่อนขั้นแรกอาจารย์ก็ลองเปิดตรงตัวโวลต์มิเตอร์มาที่ต่ำที่สุด ตรงนี้เขาเรียกคอมเมนต์ว่าประมาณ200มิลลิโวลต์นะคะถ้าแม็กซิมัมเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเหรียญคอปเปอร์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งของเราเนี่ยจะเป็น25สตางค์นั่นก็คือ 0.5 บาท for Thai coins นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเราจะต้องทำใน2ภาวะนั่นก็คือภาวะที่มืดแล้วก็ภาวะที่สว่างนะคะจากที่ทำการทดลองตรงนี้ก็แต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์จะมีแสงหลอดไฟอะนะคะซึ่งหลอดไฟเนี่ยก็จะประมาณ100วัตต์เป็นโคมไฟธรรมดาหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องปิดแล้วก็ปิดใช้เวลาสักประมาณ30วินาทีแล้วก็อ่านค่าโวลต์ที่ได้นะคะแล้วก็เปิดไฟใหม่จ่อไฟไว้30วินาทีแล้วก็อ่านค่านะคะแล้วก็ปิดอีกทำปิดเปิดไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลสักครึ่งชั่วโมงนะคะอาจารย์ก็จะได้ค่ามาจำนวนหนึ่งประมาณ30ค่าพอได้ค่าที่มืดที่สว่างของค่าโวลต์ที่ได้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะต้องนำมาพล็อตกราฟแล้วก็ดูซิว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชุดเคมีไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะใน2ภาวะที่ทำการทดลองนี้นะคะนั่นก็คือพลังงานที่เราได้รับเนี่ยนะคะจะเป็นพลังงานแสงที่เกิดขึ้นตรงหลอดไฟทำให้เกิดปฏิกิริยานะคะ
2: เสริมอาจารย์นิดนะคะการที่บอกว่ามืดกับสว่างเนี่ยหรือว่าก่อนใช้แสงหรือหลังใช้แสงเนี่ยนะคะคือถ้าจะให้ได้ค่าที่ดีเนี่ยก็ควรจะให้มืดจริงๆนะคะโปรเซอร์เคนเขาก็บอกว่าเขาลองทำแล้วคือใส่เอากล่องหรือใส่ตู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาบอกทำงานมันไม่ค่อยสะดวกฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็ใช้สมมุติเอาละกันว่าการมืดและสว่างก็เพียงแค่เปิดไฟกับปิดไฟนะคะเดี๋ยวเคนเขาอาจารย์เคนบอกว่าวันนี้ทำเนี่ยเราไม่ทำถึง30นาทีนะคะเพียงแค่ทำให้ดูให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคงคุณครูคงกลับไปทำเองนะคะโอเคเคน please continue
0: okay let's go back to the camera now instead of the slides and I'm going to show you what happened to that coin that we heated maybe Kelly can zoom in for us Wade is not here today by the way but Kelly is working with usIt's already coming off. Here's the coin. Remember how red it looked before? Now look, it looks black. It's because as it cooled, it picked up the oxidation at the lower temperature gave copper 2 oxide. But do you see what's happening behind here? Even just touching it, the copper 2 oxide has flaked off. And what we're going to do is just very gently, not sandpaper, this is just very soft paper,I'm going to rub at this surface.
2: เมื่อกี้นี้อาจารย์เห็นว่าตอนออกมาจากไฟใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วพอปล่อยให้เย็นลงเนี่ยจะเป็นสีดำสีดำนี่คือ copper 2 oxide นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเนื่องจากว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังทำปฏิกิริยาต่อกับออกซิเจนมันก็เลยเปลี่ยนเป็น copper 2 oxideอันนี้สามารถเอาออกได้ง่ายๆนะคะแค่เช็ดออกไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทรายนี่เขาใช้กระดาษธรรมดาเช็ดเบาๆ copper 2 oxide ก็ออก
0: You can see how it's peeled off of this side. I haven't even done anything. It's peeling off. I can just wipe that the rest of the way. And underneath, now you see the red color? That's the copper oxide that we're hoping for. It's not a complete coverage, but we'll see how it works. I think this one looks pretty good.I've just made a mess here with the copper 2 oxide. But now I'm going to let Jack take over.
2: ตอนที่เผานี่นะคะก็ถ้าสมมติว่าเราใช้เรียกว่าบริเวณที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ส่วนที่ไม่โดนไฟแรงๆมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาอันนี้ที่เขาทำนี่เขาก็บอกว่าบางส่วนมันไม่เกิดเราจะเห็นเป็นสีแดงเป็นหย่อมนะคะแต่ก็เพียงพอที่จะใช้งานได
3: ้Set this so they can see okay. The numbers that way.
0: So now Jack's going to do what everybody was already doing in Huaheen, but we'll see if we can do it as well. We have our salt water. We've got. Can you show them what you did instead of the sandwich? We didn't make the copper plate sandwich. Look, you just hooked the clamp directly to the coin. That works just fine. And then the other electrode is hooked up to a copper coin that we have not treated. with the heat. Oops.
2: ที่อาจารย์เคนเขาทำเขาบอกว่าแค่หนีบด้วยปากคีบเนี่ยก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้

0: ป็นแซนด์วิชก็ได้แต่ไม่เป็นไรคุณครูลองทำทั้งสองแบบนะคะลองทำทั้งที่ใช้คอปเปอร์แผ่นคอปเปอร์แผ่นทองแดงเนี่ยหนีบด้วยนะคะลองเทียบกันดูว่าหนีบกับไม่หนีบแล้วมันต่างกันเยอะไหมนะคะให้นักเรียนลองทำดูได้ค่ะ
1: Turn this on. This time. Is that deep enough? That looks perfect. All right, so we've got it in there and we've got the multimeter hooked up. We find this tends to change quite a bit for a while.I'm trying to read it upside down. Well, you can't. Let's see if we can get this where you can.
2: There we go.
1: Oh, perfect. Now I can read it too.
0: เราจากที่เขาแสดงนะคะจะเห็นว่าดูการตั้งชุดการทดลองนะคะดูระดับของการวางด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถือว่ายังไม่ได้เปิดไฟส่องแสงอะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือที่มืดนั่นเองให้เราอ่านค่าตรงโวลต์มิเตอร์นะคะดูว่ามีกระแสเท่าไหร่ก่อน
1: And what we find is it takes a long time for the voltmeter to settle down. I think there's chemistry happening at the copper surface with the salt water. We're not going to wait until it settles down because it will get boring for us. But when it starts to slow down moving, then we'll see what the light does.
0: เขาบอกว่าตอนนี้โวลต์มิเตอร์มันยังไม่นิ่งนะคะมันใช้เวลาสักพักหนึ่งอันนี้ก็คิดว่าปฏิกิริยาเคมีกำลังค่อยๆเกิดนะคะเดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะฉายแสง
1: Okay, so we're gonna try it. It's at about minus 18 millivolts now. These are millivolts. Okay, so we're not gonna power our house with it. Now we're gonna turn the light on. Watch the meter.Oh, it's not plugged in. There we go.
0: ตอนนี้จะใช้จะส่องไฟแล้วนะคะ
1: We're trying not to blind the camera.
0: ให้ดูเออว่ามันเปลี่ยนแปลงขนาดไหน Could lead to
1: braking trouble in bad driving condition. Well,
2: I see it's not
1: there. Here, this is going to be hard for us. The camera is seeing the bright light and it won't see anything else. And we need the light over right in front here where the voltmeter was.You're going to have to trust me on this one. It was at minus 18. Now it's at zero.
0: ค่ะก็เมื่อกี้นี้อ่านตอนก่อนฉายแสงได้ลบ18มิลลิโวลต์นะคะตอนนี้บอกว่ามันขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น0อยู
1: ่ Now turn it off again. All right. Malfunction.
0: ยังไม่ค่อยเวิร์ก ยังไม่ค่อยได้นะคะ
1: Sorry
2: One more try
0: Well that's the experiment is right Sometimes it works sometimes doesn't
1: That's right and it doesn't work when there are a lot of people watching
2: What we got
0: That's always true ที่ใครกังวลเป็นไงคะอาจารย์สุรพงษ์คะ
1: But we'll get it. The problem with, I was afraid of the light with the camera making it so we can't see everything, but we'll try here. And maybe you'll trust me to read the meter for you.
0: ค่ะเขาบอกว่าแสงไฟในห้องส่งก็มีส่วนรบกวนเดี๋ยวจะลองเช็คโวลต์มิเตอร์ใหม่ก่อนนะคะทางอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะอาจารย์เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะได้ทำไหมคะ
3: ก็พยายามจะทำตามอยู่ครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักกำลังลองเผาเหรียญอีกครั้งหนึ่งเพื
0: ่อในเรื่องการทดลองนี้ก็คือตัวพระเอกของเราอันนี้ก็คือคอปเปอร์วันออกไซด์แต่ถ้าเราเตรียมคอปเปอร์วันออกไซด์ได้ไม่ดีเนี่ยนะคะเพราะคอปเปอร์วันออกไซด์จะเป็นกรดแสงนะคะถ้าเราไม่ได้คอปเปอร์วันออกไซด์มันก็รับแสงไม่ได้นะคะ
1: We've got zero right now. We're going to turn the light on.
2: Don't show this because that's going to just blind the camera. You can.
1: Oh, yeah, good. Okay, here.
2: Yeah, there you go.
1: Okay, so now we're turning the light on. Let's see what happens. Nothing.
2: Nothing.
1: All right. There's something wrong.
0: ที่อาจารย์เคนพยายามจะแสดงให้ดูก็คือพอเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเซอร์กิตมันอะไรนะวงจรไฟฟ้ามันก็เกิดขึ้นโวลต์มิเตอร์ควรจะเพิ่มนะเราเห็นคุณเทสต์แสดงเพิ่มขึ้นทันทีนะคะแต่ยังเขาบอกยังไม่เห็นเลย

0: It's true. Although I sure thought that was a good one.
1: Okay, can you watch your mirror?
0: Yeah.
1: Let me see.
0: That's good.
1: Is that too deep?
0: No, that's good.
1: Okay. Still?
0: Alright, we're going to try that one again.
1: What's your meter say?
0: Let's just go to the meter
1: good.
0: Again.
1: We got some numbers. Let's
0: the meter is showing about 30 millivolts before the light's on. It's going down some now.
2: You read the?
0: Let's go for it. No, I gotta set this down.
1: Let's try this.
2: ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ
1: Oh no.
0: It worked every time yesterday. Well, try it. Here. Let me get the light on. Light off.
1: Oh, okay.
0: There we go. Okay.
1: All right.
0: The light off.
1: See if it'll settle down.
0: It's going down and down.
2: นะคะตอนนี้จะเห็นว่าพอเราปิดไฟนะคะดูในจอเนี่ยมันก็ตัวเลขก็ลดลง
0: Okay. Sometimes I think we have to be patient. But I'm not very patient. So it's at about 4. 3.5, the light on. Oops, I just broke it.
1: Oh no.
2: คุณครูเห็นไหมคะเห็นตัวเลขเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: Can you reach it?
0: There we go. The light back on.
3: Okay, ครับเห็นแล้วครับ
2: เดี๋ยวดูอีกที
0: Okay. Light off again.
1: There we go.
0: Back down.
2: Okay, นะคะ
0: So we're getting 16, 17, 18 millivolts.
1: And light back on.
0: Can you get it? Lights back on.
3: Okay.
1: Okay.
0: And we're going to do this. Let me turn the meter now from volts to current. This is a microamp scale. With the light off, there's no current. With the light on, 4 microamps. Okay, light off. Back down to 0. All right, so it's working. So we're measuring, here's, again, current. We're getting about 4 microamps. And voltage. This keeps changing, but there with the light on, we're at about 13. And the light off. So we're getting about 15 or 16 millivolts of voltage. So perfect, that's what we hope to see.
2: ค่ะอันนี้เขาบอกว่าที่เขาที่อาจารย์เคนทำเนี่ยนะคะก็สรุปว่าได้ประมาณ15-16มิลลิโวลต์นะคะอาจารย์ดวงกมลก็ทำทางนี้เหมือนกันนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าเป็นเพราะแสงไฟในห้องด้วยนะคะเราลองเอากล่องครอบเลยเราจะอ่านค่าได้ค่าหนึ่งพอเราเปิดขึ้นมาก็คือแสงจากห้องอ่ะมันจะเปลี่ยนทันทีนะคะถ้าเราฉายแสงด้วยไฟก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะคะว่าเคนWe did over here to Ajahn Dongkamon try to set up her experiment, and at first she could hardly read or see any movement, but then she put cover with the box, and then we read
0: uh-huh.
2: first. We put open the box, then it's increasing, like how many 10 millivolt or so, something like that. Can we just explain that because of the light in the room itself also worked?
0: Mm-hmm. Yes, absolutely. Uh-huh. That sounds great. So it really worked there for you too.
2: ค่ะก็คุณครูเข้าใจใช่ไหมคะที่อาจารย์ดวงกมลพยายามทำตรงนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องที่มีแสงนีออนแสงไฟในห้องอยู่แสงไฟในห้องเองนี่ก็เข้ามารบกวนนะคะนะคะที่ก็ลองดูว่าลองปิดเลยก็เราอ่านค่ามิลลิโวลต์อ่านค่าแสงไว้ก่อนค่าหนึ่งค่าโวลเทจค่าหนึ่งพอเราเปิดกล่องเราก็จะอ่านค่าจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะนั่นคือเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นแล้วอะค่ะนะคะก็อาจจะใช้อย่างนี้อธิบายด้วยแต่ยังไงก็ตามที่สำคัญก็คือตัวคอปเปอร์วันออกไซด์นะคะเราต้องได้คอปเปอร์วันออกไซด์ก่อนอาจารย์สุรพงศ์เป็นไงคะ I'm asking to Hua Hin

0: how is they doing?
1: อาจารย์ครับคือพวกเราเตรียมเป็นพวกเป็น copper one ไม่ได้นะครับมันจะลักษณะของเหรียญจะไม่ออกเป็นสีดำแดงครับยังดำอยู่ครับ
2: อาจารย์ลอกไอ้ดำๆออกก่อนนะคะอาจารย์เอาทิชชู่ขัดไอ้ดำๆออกนิดนึงอะค่ะบางทีสีแดงๆมันจะอยู่ข้างใต้สีดำอีกทีอะค่ะ
1: ครับคือพยายามแล้วครับอาจารย์ดวงกมลครับมันยังเป็นกระดำกระด่างครับมันไม่ออกเหมือน
2: อาจารย์ลองกระดำกระด่างนั้นใช้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีบางส่วนเป็น copper one แล้วอะค่ะอาจจะเพราะว่าเบอร์เนอร์อาจารย์ไฟร้อนพออาจก็อาจจะเป็นได้แต่คิดว่ามันมีบางส่วนที่เป็น copper one แล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็น copper two เนี่ยมันต้องได้ copper one ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์สุรพงษ์ลองเนี่ยค่ะเอากล่องอะไรมาครอบให้มิดเลยนะคะแล้วลองอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ก่อนแล้วพอเปิดกล่องแล้วก็อ่านค่าอีกทีหนึ่งCan อาจารย์สุรพงษ์ try over there and he's afraid that he could not get copper one oxide correctly because of maybe the burner the temperature is not right
3: I think it's possible though I was encouraged seeing the coin in the flame it looked like there were regions of the flame that could be useful so I think this is something that will require some experimentation not for us right now but the more times we try preparing the coin surfaces eventually we find that we find the right part of the flame or the right type of flame to make it work
0: Yeah, and also the way set up, like you hook up as an electrode. If we didn't get to the contact to copper one oxide, maybe that doesn't work either, right?
3: It's possible, although I think that because the coin itself is copper and serves as a conductor, that it should complete the circuit for us. But we've, you know, even though we've done this a lot of times, Jack has a pile of.Coins over here. I hope it's not illegal to do this to coins, but we have some that we thought looked great, a very bright or red surface that actually didn't work very well. And then one of the best ones, I think it was this one, really didn't, they didn't look very good at all, but they just had a little bit of a red, I'm trying to see if I can get it on the camera.I can't, I'm just going to look at it the wrong one. Just a little bit of red color in the center, but it was enough. There we go. That one, this one, gave a really nice photo response. So it just takes a little practice and a little bit of luck, but it really does work.
0: ค่ะ อาจารย์เคนก็บอกว่าอยู่ที่เราเลือกตัวเหรียญด้วยเหมือนกันนะคะเหรียญ25เซนของ25สตางค์ของเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นทองแดงล้วนๆหรือเปล่าอันนั้นต้องทงไปเช็คดูเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามก็คงต้องเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ต้องลองแล้วลองอีกนะคะ So I just tell everyone that keep trying
3: Right You know I'm thinking that when I come out to Bangkok in March maybe I'll bring some US 1 cent coins with me and this is one that we can try againwhen I'm there to see if it helps to be there in person.
0: ค่ะอาจารย์เคนจะมาวันที่17มีนาคมนะคะเราอาจจะเอาการทดลองนี้มาทำอีกทีหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยนะคะแล้วเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ

รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ดูที่มิเตอร์นะครับ
1: ไฟห้องใช่ไหมคะ
0: ปิดไฟทั้งห้องนะครับแล้วก็เราใช้แสงจากโคมนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับไม่เห็นแล้วก็
1: ไม
0: เป
1: ่เป็
0: ิน
1: ไร
0: ด
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์อ่านอาจารย์อ่านให้เราแล้วกัน
0: นะฮะอันนี้
1: they try over there they try turn
0: อั
1: off
0: นนี้
1: the light
0: ไฟไม่ได้อยู่ที
1: in
0: ่
1: the room
0: ที่ตรงสารนะครับไฟจะอยู่ที่ตรงมิเตอร์ครับทีนี้ไฟจะไปอยู่ที่คอปเปอร์ครับ
2: That's why it was dark.
0: นี่ครับครับผมอาจารย์เห็นไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับเราย้ายไฟไปที่มิเตอร์ครับคือไม่ให้ตรงบริเวณคอปเปอร์โดนแสงนะครับ
1: อาจารย์ก็ใช้ไปที่อื่นนะที่อาจารย์
0: ยังอยู่
3: อาจารย์ปิดไฟตรงนั้นก็ได้อ่าน
0: ครับ
1: Ken, I think they turn off the light in the
0: room. ทีนี้เอาเข้ามาที่
2: UC Berkeley Business School Professor Robert Cole who studies the
0: เนี่ยวงมันจะเพิ่มขึ้นครับตอนนี้
1: you can see it's move right
0: แสงอยู่ที่ตรงคอปเปอร์ครับ
2: I don't know what the scale is but
0: มันเพิ่มขึ้นครับ
1: right on the copper one oxide so you can see that it move
2: So you've already done some things that I think maybe your students would like to do in the classroom with you. So was it working? It's such a simple experiment that you can try things. You can be a researcher. You can do experiments with the experiment. And I think students really enjoy that opportunity. So here was a great example. You found that it wasn't working. You had a hypothesis. You said the room lights might be a problem.And you tested, and sure enough, it worked for you. It would be interesting.
1: ตรงนี้เราก็อธิบายได้เหมือนกันนะคะให้กับนักเรียนว่าไฟในห้องเองเนี่ยก็มีผลนะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าการที่เราสร้างเซลล์ขึ้นมาเราบอกจะเป็นใช้เซลล์แสงอาทิตย์นะคะแต่เราก็ใช้จำลองเอาก็คือแสงไฟของเรานั่นเองซึ่งจริงๆแสงไฟในที่นี้ก็ใช้ไฟห้องนี่ก็ได้ก็คือครอบกล่องใช่ไหมคะแต่มันอาจจะเห็นแล้วไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าไฟไม่ได้เจาะลงที่ตรงคอปเปอร์วันออกไซด์โดยตรงนะคะแล้วก็ลองให้นักเรียนลองได้เลยเอาไฟห้องทีหนึ่งแล้วก็มาฉายแสงอย่างนี้ทีหนึ่งดูซิว่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่ากันไหมอย่างไรนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์เป็นการทดลองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะให้นักเรียนได้ลองดูแล้วก็ดูซิว่ามันมีผลอะไรอย่างไรค่ะOkay, Ken, I just talking about the room light, about you say you're talking about observation is important, and let the student try, yes.
2: Good, thank you. Some other observations or questions they might have that would be easy to test. When I was working with this experiment at home, I had a 60-watt light bulb instead of the 100-watt. I didn't bring it with me, but students might ask, or you might encourage them to ask, would that make a difference?And that would be such a simple experiment to try.
1: ค่ะอีกอันนึงที่อาจารย์เคนแนะนำก็คือกำลังไฟก็สำคัญนะคะเราจะให้นักเรียนลองไฟ60วัตต์ไฟ100วัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเปลี่ยนกำลังวัตต์ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลที่ให้เนี่ยแตกต่างกันคือมันเพิ่มขึ้นมากน้อยไม่เหมือนกันอันนี้ก็เอามาใช้ในการอธิบายกันได้
2: Okay. We also When Jack and I were working with this, we asked ourselves other questions too. We said, what about the electrolyte solution? It's 0.1 molar sodium chloride. Would it make a difference if the concentration of salt was different? We didn't know the answer, but we had a simple way to find out. We made saturated sodium chloride solution and we tried it. And I don't think it helped.
4: It didn't work.
1: ค่ะอีกอันนึงก็เราดูว่าในการทดลองเราเนี่ยมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นๆอีกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหมคะที่เราใช้คือ 0.1 โมลาร์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยถ้าความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปล่ะหรือแม้กระทั่งว่าชนิดอิเล็กโทรไลต์เปลี่ยนล่ะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะให้นักเรียนลองดูได้นะคะนี่คือการทดลองค่ะ
2: And one other thing we thought about we had the electrolyte was in a beaker made out of Pyrex glass, and we wondered, well, Pyrex absorbs ultraviolet light, and I don't think a light bulb gives very much ultraviolet light, but we were curious whether replacing the Pyrex with something that would be maybe just clear plastic or regular glass instead of Pyrex that would not filter ultraviolet light, would that make a difference? I don't know the answer to that because we didn't try it, but maybe your students will and you'll find the answer.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนก็เชิงช่วยแนะนำมานะคะว่าไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะให้คิดนะคะคิดนะคะ อะไรอีกปัจจัยอีกที่อาจารย์เกี่ยวข้องนะคะเราก็จะเห็นว่าที่เราใช้นี่เราใช้บิ๊กเกอร์ซึ่งทำด้วยไพเร็กซ์เป็นแก้วไพเร็กซ์นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นล่ะคะเป็นวัสดุอื่นที่ใสนะคะอะไรก็ได้อาจจะเป็นพลาสติกแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าอาจารย์เขายังไม่ได้ลองทำนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่เราสามารถนำขึ้นมาชี้นำขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนทำดูการที่จะตอบตรงนี้ได้คือต้องทำการทดลองแล้วถึงจะผลมาตอบได้นะคะโอเคเคน
2: Alright, I want to say one more thing about this experiment before we go on. And this I think is the type of question you could ask your students. The numbers that we saw in the voltmeter, we got with our best one we were getting 50 microamps of current and maybe well, this is optimistic, but let's say we got 0.25 volts from our cell, 0.25 volts at 50 microamps translates into 12.5 microwatts. And Ajahn Suprawat, I better let you translate with all these numbers. Okay, so we can get maybe 12.5 microwatts from one of our penny solar cells. A microwatt is not very much.

0: power. A kilowatt is something that I think about more often because that's how much electricity Americans use about every hour in their homes. So I thought a good question to ask your students would be, how many pennies would it take to make a kilowatt of electricity in this way? And it's just simple mathematics, but if you do the calculation, here, I got to put this down again. So you get 12.5 microwatts per cell, and if you want 1,000 watts, we'll just divide 1,000 watts by 12.5 microwatts. There's the equation.
1: ค่ะอันนี้ก็อาจารย์เคนก็อธิบายนะคะว่าจากตรงนี้เราเห็นว่าเราสร้างเซลล์ขึ้นมาเนี่ยจากเหรียญเพนนีเนี่ยเราสามารถคำนวณออกมาได้ว่ากำลังไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็จะได้ 12.5 มิลลิวัตต์นะคะทีนี้เราก็อาจจะถามนักเรียนก็ได้นะคะว่าความจริงไอ้ 12.5 มิลลิวัตต์มันอ่อนมากอาจจะมาให้ความสว่างอะไรก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการให้กำลังวัตต์มากกว่านี้เราควรจะใช้เหรียญเพนนีกี่อันนะคะนั่นก็คือการคำนวณธรรมดานะคะก็ยกตัวอย่างอาจารย์ก็คำนวณให้ดูตรงนี้นะคะเราก็ใช้ตั้งเป็นคำถามแล้วก็ให้นักเรียนคิดได้นะคะโอเค thank you
0: okay and actually I'm going to finish that number because it's interesting if you do that mathematics what you find
1: ค่ะคำตอบออกมาบอกว่าต้องใช้80ล้านเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ที่บอกว่าจะมาใช้จริงเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้หรอกนะคะแต่เราใช้อธิบายนะคะของทางด้านเคมีแล้วก็เป็นแนวคิดเนี่ยได้นะคะโอเค thank you ดูเมนี
0: ่ yeah so we will not be using this to power ourselves but fun calculations so just to finish this one then I'm going to go back to the slides and show youThe graph that I'm showing, this isn't a real graph, I made this one up, but it shows what you expect in the dark, no voltage or current, and when the lights turn on, it goes up. And so this would be good practice for the students.
1: ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นการพล็อตกราฟนั่นเองอ่ะนะคะ ก็เป็นการพล็อตกราฟระหว่างเวลากับกระแสหรือโวลเทจที่อ่านได้นะคะอันนี้อาจารย์เคนบอกว่านี่เป็นไม่ใช่จากการทดลองที่เขาทำจริงๆนะคะแต่จากทำทฤษฎีเนี่ยเราควรจะได้กราฟแบบนี้นะคะเปิดไฟทีปิดไฟทีพอเปิดไฟมันก็ขึ้นพอปิดไฟก็ลดลงนะคะแล้วก็ทำนี้ไปทุกๆ30วินาทีนะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็ควรจะได้กราฟอะไรยังไงเนี่ยหน้าตาอันนี้เราก็จะให้ทำให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้เป็นการฝึกการพล็อตกราฟนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนกับเก็บข้อมูลจากผลการทดลองนะคะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลผลการทดลองอย่างหนึ่งค่ะสำหรับการทดลองนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้อะไรที่อันตรายมากๆนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังกลับมาเป็นเรื่องไฟถูกไหมคะเพราะเราต้องเผามันเคนอาจารย์เคนบอกอาจารย์ก็โดนไฟไปแล้วนะคะเหมือนว่าพยายามศึกษาการทดลองอันนี้นะคะงั้นอันนี้ที่ต้องระวังกับการทดลองนี้ก็คือเรื่องไฟนะคะยังไงก็ตามเนี่ยควรจะคอยเตือนนักเรียนไม่ว่าการทำการทดลองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้มีความระมัดระวังไว้ก่อนโอเค we can move
0: okay now we did the laboratory now we'll come back this slide is too much information Adrian Supawan so let's just focus on the middlePoint there that there are other ways to make solar cells, most of which require exotic semiconductors like cadmium selenide or gallium indium phosphide. And all of those things involve very hazardous reagents, energy intensive preparations, there are environmental impacts of mining and so on. And so none of them are really very good. We hear so much about solar cells these days, but if we look at where solar cells come from, it becomes less obvious that they are the best answer to powering our planet.
1: ค่ะพวกเราก็ได้ยินเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยเยอะนะคะการที่เราจะเอาแสงอาทิตย์มาใช้ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีวัสดุที่จะรับแสงอาทิตย์นะคะที่เมื่อกี้นี้การทดลองเราพยายามทำนี่คือเราเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์ที่เรามีการใช้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสารชนิดอื่นนะคะที่เรียกว่าดีกว่าคอปเปอร์วันออกไซด์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมซิลิไนด์หรืออะไรเนี่ยนะคะที่ลิสต์ในเนี้ยแกลเลียมพวกนี้นะ

0: ะสารพวกนี้เป็นสารที่เป็นพิษความเป็นพิษของมันอาจจะไม่ใช่ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแต่ตลอดเลยตั้งแต่เริ่มขุดเอาขึ้นมานะคะการทำเหมืองเนี่ยการทำเหมืองก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ได้สารที่จะมาเฉยๆเราจะต้องมีการสกัดมีต้องการใช้สารเคมีจะต้องขั้นตอนมากมายนะคะฉะนั้นการที่เราจะใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังถือว่ามันยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะสิ่งที่เราได้ใช้กันนี่คือตอนขั้นตอนมันทำเสร็จแล้วแต่เราต้องคิดถึงขั้นตอนว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่เป็นอันตรายเนี่ยมากมายค่ะโอเค Ken please continue
1: And then the final thing about this experiment let's give itsome context about green chemistry. Certainly the experiment raises the issues of alternative energy sources. We're looking at safer materials. That came up in the context. First, we're working simply with sodium chloride and with copper coins. It's a very safe experiment to do. And it is also much safer than any of the other semiconductor materials. And then as we've done before, I would encourage you to discuss with your students which of the green principles seem to be illustrated by this experiment. But when I considered the experiment, I thought about principle number 3 that suggests using less hazardous materials, here again a copper coin and sodium chloride. Number 4, safer chemicals, again. Number 5, safer solvents and auxiliaries. Well, we're just using water, we're not usingorganic solvents, we're not using organometallic materials to make our semiconductors. That relates to principle number 8 as well. And finally, number 9, catalysis, or in this case, photocatalysis. And your students may find better connections to some of these than to others, and maybe they will consider connections to other principles as well.
0: นะคะเราก็ควรจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการทดลองที่เราทำอยู่เนี่ยเราถือว่าเป็นกรีนเคมิสตรีเนี่ยด้วยหลักการข้อไหนนะคะเท่าที่อธิบายมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่า อุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าตัววัสดุที่เราใช้เนี่ยก็เป็นวัสดุที่ไม่อันตรายเราใช้เหรียญเราใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่แสดงว่าเราสามารถเอามาทำเป็นโซลาร์เซลล์ได้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ได้แต่ในความเป็นจริงนะคะในแง่ของจะมาใช้จริงเนี่ยเราต้องมองในแง่ของธุรกิจด้วยมองในแง่ของการคุ้มค่าด้วยนะคะยังไงก็ตามอันนี้เป็นการทดลองที่แสดงให้ดูว่าเราสามารถคิดวิธีการที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ถึงกับเอามาใช้จริงเนี่ยนะคะในการทดลองอันนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าที่พิจารณาไว้เนี่ยนะคะก็จะเข้าข่ายนะคะgreen chemistry ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่8ข้อที่9อาจารย์อาจจะใช้วิธีนี้ว่าเราถามนักเรียนนะคะเราก็ต้องให้นักเรียนรู้12ข้อก่อนแล้วพอทำการทดลองเสร็จเราก็ค่อยมาดูทีละข้อนะคะมีเป็นภาษาไทยเราดูจากภาษาไทยก็ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อ3นี่บอกว่าใช้วัสดุที่มีความเป็นอันตรายน้อยลงน้อยลงนี่คือเทียบกับที่เมื่อกี้นี้ที่ไปว่าเป็นแกลเลียมก็ดีแคดเมียมก็ดีพวกนี้เป็นสารที่ท็อกซิกที่เป็นพิษเนี่ยสูงมากๆนะคะส่วนที่บอกว่าเป็น safer chemicals นี่ก็คือเราใช้สารที่ไม่เป็นของธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะเช่นโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้ได้แล้วก็ในที่นี้เราก็ไม่ได้ใช้พวกออร์แกนิกพวกสารตัวทำลายอินทรีย์นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องมาทำขั้นตอนที่ต้องเปลี่ยนจากเหรียญให้เป็นสารที่ซับซ้อนเยอะๆเราเพียงแค่เผาแล้วเป็นออกไซด์เลยอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราไม่ต้องไปทำให้เป็นอนุพันธ์อะไรมากมายนะคะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็เข้าข่ายในเรื่องที่ว่าเราพยายามใช้ในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาซึ่งในที่นี้เราใช้การเร่งปฏิกิริยาก็คือใช้แสงนะคะนั่นก็จะเข้าข่ายว่าการที่เราใช้เร่งปฏิกิริยาด้วยแสงมันก็จะประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เข้าข่ายของgreen chemistry ค่ะโอเค Ken thank you go on please
1: all right yes now for the second experiment this one we will call cementation to recover metal ions the chemistry behind it is that we will use oxidation reduction chemistryto take toxic metal ions from water. We won't use very toxic metal ions for this demonstration. And the chemistry that's involved

0: involved. Again, a number of chemical concepts, and you could introduce whichever of these seem appropriate for your students at the level you're teaching. But they include, in particular, things about oxidation reduction potential, the relative capabilities to oxidize or reduce metals, and also relation or things like stoichiometry, equilibrium, and thermodynamics.
1: การทดลองที่สองในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแยกเก็บเอาพวกไอออนโลหะนะคะโดยใช้วิธีเรียกว่า cementation คือการทำให้มันตกตะกอนออกมานะคะในการทดลองอันนี้นะคะก็จะเป็นเคมีทางด้าน reduction oxidation นะคะหรือเรียก redox chemistry เนี่ยนะคะดังนั้นหลักการนี้ก็คือ เราสามารถใช้วิธีการนี้ในการที่เราจะแยกเก็บเอาพวกโลหะที่เป็นพิษนะคะซึ่งอาจจะละลายอยู่ในน้ำนะคะอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะหรือว่าจากแหล่งน้ำอื่นๆที่เราคิดว่ามันจะมีพวกโลหะปนเปื้อนเราก็จะใช้หลักการนี้เพื่อจะดึงเอาไอ้สิ่งที่เป็นพิษเนี่ยออกมาได้นะคะในการทดลองนี้เราก็สามารถเอาใช้ในการอธิบายหลักการต่างๆของทางเคมีมากมายนะคะอันแรกก็คือเรื่องสมบัติของสารนั่นเองของวัสดุนะคะวัสดุสมบัติของตัวโลหะที่เกี่ยวข้องนะคะจะพูดถึงในเรื่องของปฏิกิริยาการแทนที่นะคะในที่นี้เราจะใช้โลหะชนิดหนึ่งเข้าไปแทนที่โลหะชนิดหนึ่งที่เป็นพิษกว่าเนี่ยให้ตกออกมานะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของมวลสารสัมพันธ์ได้นะคะพูดถึงปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าได้พูดถึงในเรื่องของการสมดุลของปฏิกิริยานะคะพูดถึงเรื่องเทอร์โมไดนามิกส์อะไรเงี้ยนะคะก็คือหลายเรื่องอ่ะเราทำการทดลองแล้วเราก็สามารถนำแต่ละหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนลองอธิบายดูจากผลการทดลองได
0: ้ Again, you see the red and green coding for bad things and good things. The reality is that there are toxic metals everywhere in the environment, resulting from mining or refining or throwing things away that we should not throw away, and so on. So even though cleaning up the environment is not necessarily a greenapproach to doing chemistry, it is a realistic approach, and it is something that chemists can help with. The good news is that we can use spontaneous oxidation reduction reactions to replace more toxic metals with less toxic metals, and to precipitate those toxic metals in a form that's easy to remove. The bad news of that, of course, is that you do replace the toxic metal with something else, and so it's not perfect, but at leastWe are improving things in the environment.
1: ค่ะก็ในการทดลองเนี้ยนะคะก็จะเป็นการที่เราจะแยกเอาสารที่เป็นพิษหรือวัสดุที่เป็นพิษมีความรุนแรงเป็นพิษสูงๆเนี่ยค่ะออกนะคะซึ่งออกจากสารละลายอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นกระบวนการอะไรต่างๆที่มีน้ำเสียก็ดีหรือว่าในขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็ต้องแยกออกมาเนี่ยนะคะโดยวิธีการนี้ก็คือเราจะใช้วัสดุอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความเป็นพิษน้อยกว่านะคะเข้าไปแทนที่วัสดุที่มีความเป็นพิษมากกว่าเพื่อให้มันตกออกมาจากสารละลายอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำความสะอาดน้ำเสียนั่นเองก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะคะเราก็สามารถทำให้ความเป็นอันตรายลดลงโดยการดึงวัสดุที่เป็นพิษเนี่ยออกนะคะปฏิกิริยาตรงนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยา redox นะคะก็เราจะต้องเลือกวัสดุนะคะหรือว่าโลหะที่เราจะเข้าไปแทนที่ไอออนโลหะในสารละลายเราก็ต้องเลือกตัวที่มีความเป็นพิษน้อยลงไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ช่วยทำให้การทำความสะอาดสารละลายนั้นดีขึ้นได้เลยนะคะทีนี้การทดลองอันนี้เราจะติดตามปฏิกิริยาได้ยังไงว่ามันเกิดการแทนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเล่มที่แจกไปให้เนี่ยนะคะเราจะใช้เครื่องมือนะคะทางสเปกโทรนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่โรงเรียนนี่ก็คงจะมีเครื่องสเปกโทรมิเตอร์อยู่แล้วนะคะแต่ในการทดลองวันนี้ที่ทำให้ดูเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เราใช้สายตานะคะใช้สายตาซึ่งคงไม่แม่นยำเท่ากับเครื่องนะคะแต่ก็ทำให้ได้เห็นผลการทดลองได้ดีพอสมควรนะคะโดยวิธีที่เราจะใช้วิธีการเทียบ

0: กับสารละลายที่เรารู้ความเข้มข้นที่แน่นอนเราก็เทียบสีเอานะคะดูใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็คงอยู่ที่ความสามารถในการมองด้วยนะคะว่าเรามองได้ชัดเจนขนาดไหนนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะมองได้ดีกว่าพวกเรานะคะค่ะโอเค can continue please
1: all right so here's the chemistry that will happen it's really pretty simple the top equation is a generalExplanation for what happens if you take a divalent metal like copper plus two and treat it with a metal like zinc, as we will do here, and the redox chemistry that could occur. And then the bottom two equations or three equations show the specifics here. Copper is reduced from copper plus two to copper zero with a voltage of plus 0.34 volts, and zinc can be oxidized to zinc plus two.Generating 0.76 volts. So the reaction between zinc and copper plus two is spontaneous and exothermic and with a driving force of 0.42 volts.
2: ค่ะในการทดลองนี้นะคะเราก็ถ้าอาจารย์ดูจากสมการแรกเราจะเตรียมเป็นสมการโดยทั่วๆไปของปฏิกิริยารีด็อกซ์ก็คือเริ่มจากM ก็คือเมทัล2บวกในที่นี้ก็คือสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตของเรานะคะจะเป็นตัวแทนของ M 2บวกนะคะส่วน N 0ในที่นี้ในการทดลองวันนี้เราใช้ซิงค์ที่เป็นซิงค์พาวเดอร์เป็นเม็ดๆนะคะเป็นตัวแทนเนื่องจากเป็นของแข็งมันก็จะมีออกซิเดชันนัมเบอร์เป็น0นะคะปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์รวมคร่าวๆก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันออกซิเดชันรีดักชันแต่พอมาดูแยกในปฏิกิริยาแต่ละสารแต่ละตัวนะคะก็ขั้นแรกคอปเปอร์ของเราที่เป็น2บวกก็รับอิเล็กตรอนเข้าไปใช่ไหมคะก็จะเป็นคอปเปอร์0นะคะอันนี้อาจารย์จะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นปฏิกิริยารีดักชันคอปเปอร์2เปลี่ยนเป็นคอปเปอร์0อันนี้ค่าสักไฟฟ้าก็จะอยู่ที่0.34 โวลต์นะคะเป็นปฏิกิริยารีดักชันในขณะที่ซิงค์เนี่ยรับเป็นตัวที่จะต้องให้อิเล็กตรอนออกไปเพราะว่าซิงค์เนี่ยเป็นประจุ0อยู่แล้วนะคะอยู่ในรูปของแข็งนะคะให้อิเล็กตรอนไปซิงค์ก็จะกลายเป็นซิงค์2บวกบวกกับ2อิเล็กตรอนตรงนี้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นการให้อิเล็กตรอนออกไปค่าศักย์จะอยู่ที่ -0.76 โวลต์อันนี้พอนำ2ปฏิกิริยารวมกันรีดักชันรวมกับออกซิเดชันก็จะเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์ตามปฏิกิริยาข้างล่างนะคะอิเล็กตรอนบังเอิญเท่ากันพอดีเลย2บวกก็ตัดกันไปนะคะค่า e ก็นำมารวมกันนะคะ total มันจะอยู่ที่ e อยู่ที่-0.42 โวลต์อันนี้ค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยาอันเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้เองนะคะแล้วก็เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะที่เขาอธิบายตะกี้นี้ค่ะ
0: มีนิดนึงคำว่า spontaneous นี่หมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เองเกิดขึ้นได้ทันทีอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราจะเห็นค่า e ออกมาแล้วเป็นค่าลบนะคะก็เหมือนกับว่ามันมีการเกิดโดยตัวมันเองได้เลยอย่างนั้นนะคะเรียกว่า spontaneous ค่ะ
1: Well, you don't need to look. You don't need to change. But it is of a concentration that would be very difficult for us to see with our eye. And so I hope that you got the information if you're preparing materials that for this experiment we should start with 1.0 molar, so 10 times the concentration. And then we needed to prepare...a set of solutions of known concentrations for us to compare. I'm trying to get my pointer. Here it is. And to do this, I'm really trying to keep these experiments simple. And so what I did for the 1 molar copper sulfate, we simply take the solution we prepared. For 0.9 molar copper sulfate, instead of making a fresh solution, I simply took part of my 1 molar copper sulfate and diluted it with water.And I didn't even use a graduated cylinder or anything. I simply counted drops. Okay, so 4 drops of water plus 36 drops of copper sulfate, that should give 0.9 molar. And then I did the same to prepare all these solutions. And in the top corner of the slide, you can see the rack. Actually, I didn't do this. Jack did this. Sorry.
3: That's okay.
1: And we'll show you a bigger picture of that in just a minute. But really, this does not require very sophisticated equipment. And we'll show you, I think, how well this can work, even when you use only that amount of care.

0: ค่ะอันนี้เป็นสารเคมีขั้นแรกที่เขาเตรียมเพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะขั้นแรกก็ต้องเตรียมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตก่อนในที่นี้ก็คือตามสไลด์ด้านซ้ายมือนะคะคอปเปอร์ซัลเฟต1โมลาร์ของคอปเปอร์ซัลเฟตที่เตรียมไว้อ่ะนะคะอาจารย์ก็ต้องเตรียมเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นสต็อกโซลูชันไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสต็อกโซลูชันคล้ายๆกับที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นอันนี้คือตัวแทนของ1โมลาร์ของคอปเปอร์ซัลเฟตละตรงนี้เลยเนี่ยคือสารขั้นแรกเลยของแถวแรกในตารางนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟต10หยดนั่นคือสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตเพียวๆเลยบริสุทธิ์เลยนะคะ1มีความเข้มข้น1โมลาร์นะคะไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะตามแถวที่3นั่นคือความเข้มข้นของคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะถัดมานะคะแถวที่2ก็คืออาจารย์ใช้หยดถ้าจะให้แม่นยำจริงๆอาจารย์อาจจะใช้ปิเปตหรือบิวเรตก็ได้นะคะถ้าอาจารย์มีในห้องทดลองของโรงเรียนแต่ถ้าง่ายๆไม่มีอะไรมากก็ใช้ด็อปเปอร์ตัวด็อปเปอร์ค่ะเป็นตัวหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต1โมลาร์ที่เตรียมได้นะคะ36หยดผสมกับน้ำ4หยดอันนี้เขาบอกว่าทำการทดลองมาแล้วเนี่ยจะพบว่าความเข้มข้นมันจะอยู่ประมาณลดลงไปนิดนึงคือ.9 โมลาร์นะคะอันนี้ก็ค่อยๆลดปริมาณคอปเปอร์ซัลเฟตมาเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้ปริมาตรรวมเนี่ยได้40หยดนะคะอันนี้ความเข้มข้นก็จะลดลงไปอยู่ที่ 0.8 โมลาร์นั่นคือเราจะพยายามเจือจางสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไปเรื่อยๆนั่นเองอาจารย์ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็รักษาระดับการลดการเพิ่มของสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตกับปริมาณน้ำให้เหมือนกันนะคะให้ได้ปริมาณรวมเป็น40หยดนะคะอาจารย์ทำมาเรื่อยๆตั้งแต่เข้มข้นสูงสุด1โมลาร์ไปจนถึงแถวสุดท้ายก็คือเป็นน้ำบริสุทธิ์อย่างเดียวก็คือเป็นสารละลายใสเลยนะคะจากอันนี้ที่เตรียมมาก็จะเข้มข้น1ไปเรื่อยๆ.9 .8 .7 .6 นะคะ.5 อันนี้ก็จะเข้มข้นกลางกลางนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆจนเป็นน้ำอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นการเตรียมสารละลายนั่นเองนะคะก็จริงเราก็คือเราก็จะรู้ว่าเอามากี่มิลลิลิตรแล้วก็จะต้องมาเจือจางด้วยน้ำเท่าไหร่เพื่อให้ได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการแต่ว่าวิธีที่อาจารย์เคนแนะนำเนี่ยนะคะก็คือใช้ได้ในแง่ของความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่แม่นยำถึงขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะคะโดยใช้การหยดนะคะแล้วก็ใช้จำนวนหยดจำนวนหยดนี่ก็เท่ากับปริมาตรเราสามารถบอกได้เลยว่า1หยดเนี่ยปริมาตรเท่าไหร่นะคะอันนี้จริงๆต้องเป็นหลักการของทางด้าน small scale chemistry ได้เหมือนกันนะคะไปคำนวณดูได้เลยแล้วก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆthank you Jack for preparing the solutions over here อาจารย์ดวงกมล also prepare hers and I think อาจารย์สุรพงศ์ also have in here there in ไกลกังวล right
2: อาจารย์ครับขออนุญาตนะครับพอดีผมเตรียม copper sulfate เป็น 0.1โมลาร์ก่อนนะครับแล้วก็สเกลช่วงหลังจะเป็น 0.01 02 03 04
1: okay can you continue then
3: sure so well let's show the how we're going to do it I guess I'll show you the results you might expect first and then we'll give it a try for you and you'll try as well so a couple more slides if you'd like to put that up I don't know if you're seeing it or not there it is okaySo this is so simple that almost don't need to show this, but it's fun. So we'll take our copper sulfate solution. We'll take a small piece of zinc. We'll drop the zinc into the solution and start the time. So we'll watch on our watch and keep track of how much time has passed. And as the reaction occurs, we will start to precipitate copper metal.And as the copper disappears from the solution, of course, the color will become lighter until it disappears completely. And if we monitor the concentration as a function of time, we can measure the kinetics of this reaction. And again, to measure that concentration, we're simply going to compare the color of our solution to the color of solutions of known concentration.
0: ค่ะหลังจากที่เราเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆที่เราทำไว้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็นำหลอดคล

0: ใช้ขนาดประมาณเดิมเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่สารละลาย copper sulfate ที่ความเข้มข้นสูงสุดนะคะ1โมลาร์ความเข้มข้นสูงสุดที่อาจารย์เตรียมไว้นะคะตอนนี้ copper 2ก็จะเริ่มกริยาเมื่อเราใส่ซิงค์เข้าไปนะคะหลอดแรกของเขาที่เป็นหลอดด้านซ้ายมือนะคะเป็นหลอดของ copper sulfate 1โมลาร์อาจารย์ก็เติมซิงค์ผงซิงค์เข้าไปหรือว่าเป็นเม็ดๆก็ได้นะคะเติมไปจากด้านบนก็มันก็จะตกตะกอนลงไปข้างล่างรอเวลาเริ่มจับเวลาในขณะที่ใส่ผงซิงค์ลงไปอาจารย์กดเวลากดนาฬิกาจับเวลาเลยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสีของ copper 2จะค่อยๆจางลงนั่นก็คือสีฟ้าค่อยๆจางลงตามเวลาที่ผ่านไปนะคะนอกจากที่ผงสารละลายสีฟ้าจางลงแล้วเนี่ยสีฟ้าจะหายไปไหนก็คือสีฟ้าคอปเปอร์2เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์สีน้ำตาลถ้าอาจารย์สังเกตนะคะจะกลายเป็นโลหะคอปเปอร์0สีน้ำตาลไปเคลือบอยู่ที่ผิวของซิงค์นั่นเองนะคะก็จะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆสีฟ้าก็จะจางลงไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวที่เป็นโลหะสีออกแดงๆทองแดงตรงนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงเวลาที่หมดเวลาตรงนั้นหลังจากจดเวลาที่สีเปลี่ยนไปแล้วถ้าสีเปลี่ยนไปตรงไหนเนี่ยอาจารย์เทียบเลยนะคะสมมุติว่าพอ2นาทีสีเปลี่ยนไปเป็นเบอร์ 0.8 แสดงว่าตรงเนี้ยคอปเปอร์ของอาจารย์เปลี่ยนความเข้มข้นจาก1เป็น 0.8 ละนะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกสัก4นาทีอาจารย์อาจจะเหลือเพียงแค่ 0.6 อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นกับความเข้มข้นที่ลดลงเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะสามารถนำมาหาความสัมพันธ์ของปฏิกิริยานี้ได้นะคะ
1: All right and so here you can see Jax I like Dongaman's better It was nice she made him in the bottles but here's the samples the different concentrations
2: small scale chemistry
1: Right. And then here's our test sample. So Jack's going to take, he's got a piece of mossy zinc. And he's just going to drop that into here, and I'm going to check my watch.
2: ค่ะตอนนี้เขาก็เติมซิงค์แล้วนะคะใส่ซิงค์ลงไปนะคะว่าที่ตั้งในแถวเนี่ยนะคะมุมซ้ายสุดเนี่ยเป็นตัวทำปฏิกิริยานะคะซิงค์ใส่สังกะสีเนี่ยนะคะซิงค์ใส่ลงไปในคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะส่วนทิ้วที่เหลือหมดนั่นคือสแตนดาร์ดของเราที่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบสีแล้วก็จะดูว่าความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เราเริ่มต้นนี่คือ1โมลาร์นะคะ1โมลาร์ตอนนี้อาจารย์ดวงกมลทำให้ดูด้วยนะคะ
1: The zinc immediately, the color disappeared, and you're seeing it looks black on the camera, but if you look at it close, it's got a nice dark reddish color of copper metal.
2: We're
1: not going to follow this completion, but you'll see what happens.
2: สารละลายสีจางลงนะคะขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นมีตะกอนสีดำๆนะฮะแดงดำนะคะอันนั้นก็คือตัวcopperนะคะคือโลหะที่เกิดขึ้นนะคะของคอปเปอร์นั่นเองค่ะ over here อาจารย์ดวงกมล try with the different amount of zinc since yesterday and you can see the difference that if you use less amount then it takes longer time so the one that she put a lot then now is colorless
1: Uh-huh.
2: Wow. Ajahn Sukhapong, yeah, you can see that.
3: Mm-hmm. Wow, yeah, that's great.
1: The experiment is complicated by the fact that we are not shaking or stirring, so the kinetics are different. So I think that's a good demonstration of that. With a lot more zinc surface area, the reaction was faster.
0: ค่ะอันนี้เขา
1: Will others do the experiment or are you doing this as a demonstration there today?
0: ค่ะอันนี้เขาบอกว่าถ้ากรณีที่อาจารย์จะเขย่าหรือจะทำให้ปฏิกิริยามันเกิดเร็วขึ้นเนี่ยนะคะค่าทางจุลศาสตร์ค่าทางไคเนติกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ยิ่งเขย่าปฏิกิริยามันก็จะยิ่งเกิดเร็วขึ้นตรงนี้จะมีผลเหมือนกันอาจารย์ลองพอดกราฟดูก็ได้จะเห็นว่าช่วงนึงถ้าช่วงที่อาจารย์เขย่าเนี่ยกราฟมันจะโดดขึ้นไปเร็วขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็ทำให้มันโดน

0: พื้นที่ผิวได้มากขึ้นนะคะของอาจารย์สุรพงษ์ใส่ซิงค์ลงไปได้ยังคะ
1: ยังครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับอาจารย์ครับ
0: เชิญค่ะ
2: โอเค maybe we'll come back to the camera yes please we tried one at the 0.1 molar as well to see if our eyes could be as good as Adrian Surapong's we'll see I don't think mine are but maybe
0: ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ใส่ลงไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ลองให้นิสิตลองจับตัวบิ๊กเกอร์ดูสิคะเพราะว่าเมื่อตอนที่เกิดน้ำเขาบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนด้วยนะคะจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่ตรงบิ๊กเกอร์ไหมคะจะลองเขย่านิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าของอาจารย์มันเป็นเส้นๆมันอาจจะเกิดช้านิดนึง
2: Ajahn Duangaman, I'm trying to decide if should we take a break for people to try the experiment, or are they working on it all right now? Or
0: okay, I will take about 5 minutes to ask teacher here to work experiment. Okay. I already prepared some about 5 vials for them to play like.
3: Okay, ค่ะ เชิญคุณครูเลย เอาจารย์เคนเห็นเราทำนะคะเชิญมาเอาขวดได้ค่ะไปตรงนู้นเลยไหม
0: ค่ะ
3: เชิญมาเอาขวดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่ซิงค์นะคะแล้วดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะทำได้น้อยเนี่ยค่ะเชิญเลยค่ะ5 กลุ่มเลยค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะนั่งเฉยๆแล้วมันไม่ตื่นเต้นต้องทำเองนะคะเราเอาให้ได้สักประมาณเกินครึ่งนิดนึงเกินครึ่งนิดนึง
0: ใส่สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไปประมาณ3/4นะคะ
3: ตักซิงค์ใส่ลงไปเลยอันนี้ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะบางคนใส่มากใส่น้อยไม่เป็นไรแต่นี่ขย่าวลูกค่ะให้ขย่าวหรือว่าตั้งเฉยๆ
0: อาจารย์อย่าพยายามอย่าปิดจุกนะคะเพราะว่าด้านบนมันน้อยจะเกิดเดี๋ยวมันจะเปื้อนมือร้อนไหมคะจะลองขยาวนิดนึงค
2: ่ะ as long as it's touching the zinc it should be connecting
0: ร้อนไหมคะอุ่นนิดนึงถ้าใส่เยอะๆมันจะร้อนเนี่ยค่ะอาจารย์จะเห็นว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีสีส้มๆค
2: ่
0: ะเนี่ยค่ะก้นๆมันจะร้อน
4: ค่ะไก่ How much change solution
3: เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะสารละลายจางลงแล้วก็ตรงของแข็งนั้นก็จะเป็นสีเปลี่ยนไป
0: จับก้นๆค่ะ
2: We see that some people are using
3: Yes.
2: They're using zinc powder. It's interesting. We were using zinc pellet.
3: Well, that's because we could not find zinc pellet, uh-huh. so we have zinc powder. uh-huh. But again, by theory, right, you have more surface, right?
2: That's right. Exactly. And that's, I'm thinking, the difference between the time I've done this experiment before and when we did it here in Eugene.Could have been the type of zinc we had also, and so it's a good experiment, we have a theory about surface area. We'll see if it turns out to be correct or not. Here we go. Here are the first results that I obtained, and it was a very nice linear plot. You can see how fast it happened. So I don't know what was different, but I'll also say something else. I was so proud of this plot.In the nice straight line, until I realized that I had constructed the wrong plot. This is a concentration versus time, and if it's linear, that means it's a zero order reaction, and this is supposed to be a first order reaction, not zero. So I don't know what happened with these numbers. But maybe.
3: ค่ะ อันนี้ก็เป็นผลการทดลองนะคะก็พลอตระหว่าง

0: ความเข้มข้นกับเวลานะคะเมื่อกี้นี้เราก็คือเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าดูการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจับเวลาเราก็จะรู้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่นะคะอาจารย์เคนบอกว่าพลอตออกมาแล้วเนี่ยเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็จะสรุปว่าอันนี้เป็นปฏิกิริยาลำดับเรียกว่าลำดับที่ศูนย์นะคะซึ่งคิดว่ามันไม่ค่อยถูกต้องจริงๆแล้วมันควรจะเป็นลำดับที่หนึ่งค่ะค่ะอันนี้อาจารย์เคนโชว์ให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นการพล็อตที่แตกต่างกันนะคะคือแทนที่จะพล็อตตรงๆจากความเข้มข้นนะคะทำเป็นเราไปเทคล็อกก่อนนะคะเทคล็อกของความเข้มข้นแล้วก็หารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นนะคะแล้วก็พล็อตกับเวลานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเอาสโลปของเส้นตรงเนี่ยมาใช้ในการคำนวณเพื่อหาดูว่าอัตราของการเกิดปฏิกิริยานี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งนี้คำนวณมาได้เป็น 0.08 เปิมต่อนาทีนะคะต่อนาทีค่ะซึ่งถือว่าเป็นลำดับออเดอร์เป็นลำดับหนึ่ง
1: So let's just go on to finish this experimentTalking about other ways to do the same thing. How else could we get metal ions from wastewater? Well, semiconductor photocatalysis is one possibility. Titanium dioxide particles will take sunlight and use it to reduce metal ions to the metals themselves. There's a big problem with that, and that is we can't really put semiconductor particles into the environmentto try to treat metal problems because then we will be treating the problem of semiconductor particles in the environment next. And then all the other procedures for removing metal ions involve adsorption in some way or another, perhaps to zeolites, to ion exchange resins, to biological materials like humic acid or soil or leaves, and various other procedures.And the problem with those procedures, of course, is that once the adsorbent has taken up the toxic metal, then you have to dispose of that adsorbent that contains the metal. So your problem has not gone away. And then those adsorbents procedures depend on the solution properties as well. So maybe it would work in water that has oxygen, but maybe it wouldn't work in oxygen-depleted water.Or in high acidity water or other conditions.
0: ค่ะการที่จะบอกว่าเราจะแยกเอาวัตถุที่มีพิษนะคะพวกโลหะที่เป็นพิษเนี่ยออกจากน้ำหรือสารละลายน้ำเนี่ยนะคะมันทำได้หลายวิธีนะคะแต่ละวิธีเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะคะ อย่างเช่นเราใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสารกึ่งตัวนำเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์และทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเปลี่ยนแปลงทำให้โลหะที่เป็นไอออนเนี่ยกลายเป็นโลหะศูนย์นะคะได้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะเราก็จะต้องกำจัดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ใส่อยู่ในน้ำนะคะมันก็จะไปกับน้ำนะจะใช้วิธีการแอบซอบการดูดกลืนนะคะดูดจับเรียกว่าดูดจับดีกว่าดูดจับโลหะเนี่ยด้วยใช้ zeolite นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการทำion exchange นะคะหรือจะใช้พวกทางด้านชีวภาพเราจะเคยได้ยินว่าใช้วัสดุอะไรที่ลงไปใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ดูดจับอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะใช้สารเคมีซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็ในที่สุดแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ในรูปของแข็งที่มีโลหะเนี่ยเกาะติดอยู่ซึ่งเราก็ต้องมาหาวิธีการว่าจะทำยังไงถึงจะทำลายสารวัสดุที่มันมีปนเปื้อนพวกโลหะหนักพวกนี้นะคะได้อย่างไรนะแล้วก็เราก็ต้องคิดอีกว่าบางวิธีการเนี่ยมันต้องอาศัยว่าจะต้องมี pH ที่เหมาะสมนะเราก็ต้องไปปรับ pH มันก็วุ่นวายนะคะหรือว่าจะต้องมีปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอและบางครั้งในสารละลายน้ำที่เป็นขอน้ำเสียเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีออกซิเจนก็เลยทำให้ปฏิกิริยาไม่ค่อยเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็คงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยได้คิดนะคะแล้วก็ช่วยกันอธิบายว่าอะไรจะดีกว่ากันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการทดลองที่เราคิดขึ้นมาที่อาจารย์เคนเสนอขึ้นมาวันนี้นะคะก็เป็นแนวทางหนึ่งของการที่จะแยกเอาวัตถุหรือว่าโลหะที่เป็นพิษเนี่ยหรือพวกโลหะหนักเนี่ยออกมาได้นะคะเราก็ต้องมาคิดต่อว่าเราจะทำยังไงต่อไปแล้วมันดีกว่าวิธีการอื่นๆอย่างไร ค่ะก็ทุกครั้งที่เราจบการทดลองนะคะเราก็จะอธิบายว่าการทดลองอันนี้นะคะมันเข้าข่ายของ Green

0: แต่ยังไงก็ตามเรายังไม่ได้ใช้หลักการนี้ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเรายังค่อยๆเปลี่ยนกระบวนการผลิตอยู่เพื่อให้เกิดเวสน้อยลงเวสก็ต้องมีอยู่ดีนะคะเราก็ต้องมาคิดว่าจะกำจัดเวสได้อย่างไรอาจารย์เคนบอกว่าการทดลองนี้อาจารย์เคนชอบมากเพราะว่ามันพอมาดูหลักการกรีนเคมิสตรีแล้วมันใช้หลักการกรีนเข้าข่ายของกรีนเคมิสตรีเนี่ยได้หลายข้อนะอันนี้ได้หลายข้อทุกครั้งที่เราพูดมาตลอดนี่ก็ประมาณ4 5อันนี้ได้6อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้7ด้วยซ้ำไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้เข้าใจว่าคุณครูก็คงจะชำนาญแล้วล่ะมั้งคะเรามีหลักการอยู่12ข้อเราเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะข้อแรกเลยทำให้เกิดเวสน้อยนะคะหรือว่าไม่ให้เกิดเวสเลยคือป้องกันการเกิดของเสียนั่นเองนะคะใช่ไหมการทดลองอันนี้นะคะเราใช้วัสดุนะคะหรือว่าสิ่งของที่เรามาใช้ในการทดลองเป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมนะคะเมื่อเทียบเป็นอันตรายน้อยลงกว่าวิธีการอื่นๆเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าใช้COไลท์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์แต่ของเก่าเนี่ยไม่ต้องใช้พวกนั้นซึ่งมันอันตรายน้อยลงถูกไหมนะคะ เราใช้สารเคมีที่มันเป็นความปลอดภัยมันตัวมันเองปลอดภัยด้วยตัวเองนะคะเช่นคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นสารที่ไม่เป็นพิษนะคะโดยตัวมันเองนะคะซิงค์สังกะสีนะคะเราก็ถือว่าไม่เป็นพิษนะคะแต่อย่าลืมว่าไอ้ความเป็นพิษมันอยู่ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะวันนี้เราใช้น้อยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้ตัวทำละลายนะเราไม่ได้ใช้สารช่วยอื่นๆนะคะเราไม่ได้ใช้สารที่มันไม่มีความเรียกว่าอะไรในข้อที่10นะคะเราบอกว่าออกแบบเพื่อให้เกิดการดีเกรดซึ่งถ้าในที่นี้คือเราจะกรองขึ้นมาเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะreal time monitoring อันนี้หมายถึงว่าเมื่อคราวที่แล้วเราก็มีการทดลองคือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงขณะที่ปฏิกิริยากำลังเกิดขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสีค่อยๆจางลงใช่ไหมคะเราเห็นตะกอนที่เปลี่ยนสีแล้วเกิดขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเราติดตามปฏิกิริยาได้นะคะเราดูปฏิกิริยาได้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะซึ่ง อยู่ในรูปลักษณะที่มีความเป็นอันตรายลดความเป็นอันตรายลงนะคะที่นี่ในที่นี้นะเราใช้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็น เราใช้ซิงค์นะคะแล้วเราก็ได้คอปเปอร์นะคะซึ่งจริงๆถ้าเราต้องมองต่อไปก็คือเราเอาคอปเปอร์นี่ไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะOkay, I try to introduce them that they can consider by themselves which category will fit with this experiment.
1: Yes, good. And some of them fit better than others. But I could tell you were working hard to make them fit. Thank you. I think we are running late, so maybe we shouldn't take time for questions. But if you think we have time, we could do that.
0: Well, it would be interesting to have the students. อาจารย์สุรพงศ์มีคำถามอะไรทางนู้นไหมคะนักเรียนมีคำถามไหมคะ
1: Okay, and I will try to introduce to you some techniques for doing titration that are maybe a little more interesting and use a little less chemicals and generate less waste. We'll be looking at the concentration of saturated solutions of magnesium.Calcium and strontium hydroxides. If you don't have all three of those chemicals, it's okay. We can titrate whichever you have, and I can give you the results for the rest. If you want strontium hydroxide and you don't have it, that's what happened to us. At the bottom, it's very easy to make strontium hydroxide from taking strontium chloride, which seems to be more abundantly available, and sodium hydroxide.Solutions in water when you mix the two, strontium hydroxide is not as soluble. Well, it's less soluble than strontium chloride, and so the strontium hydroxide precipitates. So you can make it that way, or we could just skip it, and we'll show you what happens with strontium hydroxide. Okay, and there are the quantities that you need. You don't need to make a liter of magnesium hydroxide solution. You only need 5 milliliters for each person doing the titration.So those of you who are preparing solutions, make the right amount for what you're going to do. You don't need to generate that much waste.
2: อันนี้เป็นการเตรียมสารเคมีสำหรับการทดลองถัดไปนะคะทดลองอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยว

0: กับการไตรเตรดเหมือนกันนะคะการหาปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างนะคะสารเคมีที่ทางออริกอนให้เตรียมก็คือมีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ที่อาจารย์จะเห็นว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นปริมาณที่ไม่มากนักอันนี้เป็นปริมาณต่อ1ชุดการทดลองนะคะปริมาณที่ใช้ก็จะประมาณแค่ในคอลัมน์ที่3นะคะคือ5มิลลิลิตร1มิลลิลิตรแล้วก็ครึ่งมิลลิลิตรเท่านั้นเองดังนั้นปริมาณที่เตรียมมาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องเตรียมมาเยอะมากไม่ต้องเตรียมไว้เยอะมากนะคะทีนี้วิธีทำการทดลองบอกแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอาจจะหาได้ง่ายทั่วไปในแลบแต่ถ้าสตอนเซียมไฮดรอกไซด์บางทีมันจะหายากนิดนึงอาจารย์ก็อาจจะเปรียบเทียบว่าถ้าอาจารย์มีสตอนเซียมคอไลด์หรือถ้าเปรียบเทียบแล้วราคาสตอนเซียมคอไลด์ถูกกว่าสตอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอาจารย์อาจจะสั่งซื้อเป็นสตอนเซียมคอไลด์ก็ได้ก็มาผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นเบสที่มีอยู่ในห้องแลบเราเนี่ยนะคะนำมาผสมกันในสารละลายน้ำนะคะแล้วก็คนมันก็จะได้เป็นตะกอนที่เป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ออกมาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแอนไอออนเปลี่ยนระหว่างคอไลด์เป็นไฮดรอกไซด์นั่นเองผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตะกอนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็กรองแล้วก็นำสารละลายที่อยู่บนกลวยกรองเนี่ยนะคะไปใส่ในตู้อบก็จะได้เป็นสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ออกมาแล้วก็นำมาเตรียมตามความเข้มข้นที่เขากำหนดนะคะตามคอลัมน์ที่2ก็คือถ้าอาจารย์จะเตรียมสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ตามความเข้มข้นที่เขาบอกก็คือชั่งมา5กรัมในสารละลาย total volume เนี่ยทั้งหมดเนี่ย50มิลลิลิตรนะคะอันนี้อ
1: าจารย์ใช้น้อย10มิลลิลิตร
0: ค่ะถ้าอาจารย์ใช้ในปริมาณไม่มากนักอาจารย์จะใช้แค่10คำนวณกลับดูนะคะอาจจะใช้เพียงแค่10มิลลิลิตรเท่านั้นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ลองดูแล้วกันว่าอาจารย์จะใช้เยอะใช้น้อยอย่างไรเพราะว่ามันมีปริมาตรของแซมเปิลแล้วก็ปริมาตรที่ใช้ในการไตรเตรดด้วยนะคะส่วนตรงนั้น2ข้อความตรงกลางอันนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรสเตอร์ทิ้งไว้2วันเพื่อที่จะทำให้มันละลายกันได้ดีนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์อันนี้คงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมนะคะหลังจากที่สเตอร์2วันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้1อาทิตย์แล้วเนี่ยก็เทเก็บไว้ในภาชนะเพื่อที่จะใช้เก็บไว้ใช้ได้อันนี้ค่อนข้างจะมีอายุการใช้งานอยู่ระดับหนึ่งนะคะค่ะค่ะหลังจากเตรียมสารเคมีแล้วนะคะสไลด์แผ่นนี้จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะขั้นแรกอ๋ออันนี้เป็นความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกอันนี้เดี๋ยวเตรียมมาอยู่แล้วนะคะถัดมาเป็นอินดิเคเตอร์ฟีนอฟทาลีน 0.1% ในแอลกอฮอล์นะคะในสารละลายแอลกอฮอล์เอทานอลแอลกอฮอล์ลำดับที่3คือไซเลนเดอร์กระบอกตวงนะคะปริมาตร10มิลลิลิตรแล้วก็50มิลลิลิตรนะคะลำดับถัดมาเป็นบิวเลต50มิลลิลิตรรวมทั้งแคลมป์ด้วยนะคะอันนี้ตามที่เขาเซตไว้ด้านขวานะคะก็คือมาทั้งเซตนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแคลมป์เราก็จะทำการไตรเตรดไม่ได้นะคะแล้วก็กลวยที่เป็นพลาสติกอันนั้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมสารใส่สารลงไปในชุดการทดลองนะคะเออร์ลินเมเยอร์ฟลาสเป็นขวดรูปชมพู่ด้านล่างนะคะ50มิลลิลิตร1ใบแล้วก็250มิลลิลิตร2ใบนะคะถัดมาเป็นหลอดฉีดยาขนาด1มิลลิลิตรที่เป็นพลาสติก3อันเพื่อที่ว่าจะใช้แต่ละอันคือแคลเซียมสตอนเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกันนะคะลำดับสุดท้ายเป็นพลาสติกปิเปตทิปนั่นก็คือว่าส่วนปลายของไซริงนะคะจะมีนิดเดิลมีเข็มแล้วก็มีปลอกที่จะปิดนะคะอาจารย์เข็มนั้นน่ะต้องระวังคือเราจะไม่ใช้ในการทดลองนี้นะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นปลายของปลายของเข็มที่ปิดปลายพลาสติกเท่านั้นนะคะที่จะปิดไซลิงได้พอดีนะคะ
2: อันนี้ก็คือหาซื้อมานะคะมันเป็นพลาสติก
1: ตรงที่ปลายแหลมเนี่ยมันสามารถใช้เป็นแทนกันหยดได้นะคะอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการทิ่มแทงถ้าเราใช้เป็นพลาสติกทิปแล้วก็ใช้ซิลิ้นเนี่ยจะทำให้เราใช้ปริสารปริมาณได้น้อยๆนะคะซึ่งมันจะเข้ากับในหลักการเรื่องของการทำสเกลเคมิสตรีด้วยค่ะทำให้การลดใช้สารเคมีไปได้เป็น10เท่าถึง100เท่าเลยค่ะโอเคเคน I think we're running out of time
2: Okay, let's just go quickly to the last experiment. This one, the instructions in the packet are good, but I would encourage you to prepare the aspirin solution before the workshop session. We won't have time to do that and do the titration during the workshop.
1: ค่ะอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์ตัวกมลอธิบายแล้วนะคะต้องใช้อุปกรณ์นี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการไททรชันนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามดูว่าเราจะหาตัวพลาสติกทิปนะคะตรงปลายแหลมซึ่งหาซื้อได้ง่ายเลยค่ะนะคะเราจะลองใช้อันนี้ดูโอเค can anything else you would like to say
2: no the only thing I have left is my final slide are you ready for it
1: of course
2: are you ready for me to this สวัสดีครับThanks to all of you again.
1: สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Well, thank you very much, Ken, Jack, and Kelly. See you next 2 weeks. Okay. ค่ะก็วันนี้เราก็จบการเรียนรู้ในเรื่องของเคมีไฟฟ้าตอนที่2นะคะก็ใครขอขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ดวงกมลแล้วก็อาจารย์สุรพงษ์ด้วยนะคะที่ทำให้การทดลองวันนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะ เราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันที่24กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นครั้งที่4ของซีรีส์นี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือว้าวส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายใน

เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะฮะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่

สูตรเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำ

0: ว่าได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริ ง
1: แย่จัง
5: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดตาตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพ ื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
6: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรง

0: พลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มัก

0: ียหนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: กระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพาสค่ะโครโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญ นะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญ นะคะหรือ1นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอม

เพจพาโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้วัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโลหะวัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสSystem 1 Photo System 2 นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นใน light reaction ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการ
รับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2 ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยาย

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิต

สุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ชัยยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ียวที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายพื้นป่าเขียวขจีค่อยเสื่อมโทรมลงทีละน้อยแปรเปลี่ยนเป็นภูเขาโลนหลานซึ่งเป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงแผ่นดินไร้ซึ่งความฉ่ำเย็นจนยากจะสร้างประโยชน์อื่นใดได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยการพัฒนาผืนดินสร้างป่าและพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารพัฒนาคนและสร้างอาชีพ

บรรเทาและหยุดยั้งการทำลายป่าจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยถือเป็นหนึ่งในจำนวน6แห่งที่ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยการรวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองทดสอบและแสวงหาแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ที่มีสภาพแห้งแล้งเพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป้าหมายหลักของโครงการแห่งนี้คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่เช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านงานเกษตรกรรมต่อไปพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งในเขตพื้นที่ประมาณ 8,500 ไร่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยเน้นการพัฒนาป่าไม้และการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักด้วยหลักการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมการดำเนินงานในระยะแรกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายเก็บกักน้ำตามลำห้วยห้องไคร้และลำน้ำสาขาเพื่อเก็บกักน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพดินพร้อมกันอันเป็นการปรับสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้งแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารได้ดำเนินการ3วิธีประกอบด้วยรูปแบบแรกการปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการนำระบบชลประทานภายนอกเข้ามาเสริมเป็นการปลูกป่าโดยใช้วิธีการรับน้ำซึมจากคูน้ำระบบก้างป่าทำให้ป่าไม้ในพื้นที่ได้รับน้ำตลอดปีจึงเป็นการสร้างความชุ่มชื้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรูปแบบที่2การปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คดามช่วยชะลอการไหลของน้ำและเก็บกักน้ำรวมถึงตะกอนดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฝายเน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่ก้อนหินเป็นต้นแล้วรูปแบบสุดท้ายคือการปลูกป่าในเขตพื้นที่รับน้ำฝนซึ่งพื้นที่ตามร่องห้วยต่างๆจะได้รับน้ำซึมจากฝายเก็บกักน้ำต้นไม้ตามร่องห้วยและชายเนินจะเติบโตเร็วคุมร่องห้วยไว้ส่งผลให้พื้นดินชุ่มชื้นจนป่าไม้สมบูรณ์ขึ้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ทำระบบการป้องกันไฟป่าเปียกหรือเวทไฟเบรกเพื่อลดปัญหาไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าโดยน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าไม้จะไหลลงสู่เบื้องล่างในอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการประมงแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริอีกหนึ่งวิธีคือการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งหมายถึงไม้ใช้สอยไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์จากไม้ทั้ง3อย่างนี้แล้วยังได้ประโยชน์อย่างที่4คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน
อันเป็นการช่วยอนุรักษ์

0: อินและน้ำจากแนวพระราชดำริดังกล่าวทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสมดุลมีความรักความเข้าใจตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้ในวันนี้พื้นป่าแห่งนี้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างเต็มศักยภาพป่ามีความหนาแน่นมากขึ้นกล่าวคือเริ่มมีต้นพลวงเกตยอป่าแล้วรักเพิ่มขึ้นในป่าเต็งรังซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงองค์ประกอบของป่าไม้ที่มีความหลากหลายตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือเรือนยอดไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีชั้นเดียวเป็นเรือนยอด2ชั้นในปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษแห่งการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้พลิกฟื้นผืนป่าจากป่าเต็งรังเสื่อมโทรมให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นบ้านหลังใหญ่อีกครั้งความชุ่มชื้นจากฝายต้นน้ำสามารถลดปัญหาไฟป่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตได้อย่างถาวรชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสร้างรายได้ดำรงชีวิตนำไปสู่หนทางพัฒนาอย่างยั่งยืนผลจากการพัฒนาได้สร้างแหล่งเรียนรู้ในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาผสมผสานระหว่างการพัฒนาทรัพยากรดินน้ำป่าต้นไม้ที่มีความสมดุลนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องสมดุลสร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เป็นต้นทางของการสร้างน้ำเพื่อพัฒนาอาชีพที่สมบูรณ
1: ์หลักการทรงงานของในหลวงท่านก็ทรงทำแบบง่ายๆทำฝายต้นน้ำลำธารโดยที่ไม่ต้องใช้องค์ประมาณอะไรต่างๆป้องกันไฟป่าพวกนี้แม้กระทั่งการปลูกป่าพระองค์ก็ใช้แนวพระราชดำริที่เรียกว่าการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกก็คือรักษาแม่ไม้ลูกไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินได้ความชื้นที่เหมาะสมมันก็งอกงามขึ้นมาทดแทนต้นแม่ทำให้ชาวบ้านเขาได้เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาเอาแนวพระราชดำริที่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเนี่ยเพียงแต่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าเนี่ยเอาไปทำยังชุมชนเขาแล้วชุมชนเขาก็จะมีทรัพยากรที่เรียกว่าเกื้อหนุนกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนขึ้นมานั่นก็คือแนวคิดที่ชุมชนได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้โดยมีพระราชดำริที่ท่านรับสั่งในเรื่องของการฟื้นฟูกลับไปสู่เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าป่าคือซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนได
2: ้ก็มีนักวิชาการเข้ามาแนะนำการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษแรกๆก็มาส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพพาไปศึกษาดูงานที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดแล้วก็ได้นำมาปรับปรุงใช้ของตัวเองจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
3: เริ่มแรกก็ไปอบรมโครงการพ่อเลี้ยงกบพ่อเลี้ยงที่ในบ้านก่อนคือทำเริ่มแรกก็ทำสองบ่อก่อนแล้วทางเจ้าที่ศูนย์ก็มาแนะนำถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ไปปรึกษาทางเจ้าที่ศูนย์ก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยายจากสองบ่อปีละสองบ่อสองบ่อปัจจุบันก็มีทั้งหมด14บ่อแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์ในเรื่องของการเลี้ยงกบมาขยายผลให้กับหมู่บ้านชุมชนของตัวเองก่อนมีการรวมกลุ่มครับรวมกลุ่มปัจจุบันนี้ก็ครอบคลุมทางตำบล
4: เปลี่ยนจากว่าจากบะหมี่ก่อกับเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นเลยครับ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตงานศึกษาทดลองและวิจัยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นการปลูกพืชอุตสาหกรรมรวมทั้งดำเนินงานพัฒนาด้านปศุสัตว์และโคนมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมและการตลาดเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป
5: จากการดำเนินงานสนองพระราชดำรินะครับกว่า3ทศวรรษสภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้มีสภาพเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับป่า

มีพืชพันธุ์ไม้กว่าร้อยชนิดนะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะสัตว์ป่าก็ยังกลับคืนถิ่นมาโดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือนกยูงในศูนย์ศึกษาเนี่ยเราพบนกยูงกว่า300ตัวนะครับนอกจากนั้นทางศูนย์เนี่ยมีงานศึกษาทดลองนะเรานำผลสัมฤทธิ์นะของการศึกษาทดลองเนี่ยมาสาธิตให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยนำกลับไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและก็ที่สำคัญก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b

ะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้

นี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต A ลบ B เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนไดเรนจ์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ X และ Y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนไดเรนจ์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูชื่อปุ๋ยฝ้ายเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารและเรื่องราวที่ปุ๋ยฝ้ายจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแปลงเกษตรเล็กๆแห่งหนึ่งในดินแดนที่ผักผลไม้มีความคิดและมีอิสระเสรีผักผลไม้แต่ละชนิดต่างพ่อเลี้ยงดูแลผลผลิตของตนเองอย่างเอาใจใส่และผลผลิตที่ได้นั้นจะถูกนำไปจำหน่ายให้แก่มนุษย์ปีแล้วปีเล่าที่เหล่าพืชพันธุ์ธัญญาหารดำเนินชีวิตยังมีความสุขจนกระทั่งในปีหนึ่งได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเหล่าผักผลไม้จึงส่งตัวแทนประกอบด้วยพริกมะเขือม่วงเห็ดหัวไชเท้าข้าวโพดข้าวส้มและกล้วยหอมออกเดินทางไปเจรจากับเมฆบนท้องฟ้าเพื่อขอให้กลั่นน้ำฝนให้ตกลงมาแต่แล้วเมฆกลับปฏิเสธคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นสีหน้าที่หมดหวังของเหล่าผักผลไม้ปุ๋ยฝ้ายก็อดสงสารไม่ได้และในฐานะนางฟ้าผู้พิทักษ์ปุ๋ยฝ้ายก็เลยใช้มนต์วิเศษชักจูงให้ผักผลไม้เดินหลงทางเข้าไปในที่ดินของเกษตรกรคนหนึ่งแม้จะอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงแต่น่าสังเกตว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารที่นี่ยังคงเจริญงอกงามดีดังนั้นเหล่าผักผลไม้จึงเข้าไปคุยกับเจ้าของที่ดินเพื่อขอเคล็ดลับ
1: ที่แปลงเกษตรของฉันก็เจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนกันแต่ที่นี่ไม่ขาดน้ำก็เพราะฉันได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ
0: เคล็ดลับนั้นก็คือทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรรู้จักการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันและสามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องมาคอยพึ่งฟ้าพึ่งฝนที่ไม่แน่นอนแต่เพียงอย่างเดียว
0: ถูกต้องแล้วค่ะและการพึ่งตนเองนี้เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไปนอกจากให้คำแนะนำแล้วเกษตรกรได้อาสาเดินทางไปยังดินแดนของผักผลไม้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรจะสามารถช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้หรือไม่คุณผู้ชมคะติดตามในตอนต่อไปนะคะ

Soft skill เป็นทักษะที่โลกต้องการตามที่ทาง World Economic Forum ได้สำรวจในงานการศึกษาระดับโลกกล่าวไว้ว่านอกจากเรื่องทักษะด้านเทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์แล้วยังมีเรื่องของการปรับตัวความอดทนและการเรียนรู้ตลอดเวลาในโลกที่ disruption เป็นสิ่งจำเป็นมากซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ถูกฝึกความอดทนและเรียนรู้ผ่านความยากลำบากมาตั้งแต่ยังเล็กครูคลับคลับของคุณครูวันนี้เราจะมาดูวิชานอกห้องเรียนที่ใช้ดนตรีในการฝึกทักษะ soft skill จนเด็กๆสามารถก้าวข้ามความยากลำบากจนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลามาได้อย่าง

0: ก็เริ่มฝึกจากเด็กที่เล่นวงเมโลเดียนอยู่แล้วจับมาเล่นเครื่องวงโยธวาทิตโดยเข้าโน้ตสากลเลยให้เด็กหัดใช้นิ้วเริ่มต้นผมให้เด็กเลือกเครื่องที่ชอบก่อนแล้วเราก็ดูริมฝีปากว่าเขาสามารถเป่าเครื่องอะไรได้บ้างแล้วเราก็ให้เขาเนี่ยลองเป่าเมาส์พีซหรือว่าปากเนี่ยเป่าให้เราฟังพอได้เครื่องเป็นของตัวเองปุ๊บให้เป่าปากไปเรื่อยๆจนชัดเจนเป่าปากประมาณอาทิตย์นึงหรือไม่ก็บางคนผมก็ดูแล้วเป่าปากวันเดียวได้เลยก็ให้เข้าเครื่องเลยพอเข้าเครื่องเลยปุ๊บก็ให้เด็กเป่าอะไรก็ได้ดังๆไปก่อนไม่ต้องสนใจว่าถูกหรือผิดขอให้ดังไปก่อนเพื่อฝึกริมฝีปากให้แข็งแกร่งพอฝึกได้ปุ๊บเด็กก็เริ่มเป็นแล้วก็เริ่มเข้าเครื่องแล้วให้เป่าโน้ตทีละตัวจนไล่โน้ตเป็นแล้วก็ลองเป่าเขาก็จะเป็นกรุ๊ปของเขาอันนี้เป่าแซกนะแซกก็จะอยู่ในกลุ่มแซกคาริเนตอยู่คาริเนตอันโตอยู่อันโตทัมเป็ตอยู่ทัมเป็ตแยกเป็นพาร์ทไปแล้วผมก็จะไล่สอนทีละกลุ่มคนไหนที่ยังไม่ได้ไล่สอนเราก็ให้เขาเป่าไปก่อนเป่าดังๆไปก่อนเป่าถูกผิดเป่าไปเลยเป่าไปก่อนแล้วเราก็ค่อยๆมาบอกว่าตัวไหนคืออะไรพอได้1เสียงก็ให้เป่า1เสียงไปก่อนทีละเสียงทีละเสียงไล่จนคล่องในแต่ละพาร์ทพอได้เท่ากันปุ๊บก็จะจับเข้าโน้ตเป็นสเต็ปเขาจะได้เป็นพร้อมๆกันเด็กทุกคนเนี่ยพอฝึกปุ๊บเขาจะได้เพลงเท่ากันเลยก็เป็นพร้อมกันทุกคน1เดือน1เดือนเท่านั้นในการฝึกเด็ก
1: เราใช้ระบบพี่สอนน้องค่ะแล้วก็สามัคคีกันซ้อมทุกวันค่ะ
2: เป็นมีสิบฝ่างาน
3: บางคนเล่นอย่างเดียวก็เล่นอย่างเดียวครับเล่นได้อย่างเดียวก็เล่นอย่างเดียว
4: แล้วเราเล่นกี่อย่าง
3: สาม
4: อะไรบ้างครับ
3: คอร์สโซโล
4: ่คอร์สโซโล
3: ่โซโล่แล้วก็สเนย์กองใหญ่แล้วก็ชาบครับ
4: ก็สี่อย่าง
3: ผมตกเลขครับ
0: ก็ต้องขอบคุณชุมชนนะครับทางหลวงพ่อนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้แสดงฝีมือในการออกงานก็เราฝึกซ้อม1เดือนเต็มๆช่วงปิดเทอมเนี่ยซ้อมตลอดเช้าถึงเย็นผมก็เอาเวลาของส่วนตัวของเราเนี่ยมาให้มอบให้กับเด็กเราคิดว่าถ้าเด็กได้ตรงนี้ติดตัวไปก็จะได้เป็นอาชีพได้แล้วเขาก็จะได้มีประสบการณ์ดีกว่าผมเนี่ยใช้วิธีการโดยการให้เด็กเป่าเพียงง่ายๆเป่าเพียงง่ายๆหรือไม่ก็เล่าประสบการณ์ของตัวเองให้เด็กๆฟังว่าเริ่มต้นมาอย่างไรครูก็เป่าแบบนี้เหมือนเธอนะเสียงที่มันแย่ๆเสียงที่ฟังแล้วมันฟังไม่ได้อะเสียงเหมือนเป็ดอะไรเงี้ยครูก็ผ่านตรงนี้มานะเราก็จะเล่าให้เด็กฟังเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเล่าถึงสิ่งที่ถ้าเธอเป็นแล้วเธอจะได้อะไรแล้วก็ให้เขาตั้งใจวางเป้าหมายตอนนี้นะครับเอาใกล้ระยะใกล้นะครับก็วางเป้าหมายคือให้อ่านโน้ตสากลออกคล่องและสามารถไปต่อยอดเองได้ไปเรียนต่อที่อื่นได้ส่วนเป้าหมายของวงเนี่ยผมอยากจะทำเป็นวงลูกทุ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นวงสตริงผสมกันเด็กชุดนี้ก็เคยออกงานเป็นวงลูกทุ่งแล้วแต่ได้ความร่วมมือจากเพื่อนคุณครูด้วยกันนะครับที่นำวงเราเป็นเครื่องเป่าเราไม่มีวงสตริงก็ไปหาคุณครูที่เป็นเพื่อนดนตรีด้วยกันอ่ะให้เขามีวงสตริงเขาไม่มีวงโยเราก็ทำเครื่องเป่าไปรวมกับวงสตรีของเขาทำเป็นเพลงลูกทุ่งออกงานที่ผ่านมาเนี่ยครับสอนผมสอนเป้าหมายให้เด็กก็คือให้เขาฝันผมจะสอนบอกถามตลอดว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรจะเป็นนักดนตรีเนี่ยเธอต้องขยันนะต่อไปเธออยากเป็นครูเธอต้องขยันนะดนตรีให้อะไรเธอบ้างแต่ดนตรีให้ครูเนี่ยดนตรีให้ชีวิตครูดนตรีให้อาชีพครูนะครับก็จะบอกเด็กอย่างนี้ให้เด็กฝันแล้วไปให้ถึงการฝึกฝนนะครับนะสำคัญมากเราเอาง่ายๆตัวผมเองอ่ะก็โตมาจากการฝึกซ้อมเขาบอกว่าพรสวรรค์สู้พรแสวงไม่ได้เราแสวงเราให้เด็กรู้จักฝึกทักษะเนี่ยถ้าเกิดขาดการฝึกเนี่ยก็จะไม่ได้เลยผมยังเน้นคำว่าฝึกแล้วก็ฝึกฝนเท่านั้นที่จะเก่งได้พอเราฝึกซ้อมจนเราเก่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้

0: ทุกอย่างต้องฝึกหมดว่าท้อ1คำในตัวผมตอนนั้นผมเล่นดนตรีตอนสมัยมัธยมนะครับเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีผมเป่าทัมเป้เป่าเสียงสูงไม่ได้น้ำตาผมไหลน้ำตาไหลเลยผมเดินไปหาอาจารย์ผมอาจารย์ครับผมอยากเลิกเล่นแล้วผมเป่าไม่ได้ผมก็พออาจารย์บอกว่าลองเป่าดูสิเดี๋ยวก็ได้ลองอาจารย์บอกให้ลองอ้าวลองก็ลองลองของอาจารย์คืออาจจะให้ลองแล้วก็สู้อีกครั้งนึงเราก็ลองจากที่เราท้ออยากเลิกแล้วเพราะเราเป่าโน้ตแค่ตัวเดียวไม่ได้เราก็อยากจะเลิกพอเราเป่าได้ปุ๊บเราเริ่มสนุกผมไม่มีคำว่าเบื่อในตัวผมมีแต่คำว่าท้อมันหนักมากแต่พอเรามาเป็นคุณครูเองอะเรากลับเจอคำว่าเบื่อตัวเราเองอะเจอคำว่าเบื่อเราเบื่อแทนเด็กไม่ได้อะเราก็เลิกทำไมเด็กเลิกเบื่อเราคิดเองเลยเด็กเบื่อแน่ๆเลยเพราะเด็กไม่ขยันซ้อมและข้ามความสามารถตัวเองไปไม่ได้ขีดจำกัดของตัวเองไปไม่ได้ทำซ้ำเดิมจนเกิดความเคยชินและเบื่อถ้าเขาข้ามไปได้เขาจะเลยเขาเบื่อเขาจะเจอแต่คำว่าสนุกสนานแล้วก็อยากทำให้ได้อยากทำให้ได้แต่ผมอะตัวผมเองอะผ่านคำว่าท้อแล้วก็อยากทำให้ได้อยากทำให้ได้ไปเรื่อยๆจนเรากลายเป็นครูได้ผมจะลงเล่นกับเด็กทุกอย่างเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ผมสอนเด็กผมเล่นเป็นหมดผมจะลงเล่นเป่าให้เด็กดูทีละชิ้นเทคนิคในการเป่าแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆบอกค่อยๆแทรกให้เขาแล้วที่ว่าเราไปด้วยกันเนี่ยก็คือผมฝึกเด็กได้ปุ๊บไปออกงานเราจะไม่ทิ้งเด็กเราจะเล่นให้เด็กดูเป็นหลักให้กับเด็กว่าเล่นอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะค่อยๆสอนอย่างตอนนี้ผมเน้นเป็นแต่วงเน้นแต่วงผมก็จะค่อยๆสอนว่าเล่นแต่วงเป็นงานบวชเล่นแบบนี้นะบรรเลงแบบนี้นะตอนแห่เล่นเพลงนี้นะเราจะนำเขาไปก่อนจนมาในระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมก็จะบอกว่าครูจะไม่เล่นแล้วนะแต่เราก็ลงเล่นแต่ว่าเราจะให้เด็กนำกันเองจะให้หัวหน้าวงเนี่ยขึ้นเพลงเราก็จะคอยอยู่เบื้องหลังก็ยังถือเครื่องดนตรีอยู่ก็คอยเป่าประคองไปถ้าตรงไหนเด็กเหมือนจะเขาจะเป่าไม่ได้เนี่ยเราก็จะเป่าดังขึ้นมาให้เด็กคนอื่นได้ยินด้วยว่าต้องไปต่ออย่างนี้นะก็คือไปด้วยกันประคับประคองไปด้วยกันจนจบเพลง
1: จาก6สเต็ปในการฝึกให้เด็กเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆสามารถนำมาปรับใช้กับวิชาอื่นๆอาทิวิชาคณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์และกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งนำไปปรับใช้ในบ้านก็ได้นะครับเราจะเห็นโค้ชหรือนักกีฬาระดับแนวหน้าที่เขาไม่ลดละความพยายามที่จะทำจนประสบความสำเร็จและนี่ก็คือทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันครับ

รู้สึกภาคภูมิใจกับเด็กๆที่เขาสามารถที่จะก้าวพ้นความเบื่อดนตรีจะมีความเบื่อสำหรับเด็กหรือคนทุกคนที่ฝึกใหม่ถ้าผ่านความเบื่อตรงนี้ไปได้นะจะไม่เลือกเล่นดนตรีจะโหยหาเลยแหละ

่วง Upskill Reskill ในห้องเรียนของคุณครูมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ไม่ชอบเรียนอะไรยากๆคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ไม่เก่งไม่ชอบถ่ายทำอะไรก็ไม่ค่อยอดทนเวลาทำผิดบ่อยๆก็จะล้มเลิกไปเลยทำให้ไม่สนุกกับการเรียนและไม่มาโรงเรียนในที่สุดพฤติกรรมเหล่านี้ครูสามารถช่วยปรับเปลี่ยนได้นะครับในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ที่ผ่านมาได้หยิบยกเรื่อง Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในเวทีได้พูดถึงผลลัพธ์ของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือการงานและอาชีพต่างมีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset ทั้งสิ้นเพราะเจ้ากรอบความคิดนี่เองที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ครูและผู้ปกครองควรปลูกฝังให้กับเด็กๆในยุคที่โลกถูกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Growth Mindsetอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับครูไทยบางคนแต่คำถามก็คือแล้วคุณครูมีวิธี how to ปลูก growth mindset ให้กับเด็กๆได้อย่างไร

0: ่อนอื่นครูต้องทราบว่ากรอบความคิดถูกแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆคือกรอบความคิดแบบปิดหรือ Fixed Mindset ที่เชื่อว่าความฉลาดติดตัวกับมนุษย์มาตั้งแต่เกิดไม่สามารถพัฒนาได้และกรอบความคิดแบบเติบโตที่เรียกว่า Growth Mindset ที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาฉะนั้นต้องสร้างให้เด็กเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาได้ก่อนด้วยเปลี่ยนความคิดฟิกซ์เป็นแบบโกรทโดยที่ 1. ครูเชื่อว่าเด็กสามารถพัฒนาได้และทำให้เด็กมีความเชื่อว่าตัวเองก็พัฒนาได้เช่นเดียวกันเพียงแต่มีหลากหลายวิธี 2. เรื่องที่สอนควรเริ่มจากง่ายไปยากและท้าทายขึ้นเพื่อให้เด็กไต่ระดับการพัฒนาของตนเอง 3. เสริมแรงด้วยคำชมหากเด็กรู้สึกท้อครูควรให้แรงเสริมด้วยคำชมและชมที่ความพยายามเด็กจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดจากที่ฉันไม่อยากทำเป็นฉันอยากจะทำและนำไปสู่ฉันต้องทำอย่างไรจนฉันทำได้ในที่สุดซึ่งข้อนี้จะทำให้เด็กได้ฝึกความอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเช่นกัน 4. ช่วยกระตุ้นฟีดแบ็กหรือข้อมูลสะท้อนกลับที่ให้เห็นถึงกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เช่นได้คะแนน75/100และหากเด็กทำผิดครูควรปลูกฝังให้เด็กเชื่อว่าผิดไม่เป็นไรแต่เราสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้นี่เป็นเพียงสเต็ปเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีกรอบความคิด Growth Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาที่จะส่งผลดีในระยะยาวให้กับตัวเด็กเองและกำลังของชาติในอนาคตครับร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่า

่อยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้นี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับ
ไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หาร

ด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่า sin 19 pi ส่วน6 sin 19 pi ส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็น sin 3 pi บวกด้วย pi ส่วน6นั่นเองครับซึ่ง sin 3 pi นะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วย pi ใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็น pi อย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วย pi ส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่า sin เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบ sin pi ส่วน6ครับและมุม pi ส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่า sin นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29 pi ส่วน2โคเซกคือ1ส่วน sin ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วน sin และเรานะครับต้องเปลี่ยน29 pi ส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วน sin พายส่วน2ครับซึ่ง sin พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ22หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิตินะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบนึงได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พัมพัม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 4นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่

นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวกนะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือb นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณกำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569วันนี้เวลา 15:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ณบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดลเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นพรเชษฐภคินีและพระราชโสธรานุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมพรรษา21พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีเวลา 15:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พระราชทานพระราชโปรกาสให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสนิทศิษย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าว

พระราชทานพระราชบรมการให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานพระราชบรมการให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยมีพระราชดำริในการพระราชทานทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความมาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:38 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนรพุฒองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน75ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นที่พักพิงผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเมื่อวันที่8มิถุนายน2569เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนาสังคมและความมั่นคงของสภากาชาติไทยการไฟฟ้านครหลวงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิร่วมกตัญญูหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุสิตสวนปัญญาธรรมนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุวัดชิระมงคลวัดแก้วโกระวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจูธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่วัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธาธรรมจังหวัดพังงาส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.

30นาทีสถาบันกาลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนักกลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่นที่7และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองน้ำมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำโดยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ

วันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่25พฤษภาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอบดุงรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ขั้นเงินเดือน5ชั้นยศขอพระราชทานเลื่อนยศจ่าสิบโทแก่พลทหารธนกรสิงหาชาติช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลปักใดตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ทันทีกองทัพบกได้ดำเนินการปูบำเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยโทแก่10เอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน้าบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกนิติธรรม4คำแซงสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเกื่องในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

นี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์กฤติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน328คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบปั๊มไร้ท่อระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินหายใจตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู

เพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ

0: จารย์เยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
1: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
0: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
2: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
1: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
3: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
4: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
1: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
5: ว้าว
4: เฮ้ยดูดิคนทองแดง
6: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
2: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
6: เย
1: ้เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับ
7: ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
2: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
1: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
4: โหดีมากๆเลยค่ะ
1: อ้าวนี่ได้แล้วสี่เล่ม
6: โห
8: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่

มชื่ออภิชาติประทุมนันเป็นครูอยู่โรงเรียนสุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีเราเคยนั่งคุยกับครูหลายๆคนว่าเราจะทำยังไงให้ครูของเราพัฒนาเพราะว่าเราไปฟังจากผู้รู้ก็ได้แต่ทฤษฎีแต่การปฏิบัติเนี่ยทำให้เรางงเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะ

0: เราจะทำยังไงแล้วเราก็ตั้งเป็นสมาคมนะครับตอนหลังเพื่อพัฒนาครูของเราจากกลุ่มเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เริ่มขยายโครงการเข้าสู่เครือข่ายออกพื้นที่ไปจนถึงระดับประเทศอันนี้เป็นที่มาของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ผู้เรียนหลังจากที่เราตั้งสมาคมของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีชื่อบัญชีรายชื่อสมาชิกของสมาคมของเราว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเราก็จะมีหนังสือถึงว่าซัมเมอร์นี้เราจะอบรมเรื่องการผลิตสื่อนวัตกรรมนะครับโดยการใช้ศิลปะเนี่ยมันเป็นแกนนำสื่อง่ายๆผมบอกได้เลยว่าสื่อจากกระดาษเนี่ยง่ายที่สุดโดยเฉพาะกระดาษ A4 หาได้ง่ายราคาถูกแล้วก็ไม่แพงนะทำให้สื่อพวกนี้เนี่ยมีความสนใจแล้วก็หลากหลายถึงแม้ว่ามันจะหาได้ง่ายจริงแต่มีคุณค่าเราก็สื่อจากกระดาษ A4 แล้วก็คิดประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานแล้วก็มีตัวอย่างให้คุณครูได้เห็นนั่นคือตัวอย่างเมื่อครูได้เห็นแล้วครูก็อ๋อตามใดที่อ๋อครูอ๋อเด็กอ๋อนั่นคือใช่เลยแต่ถ้าอยืนตระหนักเออทำไม่ได้แต่นี่อ๋อใช่เลย
1: สื่อทุกชิ้นที่ผมมาเห็นไหมเขาจะฉีกจะขาดจะใช้จริงเห็นไหมครับให้เด็กได้สัมผัสการที่เด็กได้สัมผัสครูได้สัมผัสครูได้มาแตะอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันใจถึงใจนะเราหายครับข้องใจเลยอันนี้คือปีแรกนี่คือปีแรกพอปีที่2นะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนาแล้วเราจะมีอะไรที่แตกต่างคุณครูเห็นยังเห็นอะไรที่แตกต่างยัง
2: ไม่เห็นค่ะ
1: ถ้าคุณครูเปิดใจให้เขาได้แสดงออกให้เขาได้ทำเนี่ยผมก็ได้จากเขาจริงๆว่าครูครับปิดปากสิไม่ได้ปิดปากแล้วนะปิดปากเดี๋ยวจะสอนคุณครูให้เห็นไหมครับเนี่ยคุณครูเด็กเขาจะสร้างสรรค์ออกมาได้จินตนาการแล้วได้อะไรเดี๋ยวเตรียมตัวไว้คุณครูเมื่อได้ปั๊บคุณครูจะต้องพูดคนนี้พูดต่อเนื่องด้วยต่อเนื่องจากภาพเหมือนเด็กนักเรียนที่ในโรงเรียนพอเขาได้ปั๊บผมเป็นไก่ตัวผู้ขันโอ้ยโอ้โอ้ต่อไปเขาเปิดเป็นรูปอะไรไม่รู้เขาไม่พูดอ๋อหลังจากนั้นเราก็จะไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรคือเป็นการต่อเนื่องเสริมอะไรเสริมปัญญาเสริมจินตนาการนั่นแหละเอาละครับคุณครูคุณครูได้กระดาษแล้วผมทำไมถึงต้องทำแผ่นเล็กแล้วทำไมยังต้องทำกระดาษ A4 เพราะว่า A4 เนี่ยง่ายแล้วก็พอเราเสียเราไม่เสียดายใช่ไหมครับแต่ตราบใดถ้าเราเก่งแล้วเดี๋ยวเรามีกระดาษ100 ปอนด์นะครับดีๆสื่อจากง่ายที่สุดคือสื่อจากกระดาษเขาทำงานวิจัยกันแล้วนะครับว่าสื่อจากการผลิตไม่ใช่สื่อจากคอมพิวเตอร์นะสื่อจากกระดาษเนี่ยคือการเสริมปัญญาของเด็ก EQ ของเด็กมาอันดับหนึ่งเลยคุณครูภูมิใจไว้นะครับเราสื่อจากกระดาษเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะทำยังไงนะครับคุณครูดูนี่คือตัวอย่างปากขยับตรงนี้ที่คุณครูจะสร้างสรรค์แต่ยังไม่ถึงตรงนี้แต่ให้ดูว่าเราสร้างไปได้อะไรอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้คุณครูอยากได้ไหม
3: อยาก
1: เดี๋ยวเราจัดให้ตอนนี้ดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ชิ้นงานว่าเราจะทำยังไงจากกระดาษสี่เหลี่ยมคุณครูพับลองดูซิคุณครูพับนี่ครับคุณครูพับนะครับพับครึ่งหนึ่ง
3: ใช้
1: ทั้งพับยังครับคุณครูได้แล้วครับพับแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูพับอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับนะครับพอคลี่ออกมาก็ใช้กรรไกรตัดเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดประมาณสัก1นิ้วฟุตโดยประมาณนะตัดนะครับดูตัด1ประมาณ1นิ้วฟุตนะครับได้ยังเนี่ยตัดแบบหมายเลข4ไหนไม่เอ่ยเดี๋ยวจะมีคนตัดผิดในดูสิครับลองคลี่ออกมาเอาถูกครับถูกถูกต้องครับถูกต้องประมาณ1นะเอา1นิ้วฟุตเอา1นิ้วฟุตโดยประมาณนะครับ1นิ้วฟุตเสร็จแล้วดูต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเอาล่ะพอตัดเสร็จแล้วคุณครูพับให้เป็นมุมฉากจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากทั้งซ้ายและขวาได้ไหมครับได้เนาะเราบอกกันได้นะกับเพื่อนๆได้ไหมครับได้ไหมตัดไม่เยอะหรอกครับตัดน้อยเกินไปนะครับไม่เป็นไรนะครับในห้องเรียนของเราจะมีเด็กอย่างพวกนี้เยอะ คนเล่นนะคุณครูสร้างบรรยากาศ

0: รรมยากาศเสร็จแล้วเรากลับด้านกลับย้อนรอยไปย้อนรอยไปแล้วให้เหมือนเดินรีดรีดให้เรียบเลยย้อนรอยไปนะครับย้อนเราย้อนไปย้อนมุมเดิมย้อนไปอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับสามเหลี่ยมเนาะเสร็จแล้วเราก็เป็นสามเหลี่ยมบูชาปั๊บแล้วเราก็ย้อนกลับมาสันทบกลับมาสันทบกลับมาสันทบกลับมาได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราดูขั้นตอนต่อไปนะสำหรับคนข้างหลังละเห็นไหมครับเราได้ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับนักเรียนขั้นที่6นะตอนนี้มาขั้นตอนที่7แล้วครับตอนนี้ขั้นตอนที่8ตอนนี้ดูนะตอนนี้เราจะใช้นิ้วนะนิ้วของเราเนี่ยนะนิ้วชี้หรือนิ้วที่ถนัดอ่ะกดลงไปให้บุ๋มลงไปบุ๋มแล้วนี่ครับบุ๋มแล้วเอาละได้ไหมใครไม่ได้เพื่อนช่วยด้วยนะครับใครเพื่อนเสร็จแล้วให้นักเรียนกลางออกแล้วว่ามันขยับจริงยัง
1: ลูกค้าหนูยังไม่ทันเมื่อกี้ช่วยเพื่อนอยู
0: ่ค่ะอ๋อไม่เป็นไรหนูมีน้ำใจมากเลยหนูเป็นคนมีน้ำใจแต่คุณครูเดินมาหาหนูสามเที่ยวแล้วนะคะแล้วไปถามว่าทำไมเขาแล้วเป็นเด็กมีปัญหาแล้วหลอกเพื่อนดิหลอกดิหลอกดิขยับยังขยับนะทำ3ชิ้นเพราะมีกระดาษอยู่3ชิ้นแล้วที่7ให้ชิ้นเดียวตัวไม่รอดนั่นแหละเป็นการย้ำซ้ำทวนให้คุณครูได้เป็นย้ำ3ชิ้นเลย3ชิ้นเดี๋ยวจะสอนเข้าเล่มด้วยได้ไหมครับ
2: ใครเอาปากเล็กได
0: ้ได้ครับปากเล็กปากน้อยได้เลย
2: ปากเล็กจะตัดส
0: ั้นตัดสั้นครับผมแต่เราจะลืมว่าถ้าตัดปากเล็กเนี่ยลักษณะเด่นของงานชิ้นนี้คือปากมากปากใหญ่ปากขยับฉะนั้นถ้าเรารับมากเราชิ้นเล็กมากก็จะไม่เด่นจริงๆเราไปตัดอย่างอื่นก็ได้นะพับตรงนี้ก็ได้ถ้าสมมตินี่ปากตวงนี่ปากตวงเราก็อยู่ในแผ่นเดียวกันนะใครมีปัญหาอยู่นะครับยกมือใช้ไฟเดี๋ยวคุณครูจะไปถึงได้นะได้นะเอาละได้ไหมได้สามแล้วนะได้แล้วนะใครครบ3แล้วยกมือเก่งมากใครยังไม่ถึงไม่เป็นไรอ้าวเมื่อได้แล้วทำไงดูนะเห็นไหมครับนี่ตบตัวน้าได้9 10เป็นแบบนี
3: ้
0: ต่อไปนี้คุณครูดูนิดนึงลักษณะเด่นของปากขอให้ใช้สีแดงแล้วก็ใช้สีขั้นที่1หรือขั้นที่2หรือขั้นที่3ก็ได้นะแต่ใช้สีแดงหรือสีส้มหรือสีเหลืองเพราะว่าจุดเด่นของงานนี้คือปากใช่ไหมเราต้องดูว่างานไหนมันเด่นตรงไหนแล้วก็ตัดเส้นด้วยปากกานะครับปากกาที่คุณครูให้ไปปากกาที่ได้รางวัลก็ได้แต่เดี๋ยวจะแจกปากกาที่ไม่ได้รางวัลแต่ไม่ได้ให้ทุกคนเดี๋ยวจะมีรางวัลให้อีกนะครับคุณครูเห็นนะเห็นไหมครับนี่จะเป็นเรื่องราวแล้วเราจะเติมเรื่องราวก็ได้นะพอเก็ตไหมพอเก็ตนะต่อไปนี้โอ้โหพูดภาษาอังกฤษเลยนะอันไหนใครคิดว่าพอเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเก่งมากแล้วใครที่ไม่ยกมือหมายความว่าไงเอาไหนใหม่เขายกมือขึ้นได้นะนี่คือผลงานของเด็กป.1 ป.2จะได้เท่านี้นะคุณครูอย่าคาดหวังว่าเราอย่าคาดหวัง
3: ถ้าครูไม่อบรมก็แบบน
0: ี้
3: แหละ
0: นั่นแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยป.1 ป.2นะคุณครูอย่าเป็นมุมมองนะน่ารักเน
3: า
0: ะ
3: แค่นี้ยังว่าน่าร
0: ัก เดี๋ยวค่อยดูนะนี่ตัวอย่างเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มขยับนะนี่โดราเอมอนเห็นไหมครับทำสิ่งง่ายๆคุณครูพร้อมยังถ้าคุณครูพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ออกแบบแต่ถ้าเกิดว่า คิดไม่ออกได้เลยถ้าคิดออกได้เลยแต่ถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวจัดให้เอามั้ยทรงที่ง่ายที่สุดทรงอะไรครับทรงกลมทรงกลมจะเป็นผลไม้นะผลไม้ก็มีส้มมีสตรอเบอรี่มีชมพู่มีฝรั่งมีมะม่วงนะครับมังคุดนี่คือทรงกลมคิดไม่ออกลอกได้เลยตัวแรกให้ทำแล้วตัดเส้นนะครับโดยให้ตัดเส้นเรียงไปจากจุดเนี้ยจากจุดที่ลูกศรเดี๋ยวเนี่ยนะเนี่ยนะมังคุดตีเส้นไปเลยไม่ต้องถึงก็เอาไม้บรรทัดนะนะลากไปเมื่อคุณครูตัดแล้วคุณครูก็วาดรูปชิ้นที่1ขอให้ระบายสีแล้วระบายสีแบบไหนได้เลยนะชิ้นที่1เนี่ยขอให้วาดแล้วก็ระบายสีชิ้นที่2แค่วาดอย่างเดียวชิ้นที่3ก็วาดอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราเสร็จพร้อมกันจะสอนการเข้าเล่มนะวิธีการเข้าเล่มแล้วก็ตลอดจนการทำรองพื้นด้วยปากสีต่างๆเดี๋ยวเราจะแจกให้โออันนี้สุดยอดเลยครับเด็กนักเรียนนะครับจากโรงเรียนไหนเดี๋ยวต้องประกาศให้ตาผมไปที่จังหวัดหนองโพวิทยาไม่แน่ใจว่าเป็นอุตรดิตถ์หรือเปล่าครูครับเด็กเห็นไหมพอเปิดโอกาสให้เด็กทำเด็กทำสวยวะครูเทมทารามเทมเทมเทมเทมสุดยอดนะเก่งยอมรับว่าเก่งกว่าครูเพราะครูเนี่ยโตมาไม่ได้เคยโดนปลูกฝังเรื่องวิทย์ไอ้เรื่องศิลปะเพิ่งมาเรียนศิลปะตอนจริงจังวิทยาครูแต่เด็กคนนี้เขาโดนปลูกฝังจากเราสอนตั้งแต่เด็กพอเปิดโอกาสให้เขาทำปั๊บเขาไม่ทำตามครูเลยเห็นไหมครับนกแอร์กำลังร่วงมีควายใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้แล้วครับแต่มาครับปากสีเหลืองใช่ไหมครับคุณครูแล้วก็ตัดนะครับอันนี้แจ๋วเลยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าคุณครูเปิดโอกาสให้เด็กทำเองถ้าเราเปิดนะให้เด็กพูดเราจะรู้อะไรของเขาอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเขามีศักยภาพแล้วเราจะทำขุดยังไงเนี่ยตรงนี้ให้มา
4: ได้
0: อาขยับนานขยับนานขยับอ้อนนากบหรือหมูครับ

0: ชีวิตขึ้น
1: มีชีวิตขึ้นอ่ะคุณครูเติมคุณครูเติมอันนี
0: ้ข้างนี้
1: อันนี้เป็นวายใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันกลมๆนั่นแหละครับถึงแม้มันจะเลไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาควายให้เหมือนเขาควายหน่อยนะจะคุณครูเติมไหนใครยังไม่เสร็จแผ่นที่1ยกมือใช้ไฟให้คุณครูดูแผ่นที่1ยังไม่เสร็จเลยยังนะระบายสีครับแผ่นที่1ยังระบายสีไม่เสร็จนะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนที่2เราจะแจกการทำปากนะปากลองปากเมื่อขยับแล้วเราจะไม่เห็นรูบูแล้วเราจะเห็นเหมือนคล้ายๆเหมือนจริงแล้วว่าเวลาลูกนกอ้าปากเนี่ยเราจะเห็นสีเหลืองสีแดงนะครับเป็นผนังอยู่ด้านในขอโชว์หน่อยได้ไหมครับนักเรียนดูของเด็กคนที่เรียนซ้ำชั้นเนี่ยเขาไม่ผ่านนะครับเขาเลยต้องมาเรียนใหม่เห็นไหมครับที่เขาจะเพิ่มเติมตรงไหนตรงที่พอมองปั๊บเลยว่าสีสันจะเริ่มสะดุดตาขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าจากรุ่นแรกเขาไม่อะไรครับไม่สะใจใช่ไหมพูดตามภาษาวัยรุ่นไม่สะทำไมในเรื่องนี้มันฟังแล้วมันแรงไปตอนนี้คุณครูก็บอกว่าขอเป็นรุ่นที่สองต่อแล้วจะเห็นนะงานดีขึ้นพัฒนาขึ้นรู้ว่าจะตัดเส้นตรงไหนจะระบายสีเข้มอย่างไรจะให้เกิดความสวยงามเพราะเรียนรู้เก่งครับต่อไปนี้เราจะทำอย่างไรแล้วให้มีอะไรครับมีอะไรนะมีพื้นนายมีเพดานนั่นแหละครับตอนนี้ครูพับกระดาษสีอะไรก็ได้ที่นะครับพับครึ่งหนึ่งครูพับครึ่งหนึ่งนะอยู่โรงเรียนรับรองได้คุณครูจะต้องกันเด็กเหมือนกันเราต้องบอกทีละขั้นตอนกับเขาอย่างนั้นเสร็จแล้วคุณครูก็เอามาประกบไว้ด้านหลังนะครับได้นะคุณครูได้ไหมครับเสร็จแล้วก็เอากาวขึ้นมากาวในที่แจกให้เวลาทาคุณครูต้องทาทีละครึ่งนะทีละด้านหมายถึงว่าถ้าเกิดทาไปครั้งเดียวหมดเลยเนี่ยจะเกิดการย่นเพราะว่าน้ำหนักของมือเราเนี่ยไม่เที่ยงยิ่งเป็นเด็กนักเรียนยิ่งเขาไม่เที่ยงใหญ่เลยวิธีทาที่กระดาษสีครูทาที่กระดาษสีนะครับนะครูทาที่กระดาษสีนะครับที่กระดาษสีนะอย่าไปทากับเนื้อเสร็จแล้วเราก็มาประกบเราก็เสร็จแล้วด้านหนึ่งเห็นไหมครับไม่มีรอยย่นเลยนะไม่มีรอยย่นเลยทั้งนี้ก็ยังอยู่นะครับทั้งนี้ก็ยังอยู่นะอ่ะเชนทำไปทำพร้อมกันทำทั้งหมด3ชิ้นนะครับทำทั้งหมด3ชิ้นทาเฉพาะขอบครับครูทีละด้านนะครับเชฟก็จะได้แล้วเห็นไหมครับเชฟนะครับได้แล้วเราก็จะได้ที่นะครับมีเพดานให้พอดีนะคุณครูของคุณครูยังไม่พอดีผมดูแล้วยังไม่พอดีครับต้องให้พอดีเห็นไหมลื่นคุณครูต้องประกบทีละครึ่งอย่างนี้แล้วก็จับให้แน่นแล้วก็ทากาวแล้วก็ไปอีกทีนึงอย่าให้เคลื่อนนะกาวมีนี่ครับผมมาให้นุ่มๆนี่ใช้นี่ได้ทาทีเดียว
2: เดี๋ยวดูโชว์นิดนึงครับพอใช
1: ่มีคนอยู่แล้วตรงนั้นเป็นแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วขึ้นนะเสร็จแล้วก็ปามาประกบด้านมือเ
3: ลยแล้วปลายมันไม่ได
1: ้ขอบนี้ขอบนี้แล้วก็หน้าขอบนี้อาจารย์เราประกบอาจารย์ทำอาจารย์ประกบเองอาจารย์ประกบเองทำอันนิ้วอย่าให้มันเคลื่อนแบบมาไปกลับอีกด้านกลับอีกด้าน
4: ใช่ครับ
1: ับอีกอย่างนึงก็ทำแบบนี้นะ

0: ตอนนี้เริ่มเข้าว่าเอ๊ะเราจะทำไงถึงจะเป็นป๊อปอัพใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเข้าสอนให้คุณครูเข้าแล้วล่ะทำวิธีการทำไงก่อนอื่นครูจะต้องดูว่าอันไหนด้านบนด้านล่างให้ด้านล่างก็ด้านล่างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตะแคงคว่ำตะแคงหงายนะให้ดูแล้วคุณครูก็มาประกบกันก่อน3ชิ้นนี่ของอาจารย์เหมือนไหมนะครับ3ชิ้นใช่ไหมครับเรารู้แล้วตอนนี้เราต้องทำทีละชิ้นวิธีการเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้ก็คือการทากาวนะครับไหนกาวอ้าวล่ะครับนี่แหละครับคุณครูดูนะครับคุณครูต้องทาขอบมันมี2แถบคุณครูต้องทาแถบครึ่งหนึ่งก่อนทีละแถบนะเหมือนเดิมคุณครูเห็นไหมครับคุณเห็นนะครับทีละแถบนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาประกบครับทำแบบนี้จนกว่าจะครบแล้วเดี๋ยวเราจะทำปกพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งว่าทำยังไงนะอ่ะลองคุณครูบางครั้งถามเพื่อนเพื่อนทำผิดเนาะลองดูเดี๋ยวเพื่อนจะทำผิดคุณครูแผ่นที่2ไม่ต้องให้เสร็จแต่ตอนนี้ต้องการสอนการเข้าเล่มการเข้าเล่มนักเรียนอยู่ในห้องเรียนของเราประมาณ20คนถึง40จะได้ถึง40แผ่นใช่ไหมครับนั่นแหละจะได้เนี่ยเก็บเอาไว้เลยเป็นสื่อในการเล่าเรื่องอันนี้เป็นแค่บทบาทสมมุติว่าครูทํา3แผ่นแล้วเข้าแบบนี้แต่ถึงแม้จะมี40 20แผ่นคุณครูก็ต้องเข้าแบบนี้เหมือนกันนะครับวิธีการเหมือนกันหมดทานี่นะทานี้ทีละครึ่งนะครับประกบทีละครึ่งทาด้านเดียวปั๊บพอเสร็จแล้วก็ทาตรงนี้แล้วเราก็มาประกบแต่ต้องให้ด้านให้ดูแล้วมันเปิดทางเดียวกันนะบางทีอย่ากลับหัวกลับหางนะเชิญจะได้ไหมครับอาจารย์ได้นะตอนนี้เราทำปกเราจะทำปกเดี๋ยวเราจะทำปกนะครับว่าทำปกยังไงตอนนี้ทุกคนกำลังชื่นชมแล้วว่ามีรอยยิ้มอยู่ที่ใบหน้ากันทุกคนเลยครับของฉันก็สวยของเธอก็สวยอาจารย์ดูนะเอาสันให้มันตรงกันก่อนไม่เป็นไรเอาสันนี่เอาสันตรงนี้ให้ตรงสันตรงนี้ที่มันเกินไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปตัดได้แต่ถ้าสันเนี่ยเกินไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องทำปกเข้าใจนะอาจารย์ทำอีกหนึ่งชิ้นครับผมถูกต้องนะครับนั่นแหละดูนะครับว่าคุณครูดูนะเมื่อเวลาที่คุณครูกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่คุณครูอยู่ในห้องนี้เพราะคุณครูเรียนรู้เร็วกว่านักเรียนใช่ไหมครับแต่จะสอนขั้นตอนเริ่มเลยตั้งแต่ขั้นตอนที่1ทําแบบไหนขั้นตอนที่2คุณครูให้ประกบแบบไหนตรงเนี้ยเราจะไปสอนไปถึงนักเรียนทีละขั้นตอนแล้วนักเรียนจะเข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ดีเดี๋ยวก็โยนตูมแต่ถ้าผมโยนตูมตรงนี้คุณครูเรียนรู้เร็วจะได้แต่ถ้าเกิดเราทีละขั้นตอนเมื่อได้แล้วใช่ไหมครับกระดาษที่แจกเปล่าเราขึ้นมาแล้วเราก็พับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งครับแล้วก็รีดให้เรียบแจกเยอะใช่ไหมครับของแจกเยอะเกินไปใช่ไหมครับใครไม่ได้ครับยกมือเดี๋ยวเราแจกให้มีไหม
1: ได้แล้ว
0: ใครไม่พอเดี๋ยวแจกให้นะครับพับครึ่งหนึ่งได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปนี้เอาที่สำเร็จงานที่เราสำเร็จนะที่เป็นครับผมมาสักครู่นี้นะที่สำเร็จเนี่ยนะแล้วเราก็มาประกบกันหลายคนบอกคุณครูขามันเกินค่ะไม่เป็นไรขอให้สั่งทบเนี่ยเท่ากันแล้วเดี๋ยวเมื่อสำเร็จแล้วใช้ตัดเครื่องตัดหรือคัตเตอร์เราตัดได้นะครับเมื่อประกบแล้วเหมือนเดิมคือเราออกมาทีละครึ่งแล้วทำไงครับนักเรียนทากาวตอนนี้ทากาวหมดเลยได้ไหมได้แต่ที่จะให้แม่นทาแค่ขอบ1ด้าน2ด้าน3ด้านนะครับหรือ4ก็ได้เสร็จแล้วมาประกบกันแล้วก็ค่อยๆรูดนะรูดก่อนแล้วจะไม่ยับปกหนังสือของเราก็จะเรียบร้อยพอเสร็จปั๊บด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเรายังไม่ได้ทำใช่ไหม

0: แล้วก็เหมือนเดิมทำทีละครึ่งอย่าไปทาทีเดียวหมดเลยถ้าทาทีเดียวบริย่นนะครับไม่มีตัวยึดเข้าใจนะอ้าวละเชิญปฏิบัติใครยังไม่ได้กระดาษยกมือขึ้นนะครับคุณครูได้กระดาษยังก็นะลองดูนะครับใครมีปัญหายกมือใช้ไฟคุณครูทากาวด้านกระดาษขาวง่ายกว่านะอย่าไปทาตรงสีถ้าทาตรงสีนี่ประกบยากเพราะมันมีภาพมาผนึกอยู่แล้วทำให้เราพับยากเห็นไหมตรงนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้นะเราจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วทีละขั้นตอนจะง่ายพอเวลาอาจารย์ได้แน่นหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้เลยยังไม่ปรากฏเราต้องให้เสร็จตัวตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้พอดีไม่เป็นไรนะครับกาวอยู่ไหนเอ่ยแล้วครับครับเราจะทำไงครับที่ขอทบทวนนิดนึงไม่เป็นไรทาได้แล้วอาจารย์ได้กี่อันแล้วคุณได้กี่อัน2อันก็ไม่เป็นไรนะอันกระดาษแผ่นครับ
1: ร้องต่อเลย
0: แล้วก็ทำซิเหมือนเดิมจากนี้จะเป็นใจถูกต้องนี่แหละครับรีแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้เราไม่พอเดี๋ยวเราตัดได้ถูกต้องนะเข้าใจนะครับคุณครูคุณครูครับคุณครูถือคือสมมติผมอยู่เป็นคุณครูเนี่ยคุณครูไม่ต้องมองภาพของตัวเองแล้วสมมติเนี่ยแล้วก็ขยับชูนะได้เลยนะนึกออกนะเอาละเตรียมนะเตรียมพร้อมนะครับชูเลยครับ1 2 3ขยับชูหน่อยชูสูงๆหน่อยโอ้โหเท่มากเอ้าเยี่ยมเลยเยี่ยมโอ้โหน่ารักมากสวยมากเลยครับ

0: การเอาเรื่องของหลักภาษาดีไหมคะนะคะหลักภาษาเพราะวรรณคดีนี่มันจะแตกต่างกันมากแต่ละระดับนะคะ
1: เออถ้างั้นภาษาให้มันตรงกัน
0: ใช่ค่ะ
2: เห็นแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนี่คุณครูแต่ละท่านนี่ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะคะรวมทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
3: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยรวมกำลังกันผนึกกำลังดิฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ได้อย่างเช่น

0: อย่างเรื่องของหนังสือเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลุ่มสาระสังคมบอกว่าเด็กเขาสอนโดยไม่ต้องมีหนังสือแต่คุณครูอ่ะมีหนังสือการที่เด็กไม่มีหนังสือเขาก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะว่าครูต้องพูดอะไรอธิบายอะไรแต่ถ้าเด็กที่มีหนังสือเขาก็เหมือนกับไม่ใส่ใจฉันอ่านเอาเองก็ได้แล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยก็เอาโอเน็ตมาสอนกันเลยก็มีอาจารย์ก็ท่านแย้งบอกว่าถ้าโอเน็ตเด็กก็จะได้แค่ได้ทำข้อสอบแต่ความรู้เนี่ยไม่ได้นะคะเขาบอกว่าต้องเอาทั้งโอเน็ตแล้วก็การสอนเนื้อหาก็ต้องมีการบูรณาการกัน
1: อาจารย์ประพิษล่ะคะได้เห็นประโยชน์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: การที่ครูแต่ละโรงเรียน12เรียนเนี่ยจัดกลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระออกไป5กลุ่มสาระหลักคุณครู12เรียนอย่างน้อยก็12ท่านท่านรองศาสตราจารย์ระดายังจัดทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญเราเคยเห็นหน้าเห็นตาคุ้นหน้าคุ้นตาในทีวีครูบ่อย
1: ค่ะ
2: เก่งหลายท่านเก่งจริงอย่างภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ย
1: ค่ะ
2: เมื่อหลายพลังมารวมกันผมเชื่อว่าหลากความรู้หลากวิชาการเมื่อมารวมกันเนี่ยมันจะตกผลึก
1: ค่ะ
2: ถ้าความรู้มันตกผลึกได้มันก็ยังประโยชน์มหาศาลให้แก่การจัดการศึกษา
1: ท่านผอ.สุรพลนะคะคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่โรงเรียนบ้าง
3: เห็นบรรยากาศแล้วคนที่คัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาคนที่ดูแล้วนำไปถ่ายทอดได้แล้วเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน
1: ค่ะ
3: นั้นโครงการนี้ผมว่าถึงจะเป็นจุดหนึ่งที่ครูเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้จุดประกายว่าเออในระยะเวลาที่จะอีกแค่เดือนกว่าเนี่ยจะสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรที่มันทางลัดนะ
1: ค่ะ
3: ทำไงที่จะให้ทันเนื้อหาด้วยเด็กรู้เรื่องด้วยคิดว่าวันนี้นะครับเห็นบรรยากาศแล้วคุณครูก็ตั้งใจเพราะคัดมาอย่างดีแล้วก็คิดว่าคงจะนำประโยชน์อันนี้เอาไปใช้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: คราวนี้ต้องกลับมาเรียนถามอาจารย์รัตดาค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำต่อมาก็คือการบูรณาการหลักสูตรค่ะคงต้องให้อาจารย์รัตดาอธิบายค่ะว่าจะมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรค่ะ
4: การวิเคราะห์เมื่อเช้าก็คือตัวเนื้อหาสาระพอเราได้ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ให้คุณครูทั้งหมดแบ่งกลุ่มกันแล้วก็รวมเป็น5กลุ่มสาระเนี่ยนะคะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้าอย่างนั้นสาระอะไรจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเป็นไทยคณิตวิทย์อังกฤษสังคมหรือภาษาต่างประเทศมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถบูรณาการได้คำว่าบูรณาการในที่นี้หมายถึงว่าอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งอาจจะสังคมเป็นหลักแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะนำมาบูรณาการได้เหมือนกันมันมีอะไรที่สามารถนำมาเกี่ยวข้องกันได้หรือไม่เมื่อเช้านี้เราก็ให้ไอเดียกันไปและเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะต่อด้วยว่าอะไรที่คิดว่าจะบูรณาการได้ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มจริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่เราได้มาจากเพื่อนครูเองนั่นแหละ เรามาช่วยนำช่วยคิดช่วยกันสรุปช่วยกันวิเคราะห์เขาก็จะเป็นคนที่เรียนรู้ตรงนี้อย่างยั่งยืน
1: ค่ะฟังอาจารย์รัตดาแล้วก็คงเข้าใจนะคะท่านอธิบายได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เราไปชมกันค่ะว่าหลังจากวิเคราะห์ตัวชี้วัดแล้วคุณครูจะนำความรู้มาบูรณาการหลักสูตรได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
5: ภาษาไทยก็จะต้องสอนเรื่องการอ่านการเขียนจดหมายการเขียนอ่านเขียนวันเดือนปีนะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนจุลภาคอักษรย่อการแต่งกลอนแผนผังแผนที่กราฟใช้เลขไทยอ่านเลขไทยภาษาโอเคถ้าดูทั้ง3วิชาหลักๆนี้ก่อนนะมันบูรณาการอะไรได้บ้างดูภาษาไทยตะกี้เขาจะต้องอ่านกราฟเป็นเขาจะต้องอ่านกราฟเป็นอ่านแผนผังเป็นเราก็ไปเกี่ยวข้องกับแผนภูมิสถิติซึ่งภาษาไทยก็ไม่ควรจะสอนก่อนก็ต้องไปคุยกันกับคณิตศาสตร์ว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนเรื่องนี้เรามาบูรณาการเรามาไปด้วยกันใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งเป็นครูคณิตสอนภาษาไทยด้วยสบายมากเลยไปได้เลยในตัวครูคนเดียวกันเลยภาษาไทยจะเอาเนื้อหาอะไรของภาษาไทยที่จะไปสอนเรื่องไฟฟ้าคำว่าเนื้อหาของภาษาไทยหมายถึงตะกี้ไงมาตะ

0: อีของคุณไงตัวย่อนะหรือจะเป็นอะไรนะเขียนคำขวัญกันเขียนเรียงความเอาตรงนี้เลยนี่ไงนะไม่ต้องไปคิดใหม่แล้วจะต้องคิดหัวข้ออื่นเอาหัวสถานการณ์นี้เลยอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าบูรณาการใช่ไหมคะแล้วก็คณิตศาสตร์นิตศาสตร์จะสอนอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าเป็นงานของวิทยาศาสตร์เขาเอาค่าไฟที่ใช้อยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย มาคำนวณเอาง่ายๆอาจารย์สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นคืออาชีพล้างทำความสะอาดสมมติสถานการณ์ขึ้นมาก็ได้แล้วเราก็เอาความรู้เรื่องของทศนิยมเรื่องของการบวกลบคูณหารก็สอดแทรกเข้ามาเอาสถานการณ์จริงอย่างนี้เป็นต้นครูประถมเนี่ยจริงๆแล้วได้เปรียบครูมัธยมเพราะครูประถมเนี่ยเวลาสอนเด็กถ้าคุณสอนแบบบูรณาการเด็กสนุกและคุณไม่เหนื่อยด้วยเพราะคุณสามารถบูรณาการและคุณก็ไม่ต้องไปแย่งชั่วโมงกับชาวบ้านเขานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสอนอย่างนี้เราจะได้เวลาเยอะที่จะฝึกตัวนี้ของเด็ก
1: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหน่วยที่หนึ่งซึ่งเอาอะไรเป็นฐานคิดฐานสังคมเป็นฐานคิดเพราะนั้นก็แยกออกไปตามสาระต่างๆจริงๆ8สาระทำได้นะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษก็เราก็ดูเรื่องคำศัพท์นะครับคำศัพท์อย่างขออนุญาตให้ดูข้างบนเลยนะครับแล้วก็ศิลปะก็ไปได้เรื่องการวาดภาพนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไทยก็ความหมายมวลน้ำที่คุยกันนักกันหนาว่ามวลน้ำหนองน้ำจะไปกรุงแล้วนะไปหาพี่กรุงอยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยแล้วก็สังคมก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติการบริหารน้ำลักษณะภูมิศาสตร์ชุมชนคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องสถิติ
2: ประโยชน์ในวันนี้นะที่มือทำนะคะได้ออกแบบบูรณาการนะคะแต่แล้วสาระเอาสาระมาบูรณาการกันแทนที่เราจะสอนตัวสอนแต่ละสาระเนี่ยบางทีไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยมันใกล้เคียงกันสามารถมาบูรณาการกันได
3: ้การบูรณาการจะใช้อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้วเพราะว่าครูเราขาดนะคะเพราะฉะนั้นครูหนึ่งท่านจะสอนทั้งหมด8สาระอันนี้จะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ได้มาพบกับเพื่อนครูทำให้ได้ความคิดก็คือเหมือนกับว่าระดมสมองมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยเป็นระบบมากขึ้นคาดว่าจะได้อย่าง 100%
4: ความรู้สึกตอนนี้อย่างในกรณีวันนี้นะครับผมจะได้แนวคิดของแต่ละคณะวิทยากรแต่ละท่านผมก็จะหลังจากที่ได้แนวคิดว่าเราควรจะทำอะไรในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผมก็จะมาวิเคราะห์พลังงานที่ว่าตัวเองสามารถจะนำไปใช้ได้ในโรงเรียนแล้วก็ประยุกต์เพื่อจะให้นำเข้าไปให้เหมาะกับบริบทของเรียนรัฐเกวียนนะครับ
5: ค่ะจากกิจกรรมนี้คุณครูก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าจะเริ่มต้นการบูรณาการหลักสูตรให้เข้ากับโรงเรียนของแต่ละท่านอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ทั้ง3ท่านกันดีกว่าค่ะว่าท่านทั้ง3คนจะนำกลับไปใช้กับโรงเรียนของท่านอย่างไรค่ะค่ะท่านรองผอ.พิทเพลินคะ
6: ไปปรับใช้ในเรื่องของเนื้อหาค่ะ
5: ค่ะ
6: ตัวแรกเลยคือเนื้อหาอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็จับเราจับมานั่งจับเข่าคุยกันเลยว่าครูแต่ละสาระเนี่ยตรงนี้ฉันจะสอนแค่นี้นะตรงนี้แล้วเธอเอาไปสอนนะคะนี่คือประโยชน์ที่จะนำไปใช้นะคะอันที่สองก็คือการออกข้อสอบจะมีแนวมีแต่ละกลุ่มสาระนะเขาจะมีแนวออกข้อสอบเกี่ยวกับโอเน็ตแจกให้แล้วเราเอาแนวอันนั้นอะไปดำเนินการในการออกข้อสอบแล้วนำไปติวเด็กอีกทีแล้วเราจะมีการแชร์กันนะคะเราจะมีการแชร์กันในกลุ่มเล็กๆของแต่ละโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์นะคะ
5: ค่ะค่ะอาจารย์ผอ.ประพิษล่ะคะ
7: ตอบได้เลยว่าบรรดาเอกสารทั้งหลายที่สรุปมาแล้วรวมทั้งสิ่งที่เราวาดหวังอยากได้ที่ท่านรองศาสตราจารย์ลดาได้พูดในที่ประชุมแล้วว่ากลับไปแล้วเราไม่เงียบหายเราจะมีบรรดาแบบทดสอบในแนวคิดของแต่ละท่านแต่ละโรงเรียนมาคัดกรองกันอีกสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกขยายผลไปถึงแม้ว่ากิจกรรมครั้งนี้เราจะทำอยู่ในวงแคบแต่ผมถือว่างานของเราครั้งนี้ที่มา

0: ทำกันเนี่ยผมว่าจะเป็นแม่แบบจะเป็นต้นแบบถ้าเราทำอย่างนี้ไปทั่วทุกถิ่นทุกที่จากจุดเล็กๆก็ย้ำด้วยความมั่นใจว่าประโยชน์มหาศาลเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเราแน่นอนครับ
1: ท่านผอ.สุรพลนะคะ
2: สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถึงจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาเพียงวันเดียวนะครับวันเดียวแต่ทุกโรงเรียนที่พวกเราส่งกันมา12โรงเรียนเนี่ยก็ล้วนได้คัดสรรคนมีฝีมือมาทั้งนั้นนะครับคิดว่า1วันแต่สามารถจะนำความรู้จากคนที่เก่งมารวมกันเนี่ยมันน่าจะนำประโยชน์ไปใช้ได้มากนะครับอย่างโรงเรียนเล็กๆอย่างของผมโรงเรียนวัดปูมเนี่ยเล็กเนี่ยสอนป.6 ก็คนเดียวอยู่แล้วนั้นกลับไปเขาก็ทำกับคนเดียวได้อาจจะเป็นเฉพาะโรงเรียนก่อนเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ถึงโอเน็ตเนี่ยมันอีกแค่ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนี่ยแค่ทำของโรงเรียนก็คงน่าจะทันนะครับ
1: ค่ะทีนี้เกิดมีคุณครูที่ดูรายการของเราค่ะแล้วก็บอกว่าแม่ชอบจังเลยวิธีการแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเราอยากได้เอกสารอยากได้เทปอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะขอเข้ามาได้ไหมคะแล้วก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนี้บ้างทางโทรทัศน์ครูจะไปช่วยเหลือได้อย่างไรแล้วก็จะเริ่มต้นตรงไหนคะอาจารย์ระดาค่ะ
3: ตรงนี้ถ้าครูภูมิภาคใดก็ตามหรือจังหวัดใดก็ตามหรือที่ไหนก็ตามอยากจะทำกิจกรรมอย่างนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่โทรทัศน์ครูและเราก็จะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเหล่านี้ให้กับโรงเรียนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเน้นมองว่าครูไทยของเรามีความสามารถมีคนเก่งเยอะมีความรู้ความสามารถแต่เหมือนกับเรายังไม่ได้ไปชักจูงกันมาชวนกันมาถึงอยากจะเชิญชวนครูที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็สมัครเป็นสมาชิกเสียไม่ยากเลยค่ะไปที่ www.thaiteachers.tv thaiteacher มี s นะคะเพราะว่าครูหลายคนไม่ใช่ครูคนเดียวเราโทรทัศน์ครูเรามีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ครูแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางของครู
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อะไรเกี่ยวกับรายการของโทรทัศน์ครูก็เข้ามาใน www อย่างที่อาจารย์ระดาบอกนะคะคุณครูก็จะได้ทุกอย่างที่ต้องการรวมทั้งความช่วยเหลือจากเพื่อนครูด้วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาของ Teachers Network แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.thaiteachers.tv ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับนะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวก

ด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับอ่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับแล้วก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับ
เราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินดิเกตตั้งแต่0

จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้อง

0: ร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสายไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RNวิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1

ตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ0 ni นะครับ

่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชา

0: าหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหานี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จ

0: ื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนอะไรกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะ

เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมาธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะ
ในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมูล1มูล2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็น

โลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทําเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับอย่างที่กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะครับท่านอาจารย์อดินันท์ปากบารานะครับซึ่งท่านจะมาเปิดใจในการดำรงตำแหน่งของท่านและมีระยะเวลาอีกประมาณ8เดือนก่อนท่านจะเกษียณนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้พบกันในช่วง E2Mac Report ครับ

วาระเร่งด่วนก็คือสำหรับการใส่เอกชนนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือเรียนอย่างมีความสุขตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เราก็เลยดำเนินการตามนโยบายนี้นะครับอย่างจริงจังประการถัดไปก็คือเรื่องการรวมอาชีวศึกษาของเอกชนนะครับ480แห่งไปอยู่รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็คืออาชีวศึกษาภาครัฐหรือสอสอนะครับซึ่งมี400กว่าแห่งเช่นกันครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จน่าจะภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับเปิดภาคเรียนใหม่นี้ก็หมายความว่าอยู่รวมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่แล้วเช่นโครงการฟิกอิทเซ็นเตอร์ให้บริการประชาชนในวาระต่างๆนะครับก็ทำร่วมกันเรื่องของหลักสูตรอาชีวะเอกชนก็ใช้หลักสูตรของอาชีวศึกษาภาครัฐอยู่แล้วนะครับและก็นโยบายด่วนๆขณะนี้เข้ามาใหม่ก็คือทำอย่างไรให้เด็กรู้จักการให้การให้นะครับการดูแลผู้อื่น

ซึ่งจะนำไปสู่การดูแลบ้านเมืองในประการถัดไปนะครับที่เราคิดเอาไว้ในขณะนี้เนี่ยเราใช้ฐานของศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือคริสตศาสนานะครับหรืออิสลามพื้นฐานสำคัญก็คือการให้ที่ฝรั่งเขาพูดว่า give and take นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในการปฏิบัติเราก็จะมีกิจกรรมจิตอาสานะครับจิตอาสาคือการช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นนั่นเป็นหลักการของกิจกรรมแต่ในกิจกรรมย่อยเนี่ยก็แบ่งออกได้หลายร้อยกิจกรรมทีเดียวครับเช่นการบริจาคหนังสือให้กับกลุ่มหรือบุคคลหรือพื้นที่ที่ต้องการหนังสือเด็กๆของสถานศึกษาเอกชนก็จะรวมเอาหนังสือนะฮะมาบริจาคกิจกรรมอาสาพัฒนาโดยนักศึกษาของอาชีวศึกษาของเราก็ออกไปพัฒนาในสถานศึกษาที่อยู่ในแดนทุรกันดารอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้นะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กพิการก็ถือว่าการให้แม้กระทั่งการให้ความรู้เนี่ยก็ถือว่าการให้จากสถานศึกษาไปสู่ชุมชนก็ถือว่าเป็นการให้อย่างนี้เป็นต้นครับความจริงทีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เมื่อท่านรัฐมนตรียกเป็นวาระที่ต้องเน้นให้ความสำคัญเนี่ยก็รู้สึกว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับเมื่อผู้ใหญ่ให้ความสนใจและส่งเสริมมากขึ้นเนี่ยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำกันอย่างจริงจังนะครับเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเมื่อผมมารับตำแหน่งเนี่ยเราได้รวมความคิดจากทุกๆฝ่ายนะครับมาดูว่าคุณภาพการศึกษาที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยอย่างโรงเรียนสามัญทั่วไป 4,000 โรงเรียนนะครับหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม400กว่าโรงนะฮะโรงเรียนจีนโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอีก150โรงเนี่ยคุณภาพอยู่ในระดับใดหลังจากนั้นเราก็ออกนโยบายอย่างประการที่1ป.1ต้องอ่านออกเขียนได้อันนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับในชั้นป.2ป.3ป.4ก็อ่านคล่องเขียนคล่องมากขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นโอเน็ตก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นความพยายามที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้นะครับหรือกระบวนการคิดได้มากขึ้นอันนี้เราต้องพยายามจำแนกโดยการแนะแนวนะครับโรงเรียนที่เขามีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่สูงนักเนื่องจากตัวป้อนหรือเนื่องจากตัวเด็กสภาพสังคมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่กังวล นะครับไม่ท้อถอยแต่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะส่งเสริมเด็กเหล่านี้เช่นที่เขามีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นเลิศเนี่ยนะก็อาจจะไปเรียนทางสายวิชาชีพและประสบความสำเร็จได้มุ่งไปทางนั้นคือเรามีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยมีการกลั่นกรองทดสอบเด็กรายบุคคลเลยนะครับเป็นการทดสอบเด็กรายบุคคลและจำแนกว่าใครมีความถนัดหรือ aptitude test ความถนัดด้านใดมีอยู่10อย่างนะฮะด้านเครื่องกลด้านการเกษตรด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาด้านสังคมศาสตร์ด้านตรรกะซึ่งมีหลายอย่างตรงนี้เราสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กเหล่านั้นไปสู่การเรียนวิชาชีพนะครับก็คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จส่วนโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะไปสู่อาชีพที่ชั้นสูงต้องใช้เวลาเรียนนานนะครับอันนี้ก็จำแนกไปได้แต่อย่างไรก็ตามหากว่าเด็กในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ห่างไกลนั้นเนี่ยมีแววหรือมีความเป็นเลิศก็จะได้รับการส่งเสริมเช่นขอโควต้าที่นั่งในมหาวิทยาลัยให้อย่างนี้เป็นต้นหรือทุนการศึกษาอย่างทุนกยศ.กู้ยืมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุนสำคัญที่เด็กยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เขาจะใช้โอกาสนี้เรียนไปสู่ความสำเร็จของการเป็นแพทย์เป็นวิศวะหรือเป็นสถาปนิกหรือเป็นครูบาอาจารย์ได้เช่นกันผมเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั่นคือบริหารการศึกษาในภาครัฐนะครับแล้ว

ป็นเลขาธิการทช.เนี่ยก็บริหารภาคเอกชนความต่างก็คือการดิ้นรนแสวงหาความเป็นเลิศเพื่อสถานศึกษาของตัวเองเนี่ยภาคเอกชนจะสูงมากอันนี้เนื่องจากการแข่งขันเนื่องจากความอยู่รอดนะครับที่เขาจะต้องดำรงไว้เขาจะต้องหาภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย NGO ต่างๆแม้กระทั่งภาคีเครือข่ายในต่างประเทศนะครับบางโรงเรียนอย่างเช่นปรินซ์รอยัลวิทยาลัยที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีภาคีเครือข่ายในลาวในกัมพูชาในออสเตรเลียในแคนาดาในนิวซีแลนด์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในภาคใต้ก็เช่นกันครับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ภาคีเครือข่ายในสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียจำนวนเดียวโรงเรียนของเรา1โรงอาจจะมีภาคีเครือข่ายโรงเรียนในต่างประเทศหลายโรงนะครับในคราวเดียวกันซึ่งภาครัฐยังไปไม่ถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่มองเห็นประการที่2ก็คือการบริหารงบประมาณการตัดสินใจของโรงเรียนนี่เป็นไปได้เร็วเพราะโรงเรียนเอกชนเนี่ยเป็นนิติบุคคลโดยแท้จริงสามารถที่จะทำนิติกรรมสัญญาหรือประสานงานกับหรือร่วมทุนกับใครก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในภาครัฐยังไม่มีตรงนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากในฐานะที่อีก8เดือนผมจะเกษียณอายุราชการนะครับตลอดชีวิตราชการเนี่ยประการหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือให้ตระหนักเสมอว่าความเป็นข้าราชการของเราเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติคำว่าข้าก็คือข้ารับใช้ราชการก็คือกิจการของพระราชาราชานี่มาจากภาษาสันสกฤตว่าราชะแปลว่าคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจเมื่อเราเป็นข้ารับใช้ของคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจเราย่อมที่จะมีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างแท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าจะมีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าในราชการนะครับประการที่สองความเป็นพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยและนานาชาติจะยิ่งเพิ่มหรือทวีความสำคัญมากขึ้นข้าราชการในยุคใหม่นี้จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเราอยู่ร่วมกันได้เราจะต้องส่งเสริมประชาชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับประการที่3อยากจะฝากก็คือการบริการประชาชนราชการยุคใหม่จะต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ประชาชนร้องขอหรือต้องการนั้นได้หรือไม่ได้ถ้าได้ควรจะได้ในระยะเวลาอันสั้นอย่างไรถ้าไม่เดือดร้อนประชาชนก็ไม่ร้องขอที่จะใช้บริการตรงนี้ครับการบริการประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งอยากจะฝากข้าราชการยุคใหม่ไว้ครับ10กุมภาพันธ์เป็นวันการศึกษาเอกชนนะครับซึ่งเราถือเป็นวาระสำคัญในรอบปีอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือผู้สนใจนะครับในปีนี้เราจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5นะครับกิจกรรมสำคัญก็ประการแรกก็คือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติอย่างใหญ่หลวงนักเราก็เลยมีนิทรรศการนี้ท่านผู้ชมจะได้ไปเห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวกับการศึกษาในหลายๆมุมมองแม้กระทั่งโรงเรียนในพระราชดำริก็มาร่วมจัดนิทรรศการด้วยประการถัดไปก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานในการเปิดงานและมีปาฐกถาพิเศษนะครับเกี่ยวกับทิศทางของรัฐบาลนี้ในการส่งเสริมการศึกษาถัดไปในวันแรกของภาคบ่ายนะครับดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ดร.แดนแคนดูที่พวกเรารู้จักกันนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ในต่างประเทศหลายประเทศแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อเมริกาในวาระที่ท่านกลับมาเมืองไทยทางสช.เราก็เลยเรียนเชิญท่านแบบขอร้องเป็นกรณีพิเศษให้ไปปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนเพื่อการปฏิรูปประเทศนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทุกสาขานะครับทั้งในและนอกระบบจะนำความเป็นเลิศต่างๆเนี่ยมาพรีเซนต์มาโชว์ในบูธของเขานะครับท่านจะได้พบกับเรื่องของการสอนภาษาเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จ

0: อย่างรวดเร็วได้อย่างไรซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่อันเนี้ยเจ้าของสถาบันการศึกษามาจัดนิทรรศการให้ชมเองความสามารถของนักเรียนนักศึกษาบนเวทีนะครับ
1: 4

โปรแกรมGeometer Sketchpad เนี่ยผมประมาณปี47ผมก็ไปอบรมกับสสวทเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาตรงที่ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมก็เลยใช้สื่อตัวนี้มาช่วยในเรื่องของให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับครั้งที่สองผมก็ไปอบรมโดยในระดับขั้นสูงขึ้นก็สามารถนำความรู้เนี่ยมาใช้ประยุกต์ในการสร้างสื่อโดยเฉพาะสื่อที่สร้างตอนนี้ก็คือสื่อทฤษฎีกราฟนะครับซึ่งเป็นปัญหามากในการเรียนครับเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเกี่ยวกับเรขาคณิตนะครับเกี่ยวกับรูปทรงอย่างเงี้ยต้องจะทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเกี่ยวกับนามธรรมเรื่องเซตเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่ก็เกือบครบทุกหน่วยนะครับเกือบครบทุกหน่วยสื่อที่ผมทำนี่คือผมเริ่มสร้างขึ้นมาตรงที่ว่าโปรแกรม PHP นี่เดิมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็นเพจปกติใช่ไหมฮะผมก็นั่งคิดดูว่าเราจะทำยังไงให้เป็นสื่อที่สามารถนักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ PHP ได้ทุกคนแต่ทำยังไงให้เขาใช้โดยที่ว่าใช้เองก็คือเราทำให้เขาใช้ได้ก็เลยคิดเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยโดยในเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยก็จะมีเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกตัวอย่างความรู้เด็กสามารถกลับไปทบทวนได้ที่บ้านโดยที่ว่าผมทำเป็นตัวสำเร็จรูปนะครับสร้างเป็นสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ครับประยุกต์ใช้แล้วก็นักเรียนก็สามารถกลับไปเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับในชั้นเรียนเนี่ยก็จะจัดเรียนด้วยชุดการสอนแบบสื่อผสมนะแบบสื่อผสมในสื่อผสมนี่ก็จะมีเอกสารมีแบบหัดแบบฝึกก็ปกตินะครับแต่ตัว GSP เนี่ยจะช่วยเป็นสื่อในเรื่องของการเพิ่มตัวอย่างที่ให้นักเรียนเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นและก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไปรวบรวมไว้ในโปรแกรมตัวนี้เพื่อให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้านอีกครั้งผลสำเร็จที่ทำการวิจัยมานะครับเมื่อปี57แล้วก็นักเรียนได้มีผลสำเร็จสูงขึ้นนะครับจากเดิมที่นักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องทฤษฎีกราฟนี่เป็นเรื่องใหม่ครับเดิมเป็นเรื่องใหม่ที่มันจบมาในชั้นระดับชั้นม.ปลายนะครับก็เลยดูแล้วนักเรียนมีผลสำเร็จสูงขึ้นแล้วก็จากการวิจัยเนี่ยก็นักเรียนเนี่ยมีระดับจิตคติที่อยู่ในระดับดีนะครับหลังจากที่เราใช้ชุดการสอนตัวนี้มาช่วยคือตัวนี้นะตัวนี้คือเดิมเนี่ยม.4เนี่ยนักเรียนเข้ามาม.4ใช่ไหมจะต้องมีการอบรมโปรแกรมตัวนี้ก่อนแล้วก็จะบอกกับนักเรียนว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในม.5นะจะใช้ในการแต่คือนักเรียนไม่ได้ใช้โปรแกรมว่าสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าให้เรียนรู้ว่าคลิกยังไงใช้ยังไงซึ่งครูเนี่ยสร้างเป็นบทเรียนช่วยสอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักเรียนก็เอาไปใช้อย่างเงี้ยไม่นักเรียนไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ว่าเราสร้างมาเป็นสื่อที่ช่วยในการทบทวนนักเรียนถ้าเกิดพูดถึงการต่อยอดนี้ได้มากเลยโปรแกรม PHP นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขาคณิตเรื่องของเวกเตอร์ตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะครับทำเป็นเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นเวกเตอร์3มิติสามารถเห็นได้ทุกด้านนะครับเกณฑ์ x เกณฑ์ y เกณฑ์ z ดูได้หมดเลยแล้วก็เรื่องอื่นด้วยดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนเลยก็คือเดิมคณิตศาสตร์ถ้าสังเกตดูเมื่อก่อนก็คือใช้ช็อคเขียน3มิตินะฮะแต่เดี๋ยวนี้พอใช้โปรแกรมตัวนี้เข้ามาช่วยซึ่งสสวทได้ซื้อลิขสิทธิ์มาใช้แล้ว

0: ครูคณิตศาสตร์อบรมผมคิดว่าดีนะครับในการประยุกต์ใช้ตรงนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากตอนนี้คือทำเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะประยุกต์เป็นบทเรียนเวกเตอร์ช่วยสอนของความน่าจะเป็นนะครับก็จะทำรูปที่เป็นเกี่ยวกับไพ่ลูกเต๋าที่สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับ3มิติของมอต้นนะครับรูปเลขาเป็นที่3มิติอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเส้นขนานเฉพาะสื่อที่เป็น GSP ที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ก็ใช้ประมาณ1ปีได้ผมต้องพยายามนั่งเรียบเรียงค้นคว้าก่อนค้นคว้าเนื้อหาแล้วนั่งเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงแล้วก็สร้างแต่ละเส้นขึ้นมาโดยใช้ความคิดตรงนี้รวบรวมจากเอกสารตำราที่มีอ้างอิงนะก็มาใช้เวลาประมาณ1ปีต่อ1เรื่องนะประมาณโปรแกรมนี้ก็คือว่าเด็กใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์จะสอนคือว่านักเรียนเนี่ยนำไปใช้ทบทวนหลังจากเลิกเรียนก็คือเนื้อหาจะคู่ขนานกับในชั้นเรียนนักเรียนก็จะนำไปใช้ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเปิดใบความรู้ทำแบบทดสอบที่มีอ้างอิงอยู่แล้วนะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วก็คือเดิมในชั้นเรียนมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนที่บ้านเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีจะต้องจำเป็นนะครับก็เลยใช้เป็นเรื่องของการทบทวนโดยเฉพาะเรื่องทฤษฎีกราฟเนี่ยสื่อเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้จากเดิมที่อยู่ในหนังสือก็คือว่าจุดไปยังจุด A ไป B A แต่นี่สามารถจาก A ไป B เป็นกราฟยังไงมีจุดมีเส้นเคลื่อนที่ได้กราฟที่สมสันฐานกันสามารถสร้างเห็นว่ากราฟ2ตัวที่สมสันฐานกันเป็นเพราะอะไรเดิมถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยมันจะซ้อนทับกันอยู่ถูกไหมฮะเส้นแต่ตอนนี้คือเราสามารถยืดและหดให้เส้นมันขยายได้นักเรียนก็จะใช่ครับผมจะทำแบบทดสอบที่คู่ขนานกับในชั้นเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนก็สามารถมีแบบทดสอบย่อยอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการทำซ้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ปั๊บอย่างน้อยก็นักเรียนก็มีข้อสอบเพิ่มขึ้นได้ฝึกเพิ่มขึ้นก็เลยส่งผลต่อผลสัมพันธ์ทางการเรียนนะคือเมื่อเขาชอบสื่อเมื่อเขาชอบสิ่งที่เราได้สอนไปใช่ไหมสิ่งที่ผลไว้ได้เลยที่ได้จากการสอนตรงนี้ก็คือว่านักเรียนจะชอบเราโดยปริยายคือจะชอบตัวเรานะครับแล้วก็นักเรียนก็เรียนเนื้อหาตัวอื่นซึ่งเรียนกับเราเนี่ยเขาก็มีความชอบไปด้วยเพราะว่าเราสามารถผสมผสานกันได้ประยุกต์จากตัวนี้ไปใช้กับหน่วยอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับนักเรียนก็จะชอบพูดถึงผู้ปกครองเนี่ยนะสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเลยก็เดิมครูให้การบ้านไปไอ้การบ้านคืออะไรยังเด็กมักไม่เคยทำการบ้านถูกไหมฮะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ผมเน้นเลยว่านักเรียนต้องกลับไปดูแล้วก็ต้องสรุปกลับมาให้ครูด้วยนะคือถ้าไม่เปิดนะครับถ้าไม่ดูก็สรุปเนื้อหาตรงนั้นไม่ได้นะครับไฟล์ส่วนใหญ่ผมก็จะแฝงไว้ใน Facebook ส่งไปทางอีเมลซึ่งมันก็สะดวกขึ้นนักเรียนก็สามารถเรียนรู้แล้วผู้ปกครองก็ตอบรับในเชิงบวกนะครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผมตั้งใจทำชุดการสอนนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์นะครับของเรื่องกราฟเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่ตั้งใจที่สุดในเรื่องที่ทำมานะครับเมื่อปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งใจตรงนี้แล้วก็ส่งคือทำแล้วประยุกต์ให้นักเรียนเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับกับสื่อ GSP ซึ่งนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจตรงที่ว่ามีตัวแทนแข่งขันก็มีประสบความสำเร็จในระดับประเทศต่อไปในนี้ครับเขาก็ต่อยอดกันได้ถ้าพูดถึงครูคณิตศาสตร์นะครับยุคใหม่โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่สามารถนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยครูคณิตศาสตร์ ให้สร้างสื่อการเรียนรู้นะครับได้ดีมากนะครับจริงๆมันมีสื่อตัวอื่นด้วยแต่สื่อตัวนี้เป็นสื่อที่เหมือนกับว่าเป็นความคิดที่ครูเนี่ยนำหนังสือเนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวนะครับให้เกิดการเคลื่อนไหวได้แล้วก็สามารถทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าถ้าเป็นคนนักศึกษารุ่นใหม่น่าจะใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ถ้าติดตามนี่ก็คือ1สสวทนะครับสสนี่เป็นตัวที่เริ่มต้นนะครับในการอบรมแล้วก็ตามศูนย์ตามภาคต่างๆส่วนผมเองนะครับอบรมมา2ครั้งตัวนี้ผมก็ที่โรงเรียนผมก็เปิดอบรมนะครับครูประถมที่อยู่ในเขตพื้นที่ผมก็เปิดครูประถมครูมัธยมที่อยู่สอนระดับต้นก่อนให้เขาผลิตสื่ออย่างง่ายอย่างนี้ครับผมก็เป็นทีมงานในกลุ่มโรงเรียนจัดโครงการขึ้นมาเพื่ออบรมครูอีกครั้งนึงคือถ่ายทอดความรู้ต่อไปฮะ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1แล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่น

นี่ครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับแล้วก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับนะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x
dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กําลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็

ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับ

ถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลังสองนะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้หนึ่งลบ r กำลังสี่นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลังสองได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งลบ r กำลังสองคูณอยู่กับหนึ่งบวก r กำลังสองครับส่วนด้วยหนึ่งลบ r กำลังสองนะครับมันก็จะตัดกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่หนึ่งบวก r กำลังสี่บวกหนึ่งบวก r กำลังสองนะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรยกลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่ง

เป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวีดสโตนบริดจ์ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบริดจ์สมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับตอนแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจรวีสโตนบริดจ์นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ย
มีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ย

ถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ช่วง E2Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปยังจังหวัดภูเก็ตนะครับไปยังวิทยาลัยเทคนิคขลางนะครับวิทยาลัยนี้มีหลักสูตรที่ทันสมัยนะครับหลักสูตรซ่อมอากาศยานนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรรายละเอียดของหลักสูตรจะเป็นอย่างไรพบกับผู้อำนวยการธวัชชัยหนูอินนะครับพบกันเลยครับ

0: เริ่มจากสถานกรรมการนะครับเข้ามาที่วิทยาลัยนั้นเป็นความต้องการของสถานกรรมการอย่างแท้จริงนะครับในการช่วยกันพัฒนากำลังคนด้านช่างงานนะซึ่งเป็นที่ขาดแคลนของตลาดนะครับและก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับน้องๆเขาจะเรียนที่วิทยาลัยนะครับหนึ่งปีการศึกษานะครับแล้วก็จะออกไปอยู่ในสถานกรรมการอีก1ปีการศึกษานะครับที่วิทยาลัยก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐานวิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนะครับแล้วก็เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงอาวุธที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับทางด้านช่างอากาศยานนะครับเพื่อมาสอนที่วิทยาลัยนะครับ
1: เริ่มแรกเลยครับแล้วก็ฝึกการมาเชลลิ่งก็คือการโบกให้เครื่องบินจอดที่หลุมนะครับแล้วก็เราฝึกการวอล์กอะราวด์เช็คในการตรวจสอบอากาศยานแล้วก็เราฝึกการเติมน้ำมันแล้วที่สำคัญคือเราฝึกส่งเครื่องนะครับใช่ฝึกส่งเครื่องก็คือการดูระบบด้วยเราดูระบบน้ำมันคุณภาพ
0: พื้นฐานเกี่ยวกับด้านอากาศยานทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับจะเป็นภาษาอังกฤษด้านการบินนะครับแล้วก็พื้นฐานวัสดุช่างวัสดุนะในด้านของเทคนิคพื้นฐานนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับในงานช่างครับแล้วก็วิชาสามัญสัมพันธ์ก็เรียนที่วิทยาลัยนะครับตัวเครื่องบินเองเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันการบินพลเรือนนะครับที่อนุเคราะห์นะครับสื่อการสอนที่เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ลูกสูบนะครับแล้วก็ของท่าอากาศนะครับได้อนุเคราะห์ในเรื่องของเครื่องยนต์แคสเตอร์ไบนะครับให้นักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอนหลักการทำงานชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการซ่อมนะครับช่างอากาศยานครับที่ฝึก1ปีก็คือจะเอารายวิชาไปเรียนในสถานประกอบการนะครับอาจจะไปฝึกที่สายการบินนะครับสนามบินแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำความร่วมมือกันไว้นะครับว่ารายวิชาต่างๆเหล่านี้นะครับให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงๆนะครับได้ใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะและรายวิชาไปเรียนนะครับ
1: เราสามารถจบปวสนี้เราสาม

0: ามารถทํางานได้เลยเราสามารถสอบลายเส้นของไทยได้ครับก็คือเป็นลายเส้นที่ใบรับรองไปประกอบวิชาชีพครับ
1: หนึ่งปีที่ผ่านมานะครับประเมินดูคร่าวๆนะครับนักศึกษามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะครับในช่วงปิดภาคเรียนเล็กๆเนี่ยนักศึกษาเข้าไปฝึกงานบริษัทเกี่ยวกับการรับเครื่องบินเข้าไปดูในเรื่องของ walk around check นะครับที่ดูรอบๆเครื่องบินก่อนเครื่องบินจะขึ้นนะครับก็ได้รับการตอบรับจากทางองค์การนะชื่นชมมานะครับว่าเด็กมีความตั้งใจสามารถเรียนรู้ได้ดีหลักสูตรแรกครับหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรแรกของสำนักงานคณะกรรมการการคณะช่วยศึกษาเลยนะครับเปิดที่แรกที่เดียวที่วิทยาลัยเทคนิคตะลางนะครับในภาคเรียนหน้านะครับก็จะรับนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีนี้23คนนะครับก็ปีหน้าก็จะรับเป็น30คนนะครับซึ่งจะในเดือนหน้านี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ครับต้องผ่านการทดสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญนะครับร่วมกับวิทยาลัยในการคัดกรองนะครับสอบสัมภาษณ์นะครับในเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ความมีใจนะความสนใจในด้านเครื่องบินนะครับในเกี่ยวข้องกับด้านการบินต่างๆแนวทางนะครับหลักสูตรระดับพวส.นะครับระดับพวส.อนุปริญญานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยงานรองรับนะครับเงินเดือนเนี่ยมากกว่าในระดับปริญญาตรีนะครับแต่ก็สามารถไปต่อในระดับปริญญาตรีได้ในของวิศวกรรมการบินนะวิศวกรรมของสถาบันการบินพลเรือนก็มีรองรับนะครับแล้วก็แนวโน้มอนาคตนะครับก็อาชีวะเองเนี่ยอยากจะเปิดถึงระดับปริญญาตรีนะครับเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบไปสัก 4-5 รุ่นเนี่ยได้เข้ากลับมาในระบบการศึกษาของปริญญาตรีของอาชีวะนะครับสถานประกอบการก็ร่วมได้ตอบรับได้ดีครับก็หลายสายการบินนะครับอยากจะเด็กเราไปฝึกนะครับบริษัทที่ความร่วมมือกันอยู่เช่นบริษัท Case Aviation เนี่ยนะครับก็ยินดีรับนักศึกษาเราเข้าไปฝึกนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาร่วมกันนะครับก็พูดในภาพรวมของหลักสูตรเนี่ยนะครับก็คือปัญหาหลักๆก็คือบุคลากรของอาชีวะเองนะเรายังมีไม่เพียงพอฉะนั้นเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายที่เราไปทำความร่วมมือในความยั่งยืนเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเช่นว่าเขาติดขัดอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องหาตัวสำรองอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องวางแผนไว้พอสมควรนะครับในการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรแล้วก็ใช้งบประมาณพอสมควรนะครับแนวโน้มเนี่ยนะก็อยากจะปรับเป็นหลักสูตรที่เป็น English Program ด้วยนะครับเป็น English Program แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะอยากจะให้ผู้บริหารระดับสูงในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้สนับสนุนอาจจะเป็นนักเรียนหรือครูอาจารย์ของเราได้ศึกษาต่อด้านนี้เพื่อกลับมาเป็นครูอาจารย์เพื่อให้มันยั่งยืนยิ่งขึ้นครับก็มาทำหลักสูตรร่วมกันนะครับบางอย่างเราอาจจะดีกว่าของเขาในบางจุดแล้วก็เราใส่รายวิชาที่เป็นมาตรฐานของมาตรฐานสากลเข้าไปนะครับเช่นว่ามาตรฐานของเอียซ่าก็กำหนดในเรื่องต่างๆไว้นะครับเราก็บรรจุไว้ไปในหลักสูตรนะครับแต่ไม่สามารถเอามาเรียนให้ทั้งหมดนะครับเพราะระยะเวลาแค่2ปีเนี่ยไม่พอนะครับถ้าจะใส่ให้ครบมาตรฐานเอียซ่าเลยนะครับก็เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในจริงๆแล้วในการจะได้ใบเซอร์ของเอียซ่าเนี่ยก็จะต้องไปฝึกประสบการณ์ในสายการบินหรือในเรื่องที่เขาไปฝึกมากยิ่งขึ้นครับก็อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองนะครับว่าการศึกษาของเรานะครับนะฝึกการปฏิบัติจริงนะครับเมื่อจบเนี่ยนะครับสถานประกอบการรองรับ 100% แน่นอนนะครับยิ่งโดยเฉพาะสาขาช่างอากาศยานเนี่ยเป็นสาขาขาดแคลนที่ตลาดมีความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนปริญญาตรีจะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับจบไปทํางานแล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้นะครับเรียนไปด้วยทํางานด้วยได้เป็นทางเลือกนะครับให้แบบผู้ปกครองนะครับเขาอยากจะเชิญชวนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจนะครับที่มีใจที่จะศึกษาทางด้านช่างอากาศยานนะครับชอบทางด้านการบินนะครับก็เชิญชวนมาที่วิทยาลัยเทคนิคตะลางนะครับก็สามารถเข้ามาดูทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของวิทยาลัยนะครับตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนะครับนักศึกษารุ่นที่2นะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นทางเลือกนะครับและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ

0: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณครูวัดยางเอ็นนะครับครูท่านนี้สอนภาษาไทยครับเนื้อหาสาระน่าสนใจอย่างไรสอนภาษาไทยให้เด็กสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางประทีปยอดเกตเป็นครูเชี่ยวชาญภาษาไทยสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะปัจจุบันนี้มาอยู่โรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์ของอำเภอเมืองพิโลกเขต1อะค่ะ

คือทักษะอันนี้นะคะมันจะถูกฝึกสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่เราบรรจุมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยวิธีการสอนก็จะใช้แนวคิดของทอนไดท์ทอนไดท์นี่บอกว่ากระทำอะไรบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญแล้วก็รู้เป็นรายบุคคลตามศักยภาพคือครูเนี่ยเวลาสอนเด็กครูก็จะใช้วิธีการสอนจากรูปภาพไปก่อนพอสอนจากรูปภาพแล้วก็ฝึกให้เขาเด็กป.1 นะคะก็ต้องให้เขาอ่านออกเขียนได้ก่อนเรียนรู้สระพยัญชนะการวางรูปสระการสะกดคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานที่จะให้เด็กเราเนี่ยอ่านออกแล้วก็เขียนได้พอสะกดคำได้แล้วนักเรียนก็จะต้องอ่านเป็นคำได้ใช่ไหมคะเพราะอ่านเป็นคำได้ปุ๊บก็จะต่อเป็นข้อความเป็นวลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะให้เด็กเรียนรู้ความหมายให้สร้างจินตนาการโดยการใช้คำเนี่ยแต่งประโยคจากใกล้ตัวเราก่อนคือการเรียนรู้จากใกล้ตัวแล้วก็ไปหาไกลเด็กก็จะได้เรียนรู้การสะกดคำการอ่านคำแล้วก็เรียนรู้ความหมายแล้วก็เรียนรู้จากประโยคไปส่วนถึงป.2 นี่เราก็จะให้เริ่มจากประโยคง่ายๆเป็นประโยคที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเขียนข้อความจากรูปภาพส่วนป.3 นี่ก็จะเป็นการเขียนเรื่องจากภาพแล้วก็การอ่านสรุปใจความวิเคราะห์อ่านแบบพิซซ่านะคะทำอย่างนี้มาเรื่อยๆโดยใช้วิธีการสอนอย่างที่บอกนะคะคือความกระทำบ่อยๆกระทำซ้ำๆตรงไหนไม่ได้เราก็แก้ปัญหาเป็นรายบุคคลในเวลาเราว่างสมมุติตอนเย็นดิฉันนี่ตั้งปรารถนาตัวไว้เลยว่าถ้ามีเวลาจะให้เด็กตอนเย็นแล้วก็ตอนเวลาว่างเพราะตอนเช้านี่จะสอน3ชั่วโมงตอนบ่ายจะว่างก็จะเอาเด็กที่นักเรียนเขาอ่านไม่ออกนะคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นฐานป.1เอามาแก้ไขเป็นรายบุคคลอย่างเช่นเด็กชายกรเนี่ยก่อนที่เราจะสอนเราจะต้องตรวจก่อนว่าเด็กคนนี้มีพื้นฐานอะไรบกพร่องตรงไหนแล้วเราก็ให้ค่อยๆแก้ไปทีละจุดเหมือนคุณหมอรักษาโรคอะค่ะคือครูประทีปนี่จะรับผิดชอบเด็กพิเศษด้วยเนาะเด็กพิเศษนี่ก็คือเด็กที่มีอะไรที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นที่ด้อยอะค่ะเวลาเรียนรู้เขาก็จะเป็นมีความทุกข์ถ้าเขาอ่านไม่ออกใช่ไหมคะเราก็จะให้โดยการใช้ความอบอุ่นของเราเนี่ยเราจะต้องดูว่าเด็กคนนี้เขามีสภาพครอบครัวยังไงสมมติว่าครอบครัวแม่เขาแตกแยกอะไรเราก็จะให้ความอบอุ่นตรงนั้นหรือเด็กคนนี้เขาไม่ได้ทานข้าวมาเราก็ต้องดูแลทุกอย่างอะค่ะให้ความรักความเมตตาเขาแล้วเราก็ดึงเข้ามาสู่การอ่านออกเขียนได้วันละหน่อยอย่างสมมติเด็กชายบีเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้เราให้5คำ2คำ3คำแล้วก็ค่อยดูว่าอาการเขาดีขึ้นไหมก็ที่ทำมานะคะเด็กก็จะบางคนจะเรียนรู้แค่เดือนเดียวบางคนจะเรียนรู้2เดือนบางคนตอนนี้เด็กย้ายมาใหม่ชื่อน้องฟุกน้องฟุกเนี่ยจะเป็นเด็กที่สมาธิสั้นพอเรียนไปเนี่ยเขาจะไม่สนใจเราก็ต้องใช้เทคนิคโดยการเขาชอบเล่นเกมค่ะก็ใช้น้องฟุกเรียนรู้คำนี้เสร็จคุณครูจะให้ไปเล่นเกมนะคะก็ใช้ไปอย่างนี้เรื่อยๆเด็กก็จะติดแล้วก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยค่ะรูปภาพนี่บางครั้งเราก็นำมาจากอินเทอร์เน็ตบ้างบางทีในบทเรียนบ้างหรือรูปภาพที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะสมมติว่าเราจะเรียนเรื่องสมมติว่าเราจะเรียนของจริงเราก็พาไปดูที่ของจริงก็ได้ที่โรงเรียนเรามีหลากหลายค่ะสมมติเราจะเรียนเรื่องดอกไม้ก็ดอกไม้ได้แล้วแต่สถานการณ์เด็กที่เขาจะเรียน

อย่างเช่นคำว่าดอกไม้เขียนยังไงคะนักเรียนมันขึ้นต้นด้วยตัวอะไรสมมติว่าเด็กเขาจะบอกว่าดอเด็กไหนนักเรียนลองออกเสียงสมมติป.1 นะคะนักเรียนลองออกเสียงดอโดยการที่เราจะต้องทำปากให้เขาดูจากเราสาธิตก่อนอย่างเช่นส่วนใหญ่ที่สอนมานะคะเด็กจะออกขอไข่กับคอควายไม่ชัดจะออกคอควายเป็นขอไข่เวลาเขียนเนี่ยอย่างเช่นเขียนคำว่าขอบเนี่ยเขาจะเขียนคอควายเวลาออกเสียงเราก็ต้องให้เขาดูหรือการทำรอเรือเนี่ยจะฝึกตั้งแต่ป.1 นะคะการอ่านคำควบกล้ามเนี่ยเราจะสอนตั้งแต่ป.1แล้วพอป.3เนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงและผลออกมาเด็กเราก็ชนะการประกวดในระดับกลุ่มระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ผล NT ก็สูงขึ้นเพราะว่าเราวางพื้นฐานจากป.1 ป.2 ป.3 ไปเราสอนคนเดียวใช่ไหมคะเรารู้จักเด็กหมดเลยมันก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าเราสกัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วที่เขาไม่เข้าใจที่เขาคาใจเนี่ยออกไปแล้วเขาก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุขผลมันก็จะต้องดีขึ้นนะคาดว่าต้องดีอะค่ะเพราะว่าที่สอนมาอยู่โรงเรียนรัฐอย่างเอ็นนี่ย้ายมาตั้งแต่ปี55นะคะครั้งแรกก็ปัญหาก็มีคุณครูก็แก้ไปเรื่อยๆทีนี้รู้สึกว่าผลมันดีขึ้นโดยดูจากผล NT ตอนแรกมันจะมาปีแรกนี่จะอยู่50กว่าพอมาปีปัจจุบันนี้นะคะจะขึ้น65ก็ขึ้นมาแต่การขึ้นพัฒนาเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่มากค่ะคือลดลงคือเท่าที่เราสัมผัสนะคะครั้งแรกมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเด็กพวกนี้เป็นยังไงเพราะประสบการณ์สอนเรารู้เลยว่าเราจะต้องแก้ยังไงแล้วก็ฟังจากที่คุณครูดูจากผล NT แล้วก็ฟังจากคุณครูที่คุยกันนะคะเวลาเราสอนในสายงานชั้นของเราเนี่ยจะมาคุยกันว่าเด็กคนไหนคือคล้ายๆว่านิเทศกันคนไหนปีนี้นะป้าวันปีนี้ตั้งแต่ป้ามาอยู่เนี่ยคำพูดนี้นะคะรู้สึกเด็กเราเนี่ยอ่านออกเขียนได้แล้วหนูสบายใจหนูรับต่ออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเราก็ช่วยกันนี่คือสิ่งภูมิใจที่ป้าทำถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเวลาสอนเนี่ยป้าไม่จะไม่คิดอะไรสอนให้เขาฟรีหมดแล้วก็สอนต้องให้ผู้ปกครองเรารับทราบด้วยนะคะว่าก็จะเรียกผู้ปกครองมาว่าผู้ปกครองคะเนี่ยนักเรียนลูกของท่านเนี่ยมีปัญหาด้านนี้ท่านต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ท่านต้องช่วยเราบ้างเพราะว่าเด็กก็ต้องอยู่กับคุณครูในภาคกลางวันในตอนกลางวันกลางคืนผู้ปกครองก็ต้องช่วยเราด้วยนะคะช่วยยังไงอะคะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะช่วยเราแต่ที่ทำปัจจุบันนี้ก็คือเด็กป.1นะคะนับปัจจุบันนี้โรงเรียนยังเอนะคะอ่าน 100% นะคะ 100% แล้วก็สามารถสร้างคำได้แต่งประโยคเนี่ยเราให้ไป1คำนะคะอย่างคำว่าม้าเนี่ยเขาจะแต่งได้เป็น4ช้อยเป็น4คือบอกเล่าคำถามปฏิเสธแล้วก็ขอร้องแล้วก็พอเขาอ่านออกเขียนได้ตอนนี้ป.1ก็จะให้ทางสพท.ให้นิทานมาเป็นเล่มเล็กๆนะคะประมาณ20กว่าเล่มเมื่อคนที่เก่งๆอย่างเงี้ยเราก็เวลาว่างเราก็ให้ไปอ่านโอ้อาจารย์ปลื้มใจค่ะเด็กไม่ไปไหนเลยเด็กจะนอนอ่านคือความสุขของเราอะอ่านแล้วเขาไปต่อยอดของเขาเองอ่านเป็นเรื่องๆๆๆทีนี้เราก็จะให้เขาดึงรูปภาพที่เขาชอบนะคะเอามาวาดเชื่อมโยงศิลปะพอวาดเสร็จถ้านักเรียนคนไหนที่อ่านออกเขียนได้ก็จะให้แต่งเรื่องบรรทัด2บรรทัดคุณครูครับผมกลับไปแต่งที่บ้านกับพ่อแม่ได้ไหมโอ้ได้เลยลูกพออ่านเสร็จก็ให้ผู้ปกครองเซ็นพอเสร็จแล้วคนไหนที่ไม่ได้เราก็เอารูปภาพมาแล้วก็ให้คิดเสร็จเราก็เขียนให้เขาแล้วให้เขาลอกลงไปค่อยๆซึมไปอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วผู้ปกครองเขาก็เซ็นมารู้สึกทำไปได้สักระยะนึงอู้เด็กเราคล่องอ่ะอ่านคล่องหมดเลยค่ะอาจารย์อ่านรู้สึกภูมิใจที่เราสามารถทำตรงจุดนี้ให้เด็กดีได้พื้นฐานนะครูคือผู้ให้ทุกอย่างให้แม้กระทั่งอะไรอ่ะจิตใจของเราอะค่ะคือนักเรียนเราเนี่ยเหมือนกับลูกนะคะดิฉันเนี่ยให้ความรักแล้วก็ความห่วงใยให้ความรู้เต็มสเต็ปเลยค่ะทุกอย่างที่เด็กเราต้องการให้เราช่วยเราช่วยได้หมดแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่เรื่องทุกอย่างอะค่ะเพื่อให้เขาเป็นอะไรอะเป็นเยาวชนที่ดีเราดิฉันเนี่ยซาบซึ้งคำว่าครู

0: ที่ดีใจที่ตัวเองได้ทำอาชีพครูทำสิ่งที่ด้วยจิตวิญญาณของดิฉันเองว่าเรานี่นะก็ได้ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะทหารตำรวจเท่านั้นเป็นสิ่งอะไรที่ภูมิใจมากค่ะแล้วก็การกระทำของเราเนี่ยจะส่งผลไปถึงนอกจากเราภูมิใจแล้วเด็กเราดีแล้วสังคมที่เราอยู่ก็ดีก็ครอบครัวเราก็มีสุขด้วยค่ะการทำอะไรเนี่ยเราต้องใช้จิตใจเราเป็นที่ตั้งจิตใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะให้เด็กเราเนี่ยเรียนรู้ขนาดไหนแล้วก็ความรับผิดชอบความทุ่มเทแล้วก็มีจิตเมตตาพยายามแก้ปัญหาอย่าคิดว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะไปตามความยากง่ายของปัญหาแล้วก็คิดว่าทุกคนมีอะไรมีโอกาสเท่าเทียมกันในฐานะที่เราเป็นครูนะคะเราก็พยายามแก้ไขความที่ไม่ฉลาดคือให้ความฉลาดแก่นักเรียนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเหมือนกับเราช่วยพัฒนาประเทศชาติในระดับเล็กๆโตไปก็จะเป็นประเทศชาติที่เจริญได
1: ้ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายละเอียดรายการของเราทางแฟนเพจนะครับ facebook/thinkpartteacher นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีน G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะ สิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยม

0: นะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีเนี่ยประกอบไปด้วยวงหกเหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม 1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลนะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิ้ลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิ้ลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะ

โดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะ

0: ภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลีย์นั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลีย์ที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลีย์ที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลีย์ที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลียร์นะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลียก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลียไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลียนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลียนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้สู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลียเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลียเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลียกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่ง จากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะ ตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสาร

ประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกัมมันตภาพ

ขึ้นตามวนถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดล้มเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิภัย

ยุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
6: ฮะ
5: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี mg คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่า

สิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรงเอ็นอยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรงเอ็นเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่มั้ยครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมา
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็

ถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นที่เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: 这洗浴好味的哇！哎，落了。
1: 来，
0: 大爹老，
2: 把冷气开姐，
3: มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บ
มันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแล้วแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่

หลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราคล้ายๆกับเราจะเป็นต้นแบบในหลายเรื่องแม้เราจะไม่ค่อยหรูหราไม่ค่อยร่ำรวยแล้วก็อยู่ในพื้นที่อย่างนี้แต่ก็จะมีโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาสนใจว่าเราจัดการเรียนการสอนยังไงเราบริหารยังไงจึงไม่มีหนี้สินบริหารยังไงเงินจึงพอโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่ายของเด็กแล้วบริหารยังไงเด็กถึงสามารถไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นต้นแบบจนกระทั่งเราได้รับรางวัลที่เราดีใจที่สุดก็คือเราได้รับรางวัลชมเชยเพื่อรับรางวัลพระราชทานแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในประเด็นของการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

0: วิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราต้องการเป็นโรงเรียนในฝันเป็นหนึ่งของโรงเรียนในฝันระดับประเทศเพราะนั้นตอนนี้ก็หลายเรื่องเราก็สามารถเป็นตัวอย่างให้หลายๆโรงมาดูแล้วก็ลดความคิดของหลายๆโรงว่าคนรวยเท่านั้นที่ทำได้โรงเรียนที่ร่ำรวยเท่านั้นที่ทำได้โรงเรียนในฝันเราก็สามารถเปลี่ยนความคิดได้ว่าไม่ต้องรวยก็ทำได้แล้วก็สามารถสร้างโอกาสเด็กไทยได้การที่ทำโรงเรียนในฝันประสบความสำเร็จโดยใช้ระยะเวลา5ปีบนความเป็นตัวของตัวเองนะถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดที่ผอ.ได้รับ
1: สิ่งที่น่าสนใจสำหรับวิธีการบริหารของโรงเรียนบ้านแท่นก็คือการมุ่งเน้นโดยทำให้เด็กที่จบจากที่นี่มีความพร้อมในการที่จะไปทำงานในอนาคตจึงเกิดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนขึ้นอย่างมากมายเพื่อตอบรับกับนโยบายการบริหารรวมไปถึงการพัฒนาโรงเรียนให้มุ่งไปสู่อาเซียนโฟกัส
0: ช่วงปี2546นะผอ.มารับตำแหน่งตอนนั้นโรงเรียนจะค่อนข้างแร้งแค้นแล้วก็เด็กๆ เนี่ยจะมีอัตราการเรียนต่อต่ำมากหมายถึงเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็อัตราการคงอยู่ที่จะจบม.3 ม.6เนี่ยน้อยมันไม่เท่ากับโรงเรียนอื่นๆก็เลยคิดว่าเราคงจะต้องสร้างอะไรที่ให้เกิดแรงบันดาลใจกับครูในการที่จะให้เด็กมีอัตราการคงอยู่จบม.3 ม.6 แล้วก็เรียนต่ออุดมศึกษามากขึ้นก็เลยจูงใจตั้งหลักง่ายๆว่าเราเนี่ยหมายถึงพลังจากเราเองว่าเราจะไม่ยอมให้เด็กของเราเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานในการเรียนเนี่ยนานเกินความจำเป็นแล้วก็จะไม่ยอมให้ครูเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานน้อยหน้ากว่าโรงเรียนไหนๆนานเกินความจำเป็นจุดนี้คือจุดที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็ไปต่อเชื่อมเสริมแรงบันดาลใจให้กับครูก็เลยสมัครเข้าสู่ความเป็นโรงเรียนในฝันนะเพราะว่าโรงเรียนในฝันเขามีปรัชญาที่ว่าเขาจะสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ตรงกับเราในการเป็นแรงบันดาลใจของเราว่าเราต้องให้เด็กไทยที่เนี่ยจบม.3 ม.6 ให้มากขึ้นและเรียนต่อศึกษาให้มากขึ้นอันนั้นเป็นจุดแรกเลย
2: โรงเรียนบ้านแท่นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนที่ว่ายากจนนะโรงเรียนยากจนแล้วก็งบประมาณสนับสนุนอะไรต่างๆนั้นหลักๆแล้วก็จะได้จากงบส่วนกลางที่มาเป็นค่ารายหัวอะไรต่างๆที่จะมาใช้ดําเนินการทีนี้เมื่อเงินตรงนี้นั้นมีความจํากัดแต่ถ้าว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนานั้นเราก็จะพยายามที่จะวางแผนในการที่จะพัฒนาโดยใช้งบประมาณนั้นนะโดยการใช้หลักในการยึดว่าเราจะต้องมีการวางแผนก่อนมีการเขียนโครงการมีการอะไรต่างๆพัฒนาเรื่องดำเนินการอะไรต่างให้เป็นไปตามแผนและโครงการอะไรต่างที่เราวางเอาไว้ว่าเรามีแผนงานยังไงบ้างกำหนดแผนงานอะไรต่างในแต่ละปีก็ทำแผนปฏิบัติการอะไรต่างออกมาให้มันสอดรับกับเงินที่เรามีอยู
0: ่จุดใหญ่ที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้รายได้เขาจะต่ำมากต่ำที่สุดในจังหวัดชัยภูมิจะอยู่ที่ 21,000 ต่อครอบครัวในรายได้เพราะนั้นก็ต่ำที่สุดต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศละเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบรรพบุรุษของเขาญาติพี่น้องของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครไปเรียนต่ออุดมศึกษามากนักจบม.6 แล้วก็จะไปอยู่แถวอิทเทิลซีบอร์แถวสมุทรปราการแถวโคราชเป็นการทำงานซะมากกว่าเพราะเราก็เลยคิดว่าเราต้องสู้ในการที่เอาอุดมการเนี่ยไปผลักว่าเด็กของเราจะต้องจบมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐานของโรงเรียนอื่นๆซึ่งมาตรฐานจริงๆนั้นต้องจบไม่ต่ำกว่า 70% อยู่แล้ว

0: โรงเรียนของเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานกลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มที่2กลุ่มบุคลากรกลุ่มที่3ก็กลุ่มสร้างเสริมคือการปกครองกลุ่มที่4คือกลุ่มส่งเสริมคือส่งเสริมมันจะเป็นฟันเฟืองที่ทำให้การหมุนของงานต่างๆเนี่ยไปในการสนับสนุนของการเรียนการสอนแต่ว่าการสนับสนุนนั้นเราจะทำในความพอเพียงของงบประมาณที่เรามีอยู่เพราะว่าโรงเรียนเราจะไม่เก็บเงินจากนักเรียนแม้แต่บาทเดียวคือส่วนไหนที่เราทำได้เราก็ทำค่อยๆเป็นค่อยไปตามงบประมาณที่เรามี
1: ความภาคภูมิใจที่ผ่านมาตอนนี้หลังจากที่เราสร้างพลังแรงใจตรงที่ว่าแรงบันดาลใจที่ว่าเราจะไม่ให้เด็กเราต่ำกว่ามาตรฐานนำเกินความจำเป็นนะเราก็คิดว่าตัวแปรต้นที่จะช่วยเราได้คือคุณครูวันคุณครูเนี้ยต้องเปลี่ยนคุณครูให้ได้เอาคุณครูเดินไปกับเราให้ได้วันเลยเกิดทฤษฎีสี่วงล้ออ่ะวันทำไงเราจะจูงใจให้ครูเนี่ยสู้ด้วยกันกับเราแม้เด็กจะยากจนแม้เด็กจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายพื้นถิ่นไม่ค่อยจะมีโอกาสมากมายแต่ว่าครูต้องสู้ที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเอาข้อมูลต่างๆมาสร้างแรงจูงใจให้คุณครูเนี่ยคล้ายๆกับว่าให้คุณครูเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผอ.กำลังพาทำเนี่ยมันเป็นไปได้นะแม้เราจะยากไร้ก็ตามเรามีเม็ดเงินอยู่ก้อนหนึ่งนิดหนึ่งนะถ้าเราทำอย่างเต็มที่เด็กเราก็ต้องเรียนจบม.3มากขึ้นจบม.6มากขึ้นจากนั้นก็เอากิจกรรมต่างๆมาให้คุณครูพัฒนาคุณครูให้ทันโลกใบใหม่นะก็ทำให้คุณครูยอมรับขึ้นว่าสามารถเป็นไปได้ท้ายที่สุดใน9ปีนะเด็กของเราจะจบม.3และม.6อัตราการคงอยู่จะเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีลดเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และอัตราการเรียนต่อของเราก็เพิ่มขึ้น

0: ในวิชาชีพเราก็คือเรื่องของหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้คล้ายๆว่าได้มาตรฐานตัวชี้วัดบางส่วนมาจากส่วนกลางแต่ให้เรามาตีเป็นค่าวิชาออกมาซึ่งส่วนหนึ่งก็70นั่นจะเป็นเรื่องของพื้นฐานที่เหมือนเราใช้ไปสอบมาตรฐานทั่วไปอีก30นั่นจะเป็นความเป็นท้องถิ่นท้องถิ่นนั้นเราก็จะอิงวิชาชีพเข้าไปก็มีวิชาเกษตรนอกจากนี้ก็อยู่ในวิชาของกลุ่มการงานอาชีพพวกธุรกิจหรือว่าเสริมสวยเนี่ยคือใช้ทรัพยากรที่ต่อยอดมาจากปวช.ครับ
1: ตัวนี้คือข้าวเปลือกที่เราได้มาจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับจะเห็นว่าข้าวเนี่ยถ้าหากเราดูดีๆมันจะมีอยู่ส่วนหัวของเม็ดข้าวกับส่วนหางของเม็ดข้าวทีนี้ข้าวนี่เป็นส่วนหัวเนี่ยมันจะมีจมูกข้าวอยู่นะการแปรรูปยังไงจะให้จมูกข้าวมันเหลืออยู่ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคเนี่ยเราเป็นนักเรียนเราต้องมีข้อคิดนะทีนี้มันก็จะมีเครื่องที่จะช่วยให้ข้าวมีคุณภาพก็คือการสีเป็นข้าวกล้องได้เราจะมาศึกษาตัวเครื่องตัวนี้แล้วสุดท้ายเราก็จะลองสีให้พวกเราดูนะ
2: ที่นี่มีการจัดหลักสูตรที่เอื้ออำนวยต่อผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอีกลักษณะหนึ่งอาจจะไม่ใช่ลักษณะของนักเรียนเก่งแต่เป็นนักเรียนที่มีศักยภาพในเชิงการเชิงปฏิบัติการเป็นนักเรียนปฏิบัติการมากกว่าจะเห็นได้ชัดในระดับม.ปลายนะครับจะมีแผนการเรียนที่เรียกว่าแผนการเรียนศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีพวกนี้จะเน้นเนื้อหาแล้วก็วิชาที่เกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันเป็นแขนงวิชาที่ผู้เรียนกลุ่มนี้เขาสนใจเรื่องของการงานอาชีพการงานอาชีพมีใน2แนวด้วยซ้ำไปแนวหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่า ICT โดยเฉพาะแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรการทำมาหากินซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นปกติพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยู่แล้วว
3: ันนี้เราจะมาทำใบสีกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราจะฉีกใบตองเพื่อทำเป็นตัวยอดนะคะใบตองนี้ก็จะยาวขนาดประมาณ1นิ้วนะคะเราจะลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะเราจะทำทั้งหมด9ตัวนะคะชั้นแรก ในชั้นที่2เราจะทำ7ตัวและชั้นที่3เราทำ5ตัวนะคะ
4: แต่ก่อนนี้เรื่องของมุมมองที่ว่าเราต้องเข็นเด็กให้มุ่งสู่วิชาการคือถ้า8กลุ่มสาระวิชาหลักเราก็จะสอน

0: สอนวิชาการแล้วก็สอบแล้วก็มุ่งไปทำคะแนนโอเน็ตให้สูงแต่จริงๆแล้วเราพบว่าปัญหาแล้วก็สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเราไม่ได้ต้องการเยาวชนออกสู่สังคมเพียงแค่ว่ารู้วิชาการแต่นักเรียนต้องมีเรื่องของทักษะวิชาชีพติดตัวออกไปคือทำอะไรเป็นบ้างเราต้องการผลิตเยาวชนที่สามารถเอาตัวรอดประกอบอาชีพได้ในสังคมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านรั้วมหาวิทยาลัยหรือจะผ่านก็ตามคือทั้งหมดนี้ต้องสามารถเป็นคนที่ทำงานให้กับสังคมได
1: ้สำหรับม.ปลายเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการงานเรื่องอาชีพนะคะการงานอาชีพที่จะสู่อาชีพจริงๆที่เราจะเอาไปทำให้เกิดรายได้ได้จริงๆนะคะเด็กนักเรียนเขาก็จะคิดของเขาขึ้นมาเองละค่ะว่าเขาจะทำอะไรบังเอิญว่าเทอมนี้ช่วงนี้พอดีว่ามันจะเป็นวันวาเลนไทน์พอดีนักเรียนเขาก็คิดว่าเราน่าจะทำเป็นรูปอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวาเลนไทน์อาจารย์อย่างเช่นทำกุญแจรูปหัวใจตัวนี้อาจจะทำโคมไฟรูปหัวใจทำดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูปดอกกุหลาบ
2: ก็ตั้งแต่มีกิจกรรมโครงการโรงเรียนในฝันเข้ามาเราก็ได้มีการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมกับโครงการนี้มากๆทำให้สิ่งที่มีการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันกับที่เราทำที่นี่ก็คือถ้าเราเรียนแบบทั่วไปก็คือจะเรียนแบบในห้องเรียนจบไปแต่ว่าที่นี่เรามีการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมมาใช้กับเด็กด้วยอย่างเช่นตัวของหนูเองในช่วงของโรงเรียนในฝันก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานก็คือการอนุรักษ์ดนตรีไทยดนตรีปงลางอีสานพื้นบ้านนะคะก็จะมีการนำกิจกรรมเหล่านี้มาให้กับเด็กด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่จุดประกายให้ตัวของจ๋าเองเลือกที่จะเรียนสาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาค่ะ

0: กิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าสนใจมากที่สุดก็คือกิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ครับที่ทำให้ผมได้เข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ไปแข่งขันหุ่นยนต์นะครับผมได้มีโอกาสไปเจอกับรุ่นพี่อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ผมก็รู้สึกว่าเออมันใช่สิ่งที่เราฝันมันใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นนะครับผมก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าผมอยากเรียนต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: เราอยู่ในโครงการโรงเรียนในฝันว่าโรงเรียนในฝันเนี่ยเรามีเป้าว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นเด็กช่างคิดวิเคราะห์เป็นเด็กที่มีทักษะชีวิตมีการดำรงชีวิตที่มีทักษะประจำตัวของตัวเองแล้วก็มีความเป็นไทยวันเราก็จะใช้เป้า3ตัวนี้แหละถ้าเป็นตัวเด็กที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจครูว่าเราจะทำอย่างไรท้ายที่สุดวงล้อการสนับสนุนจะเกิดขึ้นกิจกรรมที่ในโรงเรียนมันก็จะหลากหลายเขาจะแยกแยะได้ว่ากิจกรรมไหนไปเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนกิจกรรมไหนไปเสริมทักษะชีวิตกิจกรรมไหนไปเสริมความเป็นไทยมันมักจะครบวงล้อจูงใจเชื่อมั่นยอมรับแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กได้คุณลักษณะ3อย่างวันวงล้อวงเดียวทำได้ทุกเรื่องอย่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวแปรต้นแล้วเราจะเอาเป็นอะไรเป็นตัวแปรตามตัวแปรต้นก็คือทำให้เราหาข้อมูลที่จะไปจูงใจให้เขาเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับตัวแปรตามก็คือการสนับสนุนว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรแอคชั่นอะไรที่เขาจะออกมาจะทำให้วงล้อเราครบอย่างเงี้ยมันทุกส่วนก็จะสัมพันธ์กัน

0: ในฝันต้องพลิกเราเรียกว่าพลิกระบบการศึกษาให้เปลี่ยนจากการสอนปกติมาสู่โลกดิจิตอลให้ได้แต่ในขณะที่โรงเรียนเรามันยังไม่ได้พร้อมซึ่งโลกดิจิตอลเลยไม่ต้องไปพูดถึงคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อ8ปีที่แล้วสัญญาณเขาเรียกอะไรความเร็วสูงของสายโทรศัพท์อ่ะก็ไม่มีอำเภอบ้านแท่นจะเป็นอำเภอสุดท้ายที่เขาปล่อยสัญญาณความเร็วสูงเพิ่งมาปล่อยปี51นี่เองแต่เราเริ่มพัฒนาครูปี47ถามว่าถ้าเราไม่เริ่มโดยรอแต่ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมครูเราก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไต่มาว่า1จนก็จนนะแต่ครูต้องพัฒนานะครูเองก็ไม่มีอะไรเลยนะเราจะทำอย่างไรก็ต้องคิดหาเพื่อนนะพัฒนาโดยการไปหาเพื่อนก็อาศัยว่า1เราต้องพัฒนาโดยที่พัฒนาตัวคนก่อนพัฒนาเทคโนโลยีมันจะไม่มีการสั่งเทคโนโลยีเข้าโรงเรียนโดยเด็ดขาดก็จะอาศัยพัฒนาครูร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนที่เขาพร้อมแล้วเชิญครูที่เขาเก่งๆของโรงเรียนที่ใหญ่ๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาแล้วก็จัดเป็นกรุ๊ปเล็กๆทีละกรุ๊ปละ5คน10คนคนกรุ๊ปนี้เอาเรื่องนี้กรุ๊ปนี้เอาเรื่องนี้ที่มันเป็นพื้นฐานฝึกจนกระทั่งว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขาเป็นแล้วอะขั้นเมื่อกี้พูดมาทั้งหมดจูงใจหมดละเชื่อมั่นแล้วยอมรับว่าอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญกับเขาอย่างน้อยที่สุดความเป็นอีสคูลเนี่ยเริ่มจากบรรยากาศการใช้อีเมลภายในโรงเรียนแล้วก็ข้ออื่นก็จะตามมา
1: สำหรับการที่เรามีเมลกรุ๊ปร่วมกันติดต่อสื่อฐานการผ่านทางเทคโนโลยี1มันสะดวกและรวดเร็วข้อที่2ก็คือว่าเราสามารถคุยด้วยตรงกับท่านผู้บริหารโดยตรงจะมีการตอบเมลกลับไปกลับมากับครูทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาแห่งนี้นะครับข้อที่3ก็คือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา

0: success ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราเป็น leadership เป็นผู้นำกล้าที่จะเป็นผู้นำถ้าหากกล้าที่จะเป็นผู้นำแล้วมันจะเกิดพลังที่จะไปจูงใจมันทุกคนในโรงเรียนจึงสามารถเป็นผู้นำได้มันครูทุกคนจึงสามารถเอาวงล้อไปใช้ได้เพราะเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้อำนวยการก็จะไปจูงใจกับเด็กในเรื่องใดเขาก็เอาเริ่มต้นที่ความเป็นผู้นำวันซักเซสตัวแรกคือความเป็นผู้นำในตัวของเขาเองซักเซสตัวที่สองเมื่อเขาเป็นผู้นำแล้วเขาจะต้องใช้เขาจูงใจให้คนเชื่อมั่นน่ะอยู่ๆเขาจะพูดที่เชื่อมั่นอย่างเดียวไม่มีทางเขาต้องมีข้อมูลมาข้อมูลสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นวันซักเซสตัวสองคือเขาต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเรียนรู้ผ่านบรรยากาศความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องส่งไปอบรมข้างนอกเสมอไปอยู่กับตัวเองก็เรียนรู้ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นบันไดในการจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่นข้อมูลมากเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้เกิดการยอมรับในสิ่งที่กระทำอยู่นะแล้วเพื่อนรอบข้างก็จะสนับสนุนได้มันตัวแปรตัวที่สองในซักเซสก็คือตัวของการเรียนรู้นะตัวที่สามที่สำคัญมากๆคือที่ทำให้เกิดตัวเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จก็คือตัวธรรมาภิบาลตัวโปร่งใสนะตัวนี้สำคัญคำว่าโปร่งใสไม่ได้แปลว่าเงินนั่นคือโปร่งใสแปลว่าพูดอะไรให้เชื่อถือได้ทำอะไรให้เชื่อถือได้มันจูงใจอะไรก็ตามถ้าจะให้เกิดความเชื่อมั่นมันต้องเกิดความโปร่งใส
1: นโยบายที่ท่านดำเนินการมานี้นะครับก็จะเป็นนโยบายที่ท่านได้มาจากการอยู่ในโรงเรียนในฝันตัวนี้จะเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยานี้มาโดยตลอดแต่ด้วยตัวสมรรถนะหนึ่งที่ผมคิดว่าได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทักษะของครูผู้สอนที่ผมเห็นชัดเจนก็คือว่าในเรื่องของทักษะของการใช้เทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่เห็นมาตลอดก็คือว่าท่านจะใช้วิธีการทำให้ดูอยู่ให้เห็นคำว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็คือว่าในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารต่างๆเนี่ยท่านจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญหรือท่านก็จะเป็นโดยที่ท่านมีทักษะอย่างเนี้ยสูงคือบ่อยครั้งที่เราเห็นว่าเรานี่มีความสามารถไม่เท่าท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าท่านได้ทำก็คือในสมรรถนะด้าน ICT ไหนที่ยังขาดตกบกพร่องจะมีการกระบวนการในเรื่องของการจัดพัฒนาอบรมครูแต่ละด้านแต่ละด้านไปตามความสามารถตามสมรรถนะของครูแต่ละกลุ่มแต่ละคน
0: การเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเนี่ยมี2 อย่างอันนึงโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในตัวจังหวัดอันนี้เราจะเป็นพี่น้องกันโดยโครงสร้างของงานอยู่แล้วที่จะจับกลุ่มกันเป็นสหวิทยาเขตแต่ว่าของพวกเราเนี่ยเราจะมีโรงเรียนที่มุ่งเป้าไปทำงานตัวเดียวกันมาจับมือกันเช่นเรากำลังเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราก็จะมีสมาชิกเครือข่ายเราในจังหวัดขณะนี้ก็มี7โรงพอเราออกแล้วก็เราก็จะไปงานตรงไหนมีเราก็จะไปเผยแพร่กิจกรรมของเราขณะนี้เรามีเครือข่าย59โรงเรียนทั่วประเทศทั้งโรงเรียนใหญ่กลางเล็กล่าสุดเราภูมิใจมากคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่โทรมาประสานงานบอกขอเป็นเครือข่ายแล้วขอเชิญไปพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนเขาก็ยังมาบอกว่าเรื่องของการเตรียมเด็กเข้าสู่อาเซียนเนี่ยต้องถามโรงเรียนบ้านแท่น

0: เรื่องของอาเซียนโฟกัสเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับว่าพูดง่ายๆคือเน้นอาเซียนที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจุดใหญ่ที่สุดที่เตรียมเพราะว่าเราคิดอย่างนี้พอคิดว่าโรงเรียนในฝันน่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่วิสัยทัศน์มันชัดสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยสั้นๆแต่เด่นแล้วก็ชัดว่าเมื่อจะสร้างโอกาสให้เด็กไทยเนี่ยเราต้องมองว่าโรงเรียนในฝันเนี่ยคือโรงเรียนที่พยุงรากฐานของประชาคมอาเซียนตรงนี้คือแรงบันดาลใจนะถ้าหากเราคิดว่าโรงเรียนในฝันคือจุดที่ต้องให้คนทุกคนที่หลุดไปจากโรงเรียนในฝันเนี่ยต้องสามารถไปพยุงรากฐานของประชาคมอาเซียนให้ได้มันคำถามของคุณครูเขาก็จะถามเสมอว่าแล้วอะไรคือรากฐานที่จะต้องพยุงวันเราก็พยายามที่จะเข้าสู่วงล้ออีกแหละจูงใจอะนะคะมันก็คือหนึ่งก็คือตัวพยุงประชาคมอาเซียนได้เด่นชัดที่คือจิตสำนึกข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าคือจิตสำนึกมันก็เหมือนเราจะต้องไปเอาดึงใจครูก่อนนะจิตสำนึกอันที่สองก็คือความรับผิดชอบตัวที่สามคือตัวที่จะพยุงได้คือต้องสร้างความสร้างคนก้าวสู่อาชีพแล้วจะไปพยุงรากฐานได้
1: เรื่องนี้คือคุณครูเองเนี่ยมีความตระหนักค่อนข้างมากทีเดียวค่ะเพราะว่าเห็นว่าเรื่องอาเซียนคอมมูนิตี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนล่ะแล้วก็ลูกหลานเราเป็นอนาคตของอาเซียนแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศแล้วที่สำคัญคือเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดในหลายๆส่วนก็คือเราก็มุ่งด่านแรกก็คือจะเน้นเรื่องของภาษาอยู่แล้วเพื่อการสื่อสารเราบอกนักเรียนเสมอว่านโยบายดร.ศิวันเนี่ยที่ท่านพูดบอกให้เราทุกวันว่าอาเซียนนะลูกอาเซียนคอมมูนิตี้มันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราฉันไม่ใช่เรื่องไกลตัวฉะนั้นเราจะเน้นให้เรียนรู้ว่าการที่คนเราเนี่ยออกไปพบปะสื่อสารกันต้องใช้ภาษาแล้วภาษาแรกที่เราใช้ก็คือภาษาอังกฤษก่อนจากนั้นเราก็ค่อยขยับเป็นภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาอะไรที่มีคนที่กระจายตัวอยู่ทั่วเอเชียเนี่ยเขานิยมใช้กัน How many countries in ASEAN community? How many countries? 10 countries. Very good. นะคะ What are they? Number 1 คือ Thailand. Very good. Number 2
2: Vietnam
1: number 3
2: Malaysia
1: นะคะ
3: จาว
4: ซินจาว
5: ซินจาว
6: แปลว่าสวัสดีโตยแปลว่าฉันเต้นแปลว่าชื่อเหงื่อยแปลว่าคนเฮินแทงแปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก
7: ถ้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษพูดอะไรคะ
8: Morning
7: ใช่ไหมคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าโอฮาโยโกไซมัส
8: โอฮาโยโกไซมัส
7: จ้องกับก้มหัวลงนะคะ
0: ประชาคมอาเซียนมันมีประชาคมอยู่3ตัวใช่ไหมฮะประชาคมความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ประชาคมสังคมวัฒนธรรมมัน3ตัวนี้มันก็จะมีรากเหง้าอยู่ที่ว่าถ้าจะได้สังคมวัฒนธรรมที่เข้าใจกันต้องฝังจิตสำนึกถ้าจะได้ประชาคมที่มั่นคงต้องฝังความรับผิดชอบถ้าจะได้ประชาคมที่ในเศรษฐกิจที่มั่งคั่งเราจะต้องฝังความเป็นอาชีพตั้งแต่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยเด็กของเราเรียนต่อแค่ไม่ถึง 50% เมื่อเรียนต่ออุดมไม่ถึง 50% เด็กหลุดจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเนี่ยยังไงก็ต้องไปอยู่ในสังคมอาเซียนแน่นอนมันถ้าได้3ตัวเนี่ยเราก็จะมีคุณครูถาม

0: ต่อว่าแล้วตัวจิตสำนึกเราจะเดินตรงไหนก็บอกว่าจิตสำนึกเนี่ยที่บ้านแท่นเนี่ยเราเดิน3จุดก่อนจิตสำนึกตัวที่1คือจิตสำนึกของมรดกวัฒนธรรมเพราะทุกประเทศต้องมีวัฒนธรรมของตัวเองแต่บนวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมที่เป็นมรดกอยู่ว่าเราพวกเราที่อยู่ในโรงเรียนในฝันเนี่ยต้องสอนเขาและพาเขาเรียนรู้จิตสำนึกที่เจาะไปถึงมรดกวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนให้ได้อันที่2ก็คือจิตสำนึกแห่งประวัติศาสตร์มันทุกประเทศในของเรามีประวัติศาสตร์หมดแล้วเราอาจจะมีพื้นฐานที่ดีตรงที่ว่าอาเซียนของเรามันมีอารยธรรมที่ไหลมาจากจีนกับอินเดียว่าเรามีพื้นฐานที่คล้ายกันว่าถ้าหากว่าเราฝังจิตสำนึกให้เข้าใจประวัติศาสตร์ว่าเป็นมาอย่างไร10ประเทศโอกาสที่จะเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะมากขึ้นความเป็นประชาคมสังคมวัฒนธรรมมันจะเกิดพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเอกลักษณ์มันจิตสำนึกตัวที่3ที่ต้องฝังก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นอาเซียนแต่มันต้องเกิดมาจากมรดกวัฒนธรรมมาเกิดมาจากในตัวที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีอารยธรรมเดินตามกันมาที่คล้ายกันจะทำให้สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนลงแกร่งขึ้นนี่ตรงนี้คือคำว่าพยุงรากฐาน
1: ในปี2558เนี่ยค่ะโรงเรียนเราจะทั่วประเทศเลยก็คือ10ประเทศอะค่ะจะมีการเปิดเกี่ยวกับอาเซียนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นอาเซียนแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอาเซียนโฟกัสสคูลค่ะก็เลยอยากแบบเราจะได้มีความรู้เท่าทันกับประเทศอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้ใช้เป็นภาษาที่มีคนใช้เยอะค่ะ
2: ถึงแม้โรงเรียนเราจะอยู่เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลแบบไปถามคนอื่นเขาก็ไม่รู้จักว่าบันเทนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็สามารถแบบไปอาเซียนไปออกบูธไปแข่งแบบระดับประเทศระดับจังหวัดนี้ได้ทำให้เราเนี่ยทำให้เขารู้จักโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะ
0: เนื่องจากว่าแท็กที่โรงเรียนเรามีเปิดสอนวิคณิตมีสอนศิลปภาษาแล้วก็มีสอนการงานอาชีพเพราะฉะนั้น3กลุ่มเนี่ยเราก็ตั้งเป้าให้มันสอดคล้องว่าเราจะต้องเอาเด็กทั้ง3กลุ่มเรียนต่ออุดมศึกษาให้มากขึ้นอันที่1อันที่2เด็ก3กลุ่มเนี่ยถ้าจบม.6 ออกไปเนี่ยสามารถทำงานได้ความมาตรฐานของเราก็คือมาตรฐานของในฝันเด็กต้องเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นเด็กที่มีทักษะชีวิตและการดำเนินชีวิตมีทักษะการดำเนินชีวิตและเป็นเด็กที่คงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยมันสามตัวเนี่ยมันหน้าที่ถ้าถามว่าหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนวงเล็บบ้านแท่นวิทยาต้องเอาเด็กไปถึงสามตัวนี้ให้ได้นะแต่ก่อนที่ถึงสามตัวนี้ต้องทำครูให้ได้อย่างสามตัวนั้นก่อนมันครูก็ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนครูก็ต้องมีทักษะชีวิตแล้วครูก็ต้องดำรงบนความเป็นไทยอย่างเงี้ยมันหน้าที่ของผู้อำนวยการก็คือทำให้เด็กบรรลุตามวิสัยที่เราตั้งเอาไว้นะวันของผอ.ก็คือสร้างโอกาสให้เด็กไทยให้ได้สร้างโอกาสให้เด็กไทยให้ได้สร้างโอกาสให้เด็กไทยบ้านแท่นให้ได้

0: งเรียนเขาน้อยวิทยาคมจังหวัดตราดไม่ใช่เพียงสถานศึกษาที่ให้ความรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ที่นี่ได้พัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้เด็กๆด้วยจากชุมนุมกล้วยไม้ที่คุณครูสมเกียรติรวบรวมนักเรียนที่สนใจเรื่องกล้วยไม้มารวมตัวกันเมื่อหลายปีก่อนพัฒนาจนเกิดเป็นบริษัทเขาน้อยออคิดจำกัดที่สร้างงานสร้างรายได้ให้นักเรียนและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครูและผู้ปกครองด้วยในเวลาเดียวกัน
1: ทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมนะครับปัจจุบันที่ผมมุ่งเน้นอยู่นะครับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เฉพาะตามหลักสูตรแกนกลาง8กลุ่มสาระแต่เราพยายามได้ค้นคว้าหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายนะเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมนั่นก็เป็นโรงเรียนที่นะค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับเราอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมที่สมบูรณ์นะครับเราก็อาศัยสิ่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่นะทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนนะครับประกอบกันเป็นกิจกรรมนำมาบูรณาการช่วยนะในการพัฒนาผู้เรียนเริ่มต้นเลยตั้งแต่ปีการศึกษา2548ผมเห็นนักเรียนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเขามีความสนใจในเรื่องของการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เด็กเขาตั้งใจจริงนะครับประกอบกับคุณครูของเราก็รักก็พร้อมที่จะนะร่วมมือกับเด็กก็ขยายกิจการทำโรงเรียนใหญ่ๆให้สนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เป็นของงบมาส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนนะครับงบสอร
2: เราเริ่มชุมนุมกล้วยไม้เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่ผมย้ายเริ่มมาบรรจุที่นี่นะครับก็เริ่มชุมนุมกล้วยไม้ในช่วงแรกเนี่ยประมาณ3ปีจากสมาชิกชุมนุมเนี่ย8คนในช่วงแรกนะครับแล้วก็จะเริ่มมีสมาชิกที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้มากขึ้นก็เข้าสู่ในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของชุมนุมเพาะและขยายพันธุ์กล้วยไม้ช่วงนี้ก็จะเริ่มมีการเพาะเริ่มขยายพันธุ์กล้วยไม้แล้วก็ไม้อื่นๆอีกนะครับช่วงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีที่เราร่วมทำกิจกรรมนี้มีการจัดจำหน่ายแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการขยายและจำหน่ายโดยเล็งไปที่ตัวกล้วยไม้ตัวเดียวนะครับแต่พอเราเริ่มมีผลิตภัณฑ์มีวัสดุอื่นๆแล้วก็เริ่มมีงานเริ่มมีสมาชิกมากขึ้นเราเริ่มคิดและเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าการจัดจำหน่ายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป้าหมายมันยังมีเรื่องของการวางระบบงานการวางระบบความคิดงานเอกสารงานประชาสัมพันธ์งาน PR ซึ่งมันเริ่มเป็นงานที่มันเข้ามาในกรอบของบริษัทซึ่งงานเหล่านี้เนี่ยมันสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้เพราะเด็กทุกคนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเกษตรกรเด็กทุกคนไม่ถูกออกแบบมาให้ต้องปลูกต้นไม้ได้แต่เด็กบางคนเขามีความสนใจทางด้านตัวอื่นแต่ก็อยากจะมาร่วมกับกิจกรรมเราเลยเซตในลักษณะของกิจกรรมเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วก็มีฝ่ายมีงานตามความถนัดความสามารถของเด็กตอนนี้กิจกรรมของเราเนี่ยทำให้เรามีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เรายังไม่มีตลาดเรายังไม่มีการจัดการเรายังไม่มีระบบนะครับเราคงต้องมาเซตระบบมาคุยกันถึงระบบที่เราจะจัดการกับสิ่งที่เราได้สร้างสรรค์กันขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าเราจะจัดการกับมันยังไงดีกิจกรรมนึงที่ครูคงจะต้องมานำเสนอให้นักเรียนก็คือเรื่องของกิจกรรมมินิคอมพานีหรือบริษัทจำลองที่มีการจัดการระบบงานตั้งแต่งานข้อมูลก็ดีงานปลูกก็ดีงานขายงานจำหน่ายก็ดีนะครับอยากทำบริษัทกันไหมครับจะมีใครเป็นประธานบริษัทให้ครูได้มั้งไหมครับไอ้ย่า ทุกคนครูคงต้องขอประชามติจากหลายๆคนแล้วละ่ะใครคิดว่าพี่แบงค์ของเราเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการที่จะขึ้นเป็นประธานบริษัทของเราบ้างครับครูขอเสียงสนับสนุนหน่อยครับมือสนับสนุนหน่อยแล้วขอบคุณมากนะครับพี่แบงค์ของเราก็คงจะต้องดำรงตำแหน่งนี้ในการสรรหาครั้งแรกของเราเนี้ยนะครับสรรหาผู้ที่จะมาเป็นประธานบริษัทของเราในบริษัทเขาน้อยมินิคอมพานีในช่วงระยะแรกเนี่ยนะครับตัวกรรมการตัวประธานเนี่ยจะใช้ในการสรรหาขึ้นมาเพื่อเป็นหัวหน้าในการดำเนินงานก่อนนะครับโดยจะพยายามลดบทบาทของครูที่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาชุมนุมนะครับก็จะออกมาเป็นที่ปรึกษาของกิจกรรมและเน้นให้ตัวเด็กเนี่ยเป็นผู้ดำเนินโครงการดำเนินกิจกรรมเนี่ยทั้งหมดได้ด้วยตัวกลุ่มตัวของเขาเองเขาจะมีการแบ่งสรรงานกันตามฝ่ายนะครับก็จะมีฝ่ายหลักๆเลยก็คือ1ฝ่ายขายนะครับมีฝ่ายเพาะปลูกขยายก็นี้คือเรียกฝ่ายพืชนะครับแล้วก็มีกลุ่มในเรื่องของงานแปรรูปนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะมีงานอื่นๆอีกที่ไม่ได้ถูกแยกออกมาเป็นฝ่ายแต่ก็เป็นการช่วยการพัฒนางานของเด็กในทุกๆฝ่ายด้วยกันก็เช่นกลุ่มเรื่องของการออกแบบบรรจุ พันธ์ในกลุ่มเรื่องของการทำเอกสารการจัดทำเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่ม PR กลุ่มประชาสัมพันธ์พวกนี้ครับมันจะเป็นงานที่เดินไปด้วยกันกับระบบงานของเด็ก
3: คือเราจัดมาเป็นรูปบริษัทแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีในแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายนะครับคือเราจะแบ่งเป็น3แผนกนะครับคือแผนกแรกนะครับคือแผนกจัดจำหน่ายครับแผนกที่2คือแผนกแปรรูปครับแผนกที่3คือพ่อปลูกครับเราก็จะมาเลือกหัวหน้ากลุ่มที่จะต้องดูแลในแต่ละกลุ่มของตัวเองนะครับ
0: เมื่อนักเรียนแบ่งแผนกกันได้แล้วว่าใครจะอยู่แผนกไหนขั้นต่อไปคือการเลือกหัวหน้าแผนกซึ่งนักเรียนจะเลือกตามความเห็นชอบภายในแผนกของตนหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปทำงานตามภาระหน้าที่ที่ตนเองได้เลือกไว
4: ้วันนี้ผมจะมาตัดตะเกียงจากต้นสายไหมสายน้ำผึ้งครับผมจะเอามาขยายพันธุ์เกาะกับขอนไม้ครับวิธีการทำก็คือตัดจากต้นแม่ของเขามาครับที่เรียกว่าตะเกียงครับแล้วก็เอามาติดกับขอนไม้โดยใช้กาบมะพร้าวครับหุ้มรากของเขาครับให้ความชื้นครับแล้วก็เอาลวดมัดกับกาบมะพร้าวครับเพื่อไม่ให้เขาหลุด
5: อันนี้เป็นตะเกียงเล็กครับมาลงไม้นิ้วนะครับโดยการใช้กาบมะพร้าวหุ้มรากของเขาให้ความชื้นนะครับแล้วก็เอามาลงนิ้วนะครับพอโตขึ้นนะครับเขาจะมีสายยาวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเกาะไม้เหมือนเดิมครับอันนี้สายเขายังสั้นอยู่นะครับ
0: และอีกแผนกคือแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญคือน้ำหมักชีวภาพซึ่งผลิตไว้ทั้งใช้ภายในโรงเรียนและจำหน่ายสู่ภายนอก
6: หนึ่งในวัสดุในการหมักครับต้องมีต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยขนาดนี้นะครับเพราะว่าจะมีการเจริญเติบโตสูงครับเพราะว่ามีสารในการเร่งรากเร่งอะไรพวกนี้ครับเร่งดอกครับ
0: น้ำหมักชีวภาพที่นักเรียนร่วมกันทำขึ้นนั้นใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นทั้งสิ้นและมีจำนวนมากมายหลายสูตรเพื่อใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อเร่งใบเร่งดอกหรือเพื่อใช้แทนยาฆ่าแมลงก็มีอีกด้วย
6: คนวันต่อวันนะครับน้องเช้าเย็นเลยครับตอนเช้าก็มาเรียนก็คนตอนก่อนกลับบ้านก็คนนะครับปิดฝาเก็บไว้15วันครับเราจะมากรอกใส่เป็นขวดผลิตภัณฑ์นะครับตั้งแต่เราทำมาครับเจอขึ้นราครับปุ๋ยหมักแล้วขึ้นราฮะเราใช้ในเราก็เอาตักราออกตักส่วนที่มีใกล้ๆกับราออกให้หมดเลยครับแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่เข้าไปแทนที่นะครับเพื่อให้มันคงสภาพเดิม
3: ผมเนี่ยครับคือเข้ามาจอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยครับผมเข้าก็ได้ชอบในกล้วยไม้ครับผมก็เข้ามาทำตั้งแต่ม.1ครับจนถึงม.4ครับที่มันเป็นชุมยังเป็นชุมนุมอยู่ครับพอไปขึ้นอยู่เป็นม.4ปั๊บเนี่ยผมก็เลยได้เข้ามาเป็นประธานชุมนุมกล้วยไม้ครับแล้วก็ม.5แล้วก็ม.6เนี่ยครับม.6เริ่มตั้งเป็นบริษัทผมก็เลยได้เป็นประธานบริษัทครับในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็คือเราก็ขาดแบบปัจจัยหรือต้นทุนนะครับแล้วก็น้องๆแรกน้องๆก็ยังไม่ค่อยสนใจคือมันยังมีส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับคือแต่ตอนแรกน้องๆก็คือไม่รู้ว่ากล้วยไม้เงี้ยลำบากเลี้ยงคือจะนิยมเล่นมากกว่าเพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับเราก็มีการดึงดูดเข้ามาคือเราจะให้แบ่งเป็นต้นๆเลยครับคือเราจะเขียนรหัสบอกเลยครับว่าคนนี้ดูแลสองต้นนี้สองต้นนี้สองต้นนี้พอเราขายเนี่ยเราก็จะได้ให้เงินของน้องๆที่เขาเป็นโค้ดรหัสของเขาครับแล้วเขาก็เริ่มสนใจเขาก็เริ่มกันเข้ามาเรื่อยๆครับเงินที่ผ่านมาครับก็เก็บเข้าบัญชีครับไว้ใช้ในการจำเป็นครับเพราะว่าบางทีเราไปสมัครเรียนเนี่ยทุกสมัครทุกมหาลัยเนี่ยก็ต้องใช้300 400บ้างอะไรเงี้ยครับก็มีเงินตรงเนี้ยไปใช้ได้ครับส่วนนึงที่ไม่ต้องขอพ่อแม่ครับ
0: ในแต่ละครั้งที่จะออกไปจำหน่ายสินค้าทุกแผนกจะมาประชุมกันเพื่อสรุปว่าแต่ละแผนกมีผลิตภัณฑ์อะไรไปจำหน่ายบ้างโดยมีแผนกจัดซื้อจัดขายเป็นผู้เลือกสินค้าที่จะนำไปจำหน่าย
7: ต้องเลือกไซส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีดอกแล้วครับ
8: เอาต้นที่ต้นขนาดเดียวกันแล้วก็มีดอกแล้วก็ดูต้นที่สมบูรณ์ที่สุด
2: ผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้จัดจำหน่ายอยู่ตัวหลักๆเลยก็คือเรื่องของพันไม้พันพืชนะครับเน้นเป็นเรื่องของกล้วยไม้สับปะรดสีแล้วส่วนการแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกน้ำชีวภาพต่างๆนะครับสารชีวภาพที่เด็กพยายามคิดค้นสูตรพัฒนาสูตรทดลองทดสอบแล้วก็นำมาใช้ในการแปรรูปนะครับ
9: เ ไม่ทำมันมีแต่ไม่ได้มีดอกไม่ชอบดอกไม่สวยถ้าเกิดเราจะไว้ให้บ่ายนะครับเราก็ไปใส่ถังใส่กระถางแบบ
10: อันนี้อะไรเนี่ยมีต้นนั้นแต่ว่าต้นเดียวต้นอื่น200หมดเลยตอนนี้เราต้องเป็นการก็เพราะว่าลูกร้อนเนาะต้นไม้สวยๆแล้วก็น้องก็จะได้ฝึกเผื่อจะได้มีอาชีพอีกตัวดูเก่งค่ะให้ความรู้ดีมาก
2: เด็กจะได้รายได้หลักก็คือในฐานะของสมาชิกชุมนุมรายได้ของบริษัทก็คือผลประกอบการทั้งปีที่ได้จากการดำเนินการมาแล้วหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจะมาในรูปของการปันผลนะครับรายได้ส่วนที่สองส่วนนี้เนี่ยจะเป็นรายได้คงตัวเลยล่ะสำหรับเด็กที่ปลูกไม้ถ้าเด็กใช้ต้นทุนของโรงเรือนเช่นใช้พันไม้โรงเรือนใช้อุปกรณ์ของโรงเรือนเนี่ยนะครับเด็กจะได้ส่วนแบ่ง 20% แต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นต้นทุนของนักเรียนเองเด็กเพาะเองทำเองขยายเองได้แล้วแล้วมาฝากจำหน่ายเนี่ยเด็กจะได้ไปเต็มๆ 100% ส่วนกลุ่มที่ออกไปทำหน้าที่ขายก็จะมีรายได้จากการเป็นตัวแทนขายอีกนะครับในส่วนหนึ่งก็คืออีก 10% จากการขายดังนั้นจะมีทีเด็กจะติ๊กเลยว่าอ้าวอันนี้เป็นไม้ของใครอันนี้เป็นไม้ของงานฝ่ายไหนนะครับก็จะทำบัญชีส่วนที่เป็นของกลางเราก็จะรวมเป็นส่วนของกลางไว้แล้วพอประมวลผลปลายปีเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูผลประกอบการทั้งหมดแล้วก็จะมาหารส่วนรายได้ที่ได้มาทั้งหมดเนี้ยก็จะไปผ่านกับฝ่ายเฮเลนยิกก็จะไปผ่านตรงที่ธนาคารโรงเรียนนะครับก็จะหักเป็นเงินบัญชีของนักเรียนไปเข้าในบัญชีไปเลยนะครับในเรื่องของการออม
11: คือเด็กเขาได้เรียนรู้นะฮะเห็นจากเด็กคือเด็กเขาเกิดความสามัคคีความรักใคร่กันในกลุ่มที่เขารวมกลุ่มกันพอได้ทำแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลประโยชน์1สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน2เด็กเขามีความรักร่วมกัน3เขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเขามีรายได้สามารถเอาความรู้ตรงเนี้ยหลังจากเขาจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อก็แล้วแต่นะครับแต่ก็สามารถนำเอาความรู้ตรงเนี้ยไปใช้ประกอบอาชีพได้มันเป็นทักษะชีวิตอย่างนึงที่ได้จากตรงนี
12: ้นี่คือศูนย์รวมนี่คือแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียนเราสามารถหยิบทุกประเด็นที่อยู่ในเรือนกล้วยไม้นี้มาเป็นความรู้แตกแขนงในทุกกลุ่มสาระของเราได้หมดเลยเนื่องจากว่าเรามีการทำโครงงานบูรณาการทุกกลุ่มสาระนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมศึกษาพละศึกษาสุขศึกษาศิลปะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ทั้งสิ้น
2: สิ่งแรกครับเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กเนี่ยกลุ่มนี้ผมต้องยอมรับจริงๆครับว่าเด็กจะมีทักษะชีวิตที่ดีมากนะครับทักษะชีวิตในหลายๆเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการคิดกระบวนการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเขาสามารถวางแผนเขาสามารถบริหารจัดการทุกครั้งที่เวลาเห็นเด็กเขาวางแผนที่จะทำงานเห็นเด็กที่ออกไปขายของเห็นเด็กที่กลับมาดูแลบริหารน้องๆการจัดการน้องๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่ที่แต่งชุดนักเรียนเราจะเห็นเขามีความคิดความอ่านที่บางครั้งเนี่ยเราต้องชื่นชมในความคิดเขามากๆเลยว่าเขาสามารถบริหารจัดการได้ดีซึ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เด็กได้พัฒนาตัวเขาเองจริงๆได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตได้พัฒนาทักษะการเป็นมนุษย์ที่ดีจริงๆนะครับเป็นการเอาความรู้นำความรู้ที่เขามีในห้องเรียนเนี่ยออกมาใช้ได้จริงๆนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่ผมคิดว่าผมชื่นชมในตัวพวกเขามากๆเลยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ีสายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
5: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
5: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
5: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมหนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุน

0: เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ที่14เรื่องภาษามีระดับราชาศัพท์คำสุภาพอ
4: ยู่ดีดูทีวีนานแล้วขอตาดูข่าวหน่อยนะลูก
5: โอ้ยตากำลังมันเลยหนูเต้นออกกำลังกายจนพุงหนูเล็กลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตา
3: สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนัก28มีนาคม2563สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชชิมาขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชชิมาเริ่มงอซึ่งคณะแพทย์เห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
5: ตาฟังข่าวอะไรหรอครับหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ
4: อ
5: ้
4: าวอยู่ดีข่าวนี้เขาก็ใช้คำราชาศัพท์ไงล่ะลูกไม่ใช่ภาษาที่เราจะได้ยินทั่วไปก็คงจะเข้าใจยากเป็นธรรมดา
6: อ๋อใช่ครับคุณครูจานจ้าก็เคยสอนเรื่องนี้มาเหมือนกันครับ
7: เมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าพระหัตถ์ด้วยค่ะ
8: พระหัตถ์นี่ไง
4: ใช่แล้วใช่แล้วพระหัตถ์แปลว่ามือนี่คือคำราชาศัพท์ซึ่งหมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และพระภิกษุ
6: ครับครูจานจ้าก็พูดแบบเดียวกันกับตาเลยครับแต่ว่าคาบเรียนวันนั้นอยู่ดีหลับด้วยครับตา
5: โหมีฟ้องด้วยนะฉันแค่หลับตาทำสมาธิจะได้เข้าใจเรื่องที่คุณครูสอนอย่างลึกซึ้งต่างหากล่ะครูสอนว่าการมีคำราชาศัพท์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่เราคนไทยเทิดทูนและให้ความสำคัญที่สุด
9: ถูกมะถูกมะ
4: โอ้โหเชื่อเขาเลยล้านตา เก่งจริงๆที่ว่ามาน่ะถูกแล้วฉะนั้นคำที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความพิเศษเพื่อแสดงถึงความรักและเทิดทูนไงล่ะจ๊ะ

0: ตาราชาศัพท์ใช้ว่าพระเนตรคำว่าปากราชาศัพท์ใช้คำว่าพระโอษฐ์เอ้ามีขิดเธอต่อเลย
1: ฉันเหรอได้ได้คำว่าคิ้วราชาศัพท์ใช้ว่าพระขนงและคำว่าฟันราชาศัพท์ใช้ว่าพระทน
2: ฉันคนสุดท้ายขอ3คำเลยแล้วกันนะเอาคำว่าหูราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรรณคำว่าแขนราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรณและสุดท้ายคำว่าจมูกราชาศัพท์ใช้ว่าพระนาสิก
1: นี่จะบอกให้นะพวกเธอนอกจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วกับคนทั่วไปก็มีคำสุภาพที่ใช้พูดคุยอย่างเป็นทางการและให้เกียรติกันด้วยนะ
3: คุณตาคะเด็กๆอาหารมาแล้วทานข้าวกันก่อนเถอะจ้าวันนี้แม่มีหมูแดดเดียวทอดผัดผักบุ้งปลาสลิดทอดแล้วก็ซุปหางวัวด้วยนะ
4: ว้าวอาหารเยอะแยะเลยครับ
2: วันนี้แม่เอาหมูแดดเดียวของโปรดหนูมาด้วยฝีมือแม่อร่อยอย่าบอกใครเลย
3: แล้วเมื่อกี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่เหรอเด็ก
0: ๆเรานึกคำราชาศัพท์กันครับ
3: ว้าวเก่งจังเลยนะเนี่ยเรารู้ไหมว่านอกจากคำราชาศัพท์แล้วยังมีคำสุภาพด้วยนะ
5: ใช่แล้วคำสุภาพที่เราใช้กับบุคคลทั่วไปเช่นพูดกับผู้ใหญ่ก็ดูเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูหรือใช้ในงานที่เป็นทางการก็ดูเป็นคนรู้ภาษารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรนะลูก
1: เช่นอะไรดีนะอาหารวันนี้ทำมาจากเนื้อหมูเนื้อวัวปลาสลิดและผักบุ้งเราเรียกเป็นคำสุภาพได้ไหมคะ
3: ชื่ออาหารเป็นชื่อเฉพาะถือว่าสุภาพอยู่แล้วจ้ะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ได้ทำเป็นอาหารก็เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้แล้วไหนใครรู้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: หนูค่ะคำว่าหมูเป็นคำสุภาพใช้ว่าสุกร
2: คำว่าผักบุ้งคำสุภาพใช้ว่าผักทอดยอดค่ะ
6: วัวคำสุภาพใช้ว่าโคไงอี
0: ปลาสลิดคำสุภาพขอใช้ว่าปลาใบไม้ครับ
6: อ้าวทำไมล่ะปลาสลิดไม่เพราะตรงไหน
3: เพราะคำว่าสลิดคนโบราณเขาถือว่าเป็นคำที่หยาบคายไงล่ะลูกดังนั้นจึงให้เรียกว่าปลาใบไม้แทนไงจ๊ะ
1: แม่เก่งจังเลยค่ะ
3: แหมเห็นแม่ทำกับข้าวอยู่แต่ในครัวแม่ก็รู้จักคำสุภาพนะจะบอกให้เอาล่ะทานข้าวกันเถอะจ้ะ
5: อ้าวตอนนี้ตาอิ่มแล้วไหนลองมาเต้นให้ตากับแม่ดูหน่อยสิจะได้ย่อยอาหารเพลงที่ร้องไปตะกี้น่ะว่ายังไงนะ
6: ได้สิครับตาแต่เป็นค้างข่าวกินกล้วยเวอร์ชั่นใหม่นะครับอ้าวทุกคนประจำที่3 4

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถเข้าได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้ที่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพ ื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมา

0: แข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท GOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistry นะคะซึ่งจะเป็นครั้งที่4นะคะจำนวนทั้งสิ้นมี6ครั้งด้วยกันสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเคมีวิเคราะห์นะคะตอนที่2 Welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States with the support of TOT Public Company Limited Science Faculty Con University and the Chemical Society of Thailand. This is the fourth session out of a six session series on green chemistry. And today we will focus on analytical

0: Chemistry Part 2. I am with me there's Ajahn Duong Kamon here, Ajahn Duong Kamon from Department of Chemistry, Jeongkon University. And also we have Professor Ken, Kenneth Doxy, the Associate Vice Provost for Academic Affairs, University of Oregon. So may I now invite Professor Ken to lead the session. Hello, Ken.
1: Hello. Sawadee krab. Good morning to all of you for the fourth time.
2: Sawadee krab.
1: We're happy to be back again. 2 weeks ago, we had our third session. And for the first time, I thought we had to fight harder to get the experiments to work for us. And that's a good thing, because things don't always work exactly the way we would like them to. And learning how to make things work when they are not working well is a part of science. In fact, I was really very, very pleased 2 weeks ago when we were constructing the solar cell and the lights went out in Hua Hin. And at first I was concerned. I thought, oh no, we've lost our internet connection to Hua Hin, and now what will happen to the conference? And then the lights came back on, and we saw Ajahn Surapong and his colleagues there who had found that turning the lights off and then on was what made the difference in finding that their solar cell, in fact, was working. And that was just a perfect demonstration of how we like to see science teaching happen, where we have materials that are understandable, that are safe, and that are easily adapted for experimentation. So when you as teachers found things didn't work, you used the materials and you found a way to make them work. And when your students are working in your laboratories and you're teaching them, I hope you'll remember how effective it is for them to have the opportunity to experiment. That, again, I think is one of the big features of green chemistry experimentation. It makes it possible for us to allow our students to experiment without risking their health or their safety.
0: ค่ะโพสเคนก็พูดถึงการทดลองครั้งที่แล้วนะคะในเซสชันที่แล้วจำได้ใช่ไหมคะเราทำเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์นะคะโซลาร์เซลล์แล้วก็เราก็ทำในที่เราทำภายในห้องเนี่ยเราก็ใช้แสงใช่ไหมคะใช้แสงจากหลอดไฟนะคะแล้วก็การทดลองครั้งที่แล้วเราก็มีผิดถูกๆนะคะการทดลองได้ผลไม่ได้ผลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเราก็มีปัญหาว่าไม่ได้ผลตามที่เราคาดนะคะก็ทางอาจารย์สุรพงศ์แล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนก็พยายามจะแก้ไขปัญหาสุดท้ายก็เลยลองดับไฟทั้งห้องใช่ไหมคะลองดับไฟทั้งห้องนะคะแล้วพอเราดับไฟแล้วเปิดไฟเราก็จะเห็นแล้วว่าเห็นเราสามารถอ่านค่าที่แตกต่างกันได้มากขึ้นนะคะนั้นเราก็สรุปไปว่าเป็นไปได้ว่ามันมีผลข้างเคียงมาจากแสงในห้องเองนะคะเพราะเรากำลังทดลองว่าถ้าดับไฟคือมืดแล้วมันจะเป็นอย่างไรแล้วพอเปิดไฟส่องไฟใช่ไหมคะเราส่องแสงเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เคนก็เลยเห็นความแตกต่างตรงนี้นะคะก็เลยชี้ให้เห็นว่าการทำการทดลองเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์นะคะแล้วเราก็สามารถจะดัดแปลงนะคะก็สามารถที่จะออกแบบนะคะว่าการทดลองเราทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์นะคะผลตามที่เราต้องการให้ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ยากนะคะแล้วก็สะดวกปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้อะไรที่มีอยู่นะคะสามารถดัดแปลงได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองชี้ให้นักเรียนได้เห็นว่าเราสามารถคิดแล้วก็ออกแบบนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจตัวทฤษฎีได้นะคะสำหรับวันนี้ที่จะทำการทดลองกันเนี่ยนะคะเราก็อาจารย์เคนหยิบเรื่องมาก็คือเรื่องไททรชันนะคะเราก็ทรงทราบดีแล้วว่าระดับของมัธยมนะคะเราก็จะมี เรื่องของการไททรชันอยู่ด้วยในหลักสูตรนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ที่ทำเนี่ยเราก็จะใช้ปริมาณน้อยซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับหลักการของ Green Chemistry ก็คือจะมีของเสียน้อยสุดท้ายแล้วทิ้งน้อยนะคะก็คือลดปริมาณของเสียใน เอกสารที่แจกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล่มนะคะเล่มของหนังสือที่แจกให้กับเอกสารที่แจกในวันนี้นะคะก็จะเห็นมีเรื่องของการคำนวณ นะคะแต่เราคิดว่าคงจะไม่ใช้เวลากับเรื่องการคำนวณมากนักนะคะ เราอยากจะให้มีการถามตอบมากๆนะคะอยากจะคุยลักษณะนั้นมากกว่านะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยคงอ่านได้จากในตัวเล่มนะคะโอเค Ken please
1: All right so we'll turn to the PowerPoint presentation now and I will startThe way I have each time, and to put up just briefly the 12 principles of green chemistry. Again, I don't ever expect people to memorize these, and if I did, I probably would not put the slide up each time. But this is just to remind us of the 12 principles, and I will never ask you, tell me what principle 7 is. We will always clue into these listed principles.
0: ค่ะทุกครั้งก็ก่อนจะเริ่มการทดลองนะคะก็อยากจะ เตือนนะคะหรือว่าแนะนำอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับหลักการของ Green Chemistry นะคะหลักการนี้ก็จะมี12ข้อนะคะเข้าใจว่าคุณครูแล้วก็นักเรียนคงจะคุ้นเคยแล้วนะคะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องจำได้แต่คิดว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็คงจำโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะคะ อย่าลืมว่ามีภาษาไทยนะคะขอเข้ามาทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้เลยนะคะโอเคเคน please okay.
1: So before we start with this week's experiments, I wanted to come back to one of last week's experiments, the cementation, or 2 weeks ago, the cementation experiment where we took a zinc pellet and watched the color disappear from a copper sulfate solution. And this was one I thought afterward that maybe we had not been impressed with the experiment and whether it worked or not. And I wanted to show you that when we set it up here, Jack and I just...every now and then remembered to look at our solution and compared the color to our standard solutions and wrote down the approximate concentration and the time at which we were looking. You can see the data we recorded on the chart. And I was thinking it didn't work very well either until I sat down at the computer and plotted the data. And there you can see the concentration versus time at the top decreases nonlinearly as it should.And when we plotted the logarithm of the concentration compared to the initial concentration versus time, we really got a nice straight line. So I just wanted you to see that at least for us here in Eugene, the experiment worked very well.
2: ที่เป็นเกี่ยวกับการไตรเตรดอาจารย์คงจะจำได้ที่เป็นแบบผงซิงค์อ่ะนะคะกับสารละลาย copper sulfate ที่มีสารละลายมาเรียงเป็นสแตนดาร์ดที่ความเข้มข้นต่างๆกันอ่ะนะคะแล้วก็จะพบว่าถ้าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสีของ copper 2บวกเนี่ยก็ค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าทำปฏิกิริยากับผงซิงค์ที่เราใส่ลงไปนะคะอันนี้เขามาทบทวนให้ดูอีกนิดนึงเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสอนแต่การทดลองเท่านั้นยังไม่ได้แสดงผลนะคะกราฟด้านบนน่ะนะคะเป็นพลอตระหว่างความเข้มข้นของสารละลายคอปเปอร์ที่ค่อยๆจางลงอันนี้ก็ดูได้เทียบได้จากสแตนดาร์ดที่อาจารย์คงจะจำได้ที่มีหลายๆหลอดมาวางเปรียบเทียบกันอยู่นะคะที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดของเรานะคะส่วนแกน X เนี่ยจะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปที่เมื่อเวลาสารจางลงไปอาจารย์ก็ไปดูเทียบกับสารมาตรฐานว่าความเข้มข้นของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วตรงนั้นน่ะนะคะก็จะพลอตออกมาได้เป็นดังแถวที่2ตามตารางนะคะเอาค่าเวลาเป็นนาทีกับความเข้มข้นคอปเปอร์ซัลเฟตที่เห็นว่าสีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเอามาพลอตก็ได้กราฟด้านบนนะคะจะเห็นว่ากราฟด้านบนเนี่ยเส้นมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะไม่ได้เป็นลีเนียร์แต่ถ้าเมื่อไหร่เรานำมาเปลี่ยนเป็นค่าใส่ค่าล็อกฐานธรรมชาติเข้าไปนะคะ เป็นความเข้มข้นที่เปลี่ยนไปที่เวลาต่างๆกันหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นแล้วก็เทคล็อกฐานธรรมชาติเข้าไปก็จะพบว่าค่าที่ได้เมื่อนำมาพลอตเปลี่ยนแกน Y ไปนะคะเปลี่ยนความเข้มข้นคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นล็อกฐานธรรมชาติตามความเข้มข้นที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของปฏิกิริยานี้นะคะเป็นค่าทางไคเนติกที่ต้องไปคำนวณต่อไปว่าเป็นชนิดที่เป็น first order หรือว่า zero order นะคะค่ะ
1: Thank you, Ajahn Dungarwan.

0: All right, so for our first experiment today, we're going to analyze an aspirin tablet, a commercial painkiller. The active ingredient in aspirin, of course, is acetyl salicylic acid. It is an acid, and so we're going to use a simple acid-base titration to determine how much acetyl salicylic acid is in this commercial aspirin tablet. And in carrying out this experiment, we will be exploring a number of chemical concepts that are important in teaching high school chemistry, including acid and base chemistry, the practice of titration, volumetric analysis to some extent, and you may see some other connections here as well, including things like stoichiometry and simple chemical calculations.
1: หาปริมาณของแอสไพรินเราก็รู้จักยาแอสไพรินนะคะเป็นยาแก้ปวดนะที่เรารับประทานกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีตัวเรียกว่าตัวยานะคะตัวยาที่สำคัญก็คืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดนะคะเราก็สามารถที่จะหาดูได้ว่าคิดวิเคราะห์ออกมานะคะว่ามีปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยค่ะอยู่ในเม็ดยานะคะหรือยาแอสไพรินเนี่ยเท่าไหร่ได้นะคะโดยการทำไททเรชันนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นแอซิดนะคะเราก็จะไททเรทกับเบสนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะได้ทำการทดลองกันก็คือเป็นการไททเรทระหว่างโกรธกับเบสนั่นเองนะคะแล้วจากผลที่ได้เราก็สามารถจะมาคำนวณหาปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกได้นะคะงั้นการทดลองเนี้ยก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ในการอธิบายนะคะหลักการทางด้านเคมีได้หลายๆเรื่องนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเคมีของกรดกับเบสนะคะได้พูดสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไททเรชันนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ในแง่ของด้านปริมาณได้ด้วยปริมาตรนะคะโวลูมเป็นปริมาตรได้ด้วยงั้นก็จะมีหลายเรื่องที่เราสามารถเรียนได้จากการทดลองนี้ค่ะ
0: A little background, and I always, when I teach, include background information because I think it makes the subject more interesting for my students. Aspirin comes from salicylic acid, and salicylic acid was originally found in the bark of the willow tree. Picture of that is shown here. Several hundred years ago, that was discovered. Commercial aspirin, as we've already said, contains a derivative of salicylic acid, acetyl salicylic acid. And the tablet contains things other than acetyl salicylic acid. There are things that are called binders or fillers that make it possible for the tablet to hold together in a form that can be put in a bottle and stored on a shelf. And those fillers, we have a question in the packet asking your students to explore, but they will find that the filler can be things like cornstarch or cellulose or sometimes some other materials as well.
1: ค่ะก่อนจะทำการทดลองเนี่ยนะคะหรือว่าไม่ว่าพวกเราจะสอนนักเรียนหรือว่านิสิตของเราเนี่ยเราก็มักจะพยายามชี้ให้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาตินะคะสำหรับยาแอสไพรินเนี่ย นะคะถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะได้จากต้นไม้เลยนะคะแอสไพรินนี่ที่เรามีกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะเราบอกมาจากซาลิซิลิกแอซิดคือกรดนะคะมาจากกรดซาลิซิลิกนะคะจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ได้จากต้นไม้เลยนะคะในภาพที่เห็นเนี่ยนะคะวิลโลว์ทรีเข้าใจว่าเป็นต้นไทรนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นบ้านเราน่าจะเป็นต้นไทรคือได้จากเปลือกของต้นนะคะเอาเปลือกของต้นมาเนี่ยแล้วก็มาต้มนะคะเราก็ดื่มกันอย่างนั้นนะคะทีนี้สำหรับของปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะคะก็จะทำเป็นเม็ดยาทีนี้การผสมในเม็ดยาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทั้งเม็ดเป็นแอสไพรินทั้งหมดนะคะเพราะว่าในแง่ของการรักษาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณเยอะๆ เพราะฉะนั้นหนึ่งเม็ดที่รับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยปนเข้าไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการเวลาเขาผลิตยาเขาจะตอกเม็ดในที่นี้เขาก็จะใช้อาจจะเป็นพวกแป้งนะอาจจะเป็นแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นพวกมีเซลลูโลสนะคะเรียกว่าเป็นตัวเติมเข้าไปนะคะผสมเข้าไปใน1เม็ดที่เราจะ

0: เห็นว่าเวลาพูดถึงยาเราก็จะบอกว่ามีตัวยาอยู่กี่มิลลิกรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ซาลิซิลิกแอซิดทั้งหมดนะคะก็จะมีอย่างอื่นปนด้วยนะคะที่สำหรับวันนี้เราก็จะมาหาดูว่ามีปริมาณของตัวแอซิทิลซาลิซิลิกแอซิดอยู่เท่าไหร่นะคะโอเคเคน
1: All right The chemistry here is very simple acid and base chemistry but I thought for completeness we would look at the structuresAnd you can decide for yourself if you find these interesting, if your students would find them interesting, or if it's just information that you have for yourself. So the top reaction shows the structure of acetyl salicylic acid. And you see when we treat it with sodium hydroxide, we remove the acidic hydrogen from the top right corner of the molecule to make the carboxylate salt. And the indicator we'll use for the titration is phenolphthalein,And I thought it would be interesting, I know it was for me to remind myself of the structure of phenolphthalein. You can see there at the bottom what phenolphthalein looks like in acidic solution when it is colorless, and then how the molecule unwraps when it is treated with sodium hydroxide to generate the molecule at the bottom right, which has a pink color. And so that's how phenolphthalein works to demonstrate to us when the pH of the solution has gone to the basic side.
0: ค่ะในสไลด์นี้นะคะดูแล้วเดี๋ยวจะตกใจจะเป็นโครงสร้างทางเคมีนะคะที่เราเรียกที่เราพูดถึงบอกว่ามีอะซิทิลซาลิซิลิกแอซิดนะคะหรือบางทีเขาจะเรียกสั้นๆเป็นซาลิซิลิกแอซิดนะคะจริงๆแล้วโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นตามภาพนะคะจะดูเหมือนกับยุ่งยากหน่อยนะตรงตัวใหญ่ๆนี่คือเบนซีนริงนั่นเองนะคะแต่เราเขียนให้เห็นว่าเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนมันก็เลยดูเหมือนกับมันซับซ้อนนะคะตัวทางด้านซ้ายมือบนนะคะซ้ายมือบนตัวนั้นก็คืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดที่ว่าเป็นตัวยานะคะ เราบอกว่าวันนี้เราจะหาปริมาณของซาลิซิลิกแอซิดนะคะหรืออะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดโดยการไทเทรตทีเนื่องจากนี่เป็นแอซิดคือเป็นกรดใช่ไหมคะเราก็จะไทเทรตกับเบสซึ่งเบสในวันนี้เราจะใช้คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เนื่องจากมันเป็นเบสมันก็จะไปทำปฏิกิริยาตรงส่วนที่เป็นกรดหมู่ฟังก์ชันที่เป็นกรดก็คือข้างบนนะคะของตัวโครงสร้างนะคะ C double bond OOH นั่นนะคะก็จะทำปฏิกิริยาตรงนั้นแล้วก็จะเห็นว่าทางโครงสร้างทางด้านขวามือบนของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น O ลบ Na บวกเห็นไหมคะนะคะทีนี้ถ้าเราจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหมดสมบูรณ์แล้วหรือยังนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็จะใช้อินดิเคเตอร์ในที่นี้เราใช้ฟีนอฟทาลีนนะคะเข้าใจว่าคุณครูและนักเรียนก็เคยเห็นกันแล้วเคยใช้กันบ่อยๆนะแต่ที่เราหยดไปปุ๊บเนี่ยถ้าในสารละลายเรามีฤทธิ์เป็นกรดมันก็จะไม่มีสีพอเรา pH มันเปลี่ยนไปนะคะพอเริ่มเป็นเบสปุ๊บมันก็จะให้สีชมพูนะคะตัวที่ไม่มีสีก็คือโครงสร้างทางด้านซ้ายมือล่างนะคะตัวนั้นนะคะทางด้านซ้ายมือล่างพอทำปฏิกิริยากับเบสไปนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นไฮดรอกซีกรุ๊ปเห็นไหมคะตรงด้านโครงสร้างนะคะด้านมุมบนโครงสร้างของรูปล่างซ้ายมือนะคะ OH ตรงนั้นจะกลายเป็น O ลบเป็น A บวกนะคะแล้วก็มูที่ดูยุ่งๆข้างล่างที่เป็นซีบอนโอโอแล้วเกาะกับตัวอื่นนะคะก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดการแตกออกมาแล้วก็เป็น COO ลบ NA บวกนะคะซึ่งตัวนี้จะมีสีชมพูตัวนี้มีสีชมพูเพราะฉะนั้นเวลาเราไทเทรตเนี่ยถ้าตอนที่ในสารละลายของเรายังเป็นกรดอยู่มันก็จะไม่มีสีจนกระทั่งจุดหนึ่งที่ทำให้มันมี pH เริ่มเป็นเบสปุ๊บเนี่ยจะให้สีชมพูเลยนั่นก็คือจุดยุติที่เราจะหยุดการไทเทรตนะคะ Okay, Ken, it's quite a long because I'm talking about the structure and how it changed structure to sodium salt.
1: That's good. We were talking about how we needed more organic chemistry. This was a good opportunity. This slide I put in for completeness, but I hope that this has already been done. If it hasn't, I don't think we'll have time for this to happen today.But to prepare for the laboratory, I put in red the most important things. We're going to grind up an aspirin tablet and dissolve what will dissolve in ethanol and water. The binder and filler will not dissolve, of course. The two most important things in this preparation, and I hope they happened

0: when this was done for you, was to weigh aspirin tablet first, then grind it up to a powder and transfer that powder to the volumetric flask. But here it was very important to weigh to find out how much of the powder was transferred. Since when you grind in the mortar and pestle, some of the aspirin will be difficult to recover. And so you probably did not quantitatively transfer the entire aspirin tablet content to the flask. So I hope that was done. If it wasn't, then we'll show you how the numbers work. And when you try this later again, you can be more careful with it. We then add water and ethanol, swirl to get as much to dissolve as we can, then dilute up to the mark in the volumetric flask to a total of 100 milliliters with water. The procedure in the packet says that if you can filter, it's a good idea to help remove the binder. We decided we didn't want to bother with that, so we did not filter, and we simply made the solution. I don't know if you can see it. And then we just let it stand quietly, and I'll try not to shake it up now. And the filler and binder have simply deposited on the bottom of the flask. And when we take our sample away from there, there won't be any trouble with that filler or binder getting in the way. Okay? Again, I hope that has already been done.
1: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมสารละลายนะคะตอนแรกเมื่อตะกี้ที่เขาบอกว่าเราจะวิเคราะห์ยาแอสพิรินน่ะนะคะทีนี้เราต้องละลายก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดเนี่ยไตเตรตก็คงจะลำบากนะคะแบ่งเป็นเม็ดก็ยุ่งยากในการที่จะมาตัดปริมาณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะต้องเตรียมสารที่เราเตรียมเนี่ยอาจารย์ก็นำยามาเม็ดหนึ่งที่ต้องการจะตรวจสอบนะคะนำมาบดนะคะด้านขวาเป็นรูปกล่องที่เขาใช้บดพออาจารย์บดเสร็จ ขั้นแรกเนี่ยก่อนบดอาจารย์จะชั่งน้ำหนักไว้ก่อนบดเนี่ยเท่าไหร่พอหลังจากบดแล้วเนี่ยพอบดเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็ถ่ายพยายามขาดช่างหลังเดี๋ยวนะคะพอบดเสร็จนะคะอาจารย์ก็ช่างอีกทีนึงว่าหลังจากบดแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็พยายามเทผงแอสพิรินที่บดแล้วเนี่ยค่ะลงในวอลูเมตริกฟลาสก์ทั้งหมดนะคะเหมือนกับว่าหลังจาก ถ่ายลงแล้วเนี่ยจะช่างอีกทีก็ได้ว่ากระดาษที่เราทำการถ่ายโอนเนี่ยน้ำหนักมันเสียไปเท่าไหร่ที่อยู่ในฟลาสก์จริงๆเนี่ยเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ได้ปริมาณในการคำนวณที่ถูกต้องมากที่สุดปริมาณที่คำนวณได้นะคะพอนำผงแอสพิรินที่บดแล้วเนี่ยใส่ลงไปในฟลาสก์แล้วเนี่ยนะคะก็เติมเอทานอลไปประมาณ 20 มิลลิลิตรนะคะ แล้วก็เติมน้ำดีไอออนไนซ์วอเตอร์ไปอีกประมาณ20 มิลลิลิตรแล้วก็ทำการสเวิร์ลคือหมายความว่าคนขยับเข้ากันนะคะพอขยับให้เข้ากันเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่เป็นแป้งเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะละลายยากนิดนึงก็คงไม่เป็นไรนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ใส่เอทานอลไปละ20ใส่น้ำไปแล้ว20เป็น40ยังมีปริมาตรที่เหลือเพราะว่าอันนี้เราใช้วอลูเมตริกฟลาสก์ขนาด100 มิลลิลิตรนะคะ อาจารย์ก็เติมน้ำดีไอวอเตอร์เนี่ยค่ะไปถึงขีดวัดปริมาตรของเขาให้ได้100นะคะพอถึงขีดวัดปริมาตรเสร็จอาจารย์ก็ลองเขย่าดูอีกทีนิดนึงดูซิว่ายาแอสพิรินที่อาจารย์เตรียมเนี่ยมันได้ละลายหมดหรือยังยังมีส่วนที่เป็นแป้งอยู่ไหมทางโอเรกอนเขาบอกว่าเขาอะยังมีส่วนที่เป็นแป้งอยู่บ้างที่ก้นแต่ปรากฏว่าของเมืองไทยอาจจะ
2: ฟิลเลอร์คนละแบบหรืออะไรอาจจะมีน้อยมากๆนะคะมีไม่มากนักนะคะก็ได้เป็นสารที่เราเตรียมที่จะทำการทดสอบแล้วค่ะอันนี้ย้ำก็คือที่สำคัญคือต้องรู้ปริมาณที่ถูกต้องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายเทลงไปในขวดโอโบรเมติกฟลาสก์แล้วเนี่ยตรงส่วนนั้นต้องรู้แน่นอนเมื่อกี้อาจารย์นกมลก็แนะนำว่าจิตวิธีก็คือเทเสร็จแล้วก็ชั่งกระดาษอีกทีหนึ่งเราชั่ง ชั่งน้ำหนักทั้งกระดาษไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็เทไปมันอาจจะติดอยู่ที่กระดาษที่อาจารย์เคนเขาบอกว่าเวลาบดเนี่ยนะคะสมมติเราชั่งตอนแรกแล้วไปบดแต่ขณะที่เราเทออกมาเนี่ยน้ำหนักก็อาจจะหายไปเหมือนกันเพราะมันจะไปติดอยู่ตามตัวไอ้โกร่งที่เราบดนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องรู้ปริมาณที่ถูกต้อง นะคะนี่เป็นทศยม3 ตำแหน่ง 4 ตำแหน่งเลยอะนะคะที่ถูกต้องอยู่ในโวลูเมติกฟลาสก์นะคะ Okay, Ken.
0: All right. Now we're almost ready to start. Typically, here's how we would do a titration using a burette. I'm sure you've all done this, so I won't spend any more time on this slide except to allow for a moment for translation.
1: ค่ะอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมหรือวิธีทั่วๆไปที่ทำกันตามปกตินะคะที่เป็นมีการเซตเป็นบิวเรทกับสแตนนะคะไม่เป็นไรค่ะพอดีเตรียมมาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูตอนทำการทดลองก็ได้นะคะคือบิวเรทก็จะยาวมีปริมาตรระบุนะคะตามโรงเรียนน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสแตนแล้วเวลาไตเตรตเนี่ยก็จะเห็นว่าสารที่ใช้เนี่ยก็จะปริมาณมากด้วยทั้งตัวไตเตรนด้านบนคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในกรณีนี้แล้วก็ตัวทำละลายด้านล่างไม่ใช่ค่ะตัวที่เราจะวิเคราะห์ข้างล่างแอนาไลซ์ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ในปริมาณมากทั้งคู่ทั้งตัวไตเตรนแล้วก็ทั้งตัวแอนาไลซ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าเราจะดัดแปลงจากวิธีดั้งเดิมที่ใช้ปริมาณเยอะของสารทั้งสองชนิดเนี่ยมาเป็นปริมาณน้อยๆได้อย่างไรนะคะโอเคเคน please continue
0: okay so the problem we have with using this apparatus is that it uses large volumes just by the nature of it if we use this a simple burette we would probably use 20 to 30 milliliters that is more than we want to use and so our friends in Mexicohave developed a method for doing titration at a much smaller scale using 1 milliliter syringes instead of burettes. And this picture shows the system they have developed. For me, that was still a little complicated. And so what Jack's going to use for you today is an even simpler system that you will probably recognize. And that is, we'll just take a single 1 milliliter syringe. We will fix onto itA plastic pipette tip so that we get small droplets instead of the big drops that we would get without the tip. And we'll use that as our burette. Now, instead of using then 20 milliliters or so of titrating solution, we'll use less than 1 milliliter and we'll generate a lot less waste as a result.
1: สไลด์แผ่นนี้เป็นชนิดที่เขาพัฒนาขึ้นมานะคะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นวิธีที่ชาวเม็กซิกันคิดขึ้นมาคือมี2ไซริงอยู่แล้วก็มีมาต่อกันตรงกลางที่เป็นทรีเวย์ตรงนั้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าวิธีนี้ก็ลดสารได้มาระดับหนึ่งละแต่ก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ที่ว่ามันจะต้องมีวาล์วนะคะพอถัดมาเนี่ยทาง Professor Ken เนี่ยเขาก็คิดวิธีใหม่ก็คือวิธีด้านขวามือที่มีไซริงขนาด1มิลลิลิตรพร้อมกับตัวทิปที่เป็นตัวปลายของไซริงที่ไม่ใช่เข็มนะคะเป็นเฉพาะพลาสติกอย่างเดียวตรงนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้ลดปริมาณหยดได้เนื่องจากว่าถ้าเป็นไซริงอย่างเดียวเนี่ยเวลาหยดเนี่ยก็ยังในปริมาณหยดของอาจารย์ก็จะมีขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าหยดผ่านทิปเนี่ยอาจารย์จะควบคุมปริมาณได้ปริมาณที่น้อยลงการแต่เตรดผลการทดลองที่ได้เนี่ยก็จะแม่นยำมากขึ้นนะคะ
2: ค่ะเพิ่มเติมตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มของเรามีกลุ่มทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆเนี่ยมาเจอกันสำหรับชุดที่โชว์อยู่อันนี้นะคะในภาพทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นซิลินสองอันเนี่ยนะคะอันนี้ก็พัฒนาโดยโปรเฟสเซอร์จอร์จไอแบเนสนะคะอยู่ที่อยู่ที่เม็กซิโกนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเป็นไซลินสองอันไซลินที่อยู่ทางด้านแนวยืนนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นสำหรับในไททรชันเวลาไททรชแล้วก็กดลงมาใช่ไหมคะมันก็จะหยดมาเรื่อยๆส่วนไซลินที่อยู่ทางด้านแนวนอนเนี่ยนะก็เขียนว่าเป็นfor refillingนะคะคือว่าสำหรับเติมคือเวลาไททรตเนี่ยอันนี้เป็นซิลินขนาด1มิลลิลิตรถ้าเกิดเราไททรตแล้วยังไม่ถึงจุดยุติใช่ไหมคะต้องการสารละลายเพิ่มขึ้นก็จะใช้ทางด้านนี้นะคะฉีดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ตรงทรีวาลว์คือเป็น3ช่องทางเนี่ยเราจะมีสต็อปค็อกตรงนั้นหมุนใช่ไหมคะเราก็สามารถปรับได้ว่าต้องการให้สารละลายไหลลงมาเลยหรือว่าต้องการจะเติมเข้าไปในซิลินใหม่นะคะแต่มันก็ต้องฝึกเทคนิคพอสมควรที่จะใช้นี้ได้ดีสำหรับวันนี้ที่จะใช้เนี่ยเราจะใช้แค่ซิลินเดียวอันเดียวนะคะที่เมื่อกี้จันกมลบอกว่าใช้ทิปไอ้ตรงนี้นี่หาซื้อได้เลยนะคะที่ศึกษาพันธุ์ก็คิดว่ามีนะคะหรือว่าไม่ก็เป็นพวกร้านที่ขายพวกอุปกรณ์สำหรับทางด้านไมโครไบโอโลจีหรือทางด้านทางเทคนิคทางการแพทย์นี่ก็จะมีนะคะพอเราใช้ปลายแหลมนี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้หยดแต่ละหยดเนี่ยเล็กลงแล้วเราก็จะได้ความแม่นยำนี้มากขึ้นOkay, Ken.
0: Okay. That was a great explanation. Thank you. The procedure is very simple.

0: We're just going to take a measured sample of our aspirin solution. Procedure calls for 1 milliliter. Jack's going to use 2 milliliters here just because it'll be a little bit easier to see on camera. But 1 milliliter is plenty when you're doing it in person. We'll add a little bit of phenolphthalein so we can see watch for the color change. And then we'll use our 1 milliliter syringe with the pipette tip to titrate with our standard sodium hydroxide solution. And remember to record the starting and finishing volumes, of course.
1: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการทำแล้วนะคะขั้นแรกเขาบอกว่าเตรียมสารละลายที่เป็นแอสพิรินที่เตรียมละลายไว้ใน 100 มิลลิลิตร volumetric flask นะคะ ฉันก็นำมา 1 มิลลิลิตร หรือ 2 มิลลิลิตร ก็ได้แต่ต้องทราบปริมาณที่แน่นอน เขาบอกว่าถ้า 2 มิลลิลิตร เนี่ยก็จะอาจจะทำให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะ เดี๋ยวก็ลองดูว่าเราเหมาะสมกับ 1 มิลลิลิตรมากกว่ากัน หรือ 2 มิลลิลิตรมากกว่ากัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าที่คำนวณได้เนี่ยก็จะต้องเป็นค่าที่ถูกต้องใกล้เคียงกันนะคะ ลองทำเปรียบเทียบกันดูก็ได้นะคะ หลังจากนั้นพอเตรียม ปริมาณที่นำมาเนี่ยก็ต้องแม่นยำนะคะว่าจะเป็น 1 หรือ 2 ก็ต้องให้เป๊ะๆนะคะ อาจจะเป็น 1.2 อะไรก็ได้นะคะ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องนำไปคำนวณเป็นเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ปริมาณที่อาจารย์นำมา อาจารย์ต้องทราบที่ถูกต้องแน่นอนนะคะ หลังจากเตรียมสารละลายแอสพิรินที่ นำมาแล้วเนี่ยนะคะ 1 มล. หรือ 2 มล. เนี่ยใส่ฟลาสขนาดเล็กๆนะคะ แล้วก็อาจารย์จะเห็นว่า สารเนี่ยน้อยมากถ้าฟลาสเมืองไทยอาจจะมีขนาดใหญ่อาจจะใช้ขวดอะไรแทนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็เติมอินดิเคเตอร์คือฟีนอฟทาลีนนะคะลงไปสัก1หยด2หยดนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มทำการไตเตรตอันนี้อาจารย์ต้องเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โซลูชันมาล่วงหน้าก่อนที่ความเข้มข้นประมาณ 0.05 โมล่านะคะอันนี้จะต้องชั่งปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ทราบแน่นอนนะคะเพื่อที่จะนำไปคำนวณความเข้มข้นตรงนี้ความเข้มข้นตรงนี้อาจจะเป็นสัก4ตำแหน่งก็ได้อันนี้คือประมาณนะคะประมาณ 0.05แต่ในขณะที่เราเตรียมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เท่านี้เป๊ะๆอาจจะเป็น 0.0421 อะไรประเภทนี้นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ดูปริมาณเริ่มต้นไว้ว่า
2: ตรงไซริงของเราเนี่ยมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าไหร่แต่ต้องฟิลสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้เต็มไซริงนะคะก็ดูปริมาณแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มทำการไตเตรตนะคะในการไตเตรตก็เหมือนกับปกติวิธีการดั้งเดิมนะคะก็คืออ่านที่บิวเรตใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องอ่านที่ซิริงแล้วก็หักลบกันนั่นก็คือปริมาณที่ใช้ไปถูกไหมคะโอเคเคน
0: All right. Now, one thing before we start, your students are like my students. They do titrations many times because they forget to write down the numbers that they need to record. And so I put a sample table in here to remind us of everything we need to remember to write down. The weight of the aspirin tablet we started with, the weight of the aspirin that we transferred after we powdered it, the actual concentration of your sodium hydroxide solution, if it's not exactly 0.05 molar. And then this table on the bottom left, I gave space for 3 titrations because it's always good to do the experiment more than one time. We're not going to today, though, where you record the volume of sodium hydroxide solution that was used to titrate to the pink endpoint. And then the calculations we'll fill in after we do the experiment. So let's wait on that. But this table, again, just to remind you and your students what information to write down.
1: ค่ะอันนี้เป็นตารางที่ทาง Professor Ken เตรียมมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเด็กของเขาไม่ทราบจะเหมือนเด็กของเราหรือเปล่าที่บางทีเด็กก็ไตเตรตไปโดยที่ลืมจดสิ่งที่ควรจะจดเพื่อที่จะนำไปคำนวณนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ต้องทำการทดลองไปจดไปนะคะอาจารย์จะให้นิสิต จะให้นักเรียนเนี่ยจำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาจดทีหลังคงจะไม่ได้นะคะคือทำไปแล้วก็จดไปเลยนะคะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตารางอะค่ะอาจารย์อาจจะไปปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกับเด็กเราก็ได้นะคะส่วนด้านตารางด้านขวาเขาบอกว่าเป็นปริมาณ เป็นโมเลกุลาร์เวทของซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็คือ180 AMU นะคะปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นที่ใช้

0: ความเข้มข้นที่ใช้อันนี้เขาเว้นไว้เพราะว่าตามที่กล่าวไปเมื่อกี้เขาให้เตรียมปริมาณ 0.05 โมลาร์แต่ที่เราเตรียมจริงเราอาจจะไม่ได้เท่านั้นจริงๆก็ได้นะคะ2ค่านี้เป็นค่าที่ได้ก่อนการทดลองนะคะส่วนด้านขวามือคอลัมน์ด้านขวามือเป็นปริมาณน้ำหนักของเม็ดยาที่ใช้นะคะแล้วก็ analyze mass คือปริมาณที่นำมาวิเคราะห์นะคะว่าเรานำมาวิเคราะห์เท่าไหร่นะคะด้านพอลงมาด้านล่างก็จะเป็นผลของการไตเทรตก็อาจจะดูปริมาณเริ่มต้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าไหร่หลังจากไตเทรตแล้วเท่าไหร่อันนี้จดได้อย่างละเอียดเลยนะคะแล้วค่อยให้มาหักลบทีหลังถ้าเราจะหักลบเลยเนี่ยบางทีเดี๋ยวลืมไปละว่าก่อนไตเทรตเนี่ยเท่าไหร่ยังไงนะคะก็จดไว้เป็นแต่ละลำดับขั้นเพื่อที่จะนำไปคำนวณในตารางด้านขวาด้านล่างนะคะอันนั้นเป็นปริมาณไตเทรตเท่าไหร่ปริมาณอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตอนคำนวณอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าให้เริ่มบันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของการทดลองค่ะ
1: All right so we're ready to begin and I see Joaquin is working already and that's great and I hope they have time to complete their solution they're working before we start I always have the laboratory safety slide.I've done something different this time. I've put onto the slide information about what we're working with that we might worry about. This time we've got an aspirin solution in water with a little ethanol. That doesn't really scare me in any regards. And we're working with 0.05 molar sodium hydroxide, which is really not very concentrated. In fact, it's pretty dilute sodium hydroxide. So this is one where you know, we always teach our students to always wear eye protection and to wear gloves like Jack has, but I'm not going to, okay? I have my glasses here. I'm not going to use them. I have regular glasses on, and for 0.05 molar sodium hydroxide, I feel pretty safe, okay? But again, it's up to you as to how you work with your students and if you choose to use eye protection. It's never a bad idea, of course.
0: Ha. สไลด์แผ่นนี้เป็นสไลด์ที่เตือนว่าให้เราระลึกถึงว่าการทำอะไรก็ต้องมีความปลอดภัยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแต่ในขณะที่การทดลองในวันนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีความอันตรายเนี่ยน้อยมากที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าสารแอสไพรินโซลูชันเนี่ยเราก็ละลายในเอทานอลแล้วก็น้ำในปริมาณที่น้อยอ่ะนะคะก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรอยู่แล้วส่วนสารที่ไตเทรตเนี่ยเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงแค่ 0.05 โมลาร์ซึ่งมีความเข้มข้นน้อยมากเป็นสารที่เจือจางมากนะคะเขาบอกว่าในกรณีของเขาเนี่ยเขาก็ใส่เพียงแค่แว่นตาแว่นสายตาธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรไม่อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดที่จะใส่เป็นก็อกเกิลในแล็บก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเตรียมพร้อมอย่างดีถ้ากลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรในกรณีนี้อาจจะแค่คันมือลื่นๆนิดหน่อยอะไรถ้าโดนโซเดียมไฮดรอกไซด์ในความเข้มข้นเท่านี้นะคะสารก็รีบไปล้างมือนะคะถ้าโดนนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงที่จะทำให้ผิวระคายเคืองมากนะคะแต่ถ้าอย่างจะเตรียมพร้อมอย่างดีอย่างกรณีที่แจ็คที่จะใส่เป็นถุงมือเลยก็จะดีมากนะคะขึ้นกับว่าความอะไรค่ะความระมัดระวังของแต่ละบุคคลนะคะเสื้อกาวก็จะการที่สารจะกระเด็นโดนตัวนะคะการเสื้ออาจารย์จะเปื้อนนะคะถ้าอาจารย์คิดว่าจำเป็นอาจารย์ก็แนะนำให้นักเรียนใส่นะคะแต่ก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะอันตรายมากนะคะ
2: จริงสำหรับนักเรียนนะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสื้อกาวอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาเสื้อคุณพ่ออะไรอย่างนี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะคือประสัยป้องกันตัวเองเอาไว้นะคะโอเคเคน
1: All right so let's take a break and do laboratory and this is straightforward Jack is going to perform the experiment here for us I'll help if he needs it and if you want to watch and then try the experiment you're welcome to do so if you feel ready since it is a pretty simple procedure if you're ready in your labs there to work as I see Joaquin is then feel free to work along and you can just see us on the screen in the background while you're working okay and I will talk okay. as Jack's starting
2: เดี๋ยวเราดูเขาทำก่อนแล้วกันนะคะดูก่อน
1: That's one. So Jack is measuring out again we're going to do twice the volume just so it's a little bit easier to see so he's getting

0: giving us 2 milliliters of our aspirin solution. Or so. We'll talk about your syringe technique.
1: A is right on the line.
0: And now let me, while you're getting that open, let me show. Is this?
1: That's for phenylalanine.
0: Okay, you're just getting the phenylphthalein.
1: Yeah.
0: So while he's measuring phenylphthalein, I'm going to see if I can show you. Here's a syringe with the pipette tip on. We found these pipette tips, one of the biochemists had them, I guess.
1: Mm-hmm.
0: And it didn't quite fit. It was a little bit too small for our syringe. So what Jack did was take a piece of sandpaper and just sanded down the tip of the part where the syringe needle attaches just a little bit. And it was enough to get a very tight fit with the pipette tip then.
2: ค่ะอันนี้เขาโชว์ให้ดูนะคะว่าเขาจะใช้ตัวปลายแหลมเห็นไหมคะนั่นหาซื้อได้นะคะถ้ามันใส่ไปแล้วมันหลวมเห็นไหมคะเราไม่ใช่เข็มเลยนะคะถอดเข็มออกไปเลยแล้วก็ใช้เป็นพลาสติกทิปเนี่ยแทนนะคะถ้ามันหลวมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเขาคือเขาพยายามขัดให้มันฟิตกันพอดีนะคะเราก็คงใช้จะใช้ผ้าฟิล์มพัดอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้นะคะคือแต่ไงก็ตามคือต้องทำให้มันฟิตกันนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะรั่วนะคะ
0: You probably want to get air bubbles out there for sure, right? Do that, right?
1: Yeah, turn it over.
0: Yeah. So now Jack's getting our sodium hydroxide solution, and you probably all know when you make sodium hydroxide solution, you should keep it closed up because it will react with carbon dioxide and air, and the concentration will change. This, with syringes here, you don't have to do this with a regular BRAP, but with a syringe, we'll make sure to get the air bubble.
2: ต้องไล่อากาศออกไล่ฟองอากาศออกนะคะ
0: จ
2: ะใช้วิธีหนึ่งก็ได้ก็คือดันมันออกมาแล้วก็ดูดขึ้นมาใหม่นะคือทำอย่างนี้ตามอย่าให้มีฟองอากาศนะคะอยู่ในซิริงจ
0: ์ Okay, and then you can fill it the rest of the way if you need to.
2: เพราะอะไรเดี๋ยวลองคิดดูนะคะทำไมห้ามมีฟองอากาศอยู่ในซิริงจ
1: ์ Yeah, I'm right there at the one.
2: อาจารย์สุรพงศ์ทำตามเปล่าคะ
0: Yeah, so you're at exactly 1 mL.
1: Yeah.
3: ครับอาจารย์ก็กำลังทำตามอย่าง
2: การนักเรียนทำได้ยังคะ
1: pink color
2: สังเกตที่ไบเกอร์นะคะนี่คือสารละลายของแอสไพรินในน้ำกับเอทานอลแล้วก็เริ่มหยดนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปจะเห็นว่าตรงบริเวณที่หยดที่สัมผัสนะคะของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะก็แสดงว่าตรงบริเวณนั้นน่ะนะคะตัวแอสไพรินถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วมันกลายเป็นเกลือใช่ไหมคะถึงเห็นเป็นสีชมพูแต่พอเราเขย่ามันก็จะมีแอสไพรินที่อยู่ส่วนอื่นๆเข้ามาทำปฏิกิริยามันก็หายไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแบบนี้จนกระทั่งเป็นได้สีชมพูถาวรใช่ไหมคะค่ะจะเห็นว่าถ้าเราใช้ทิปเนี่ยทำให้หยดเนี่ยมันออกมาน้อยทีละน้อยๆนะคะถ้าเราเทียบกับวิธีดั้งเดิมเนี่ย1หยดของซิลิ้นเนี่ยอาจจะเป็น1ส่วน10เท่าของที่เราหยดโดยบิเรตเลยนะคะก็คือใช้ปริมาณน้อยนั่นเองก็ยังความแม่นยำตรงนี้น่ะน่าจะดีขึ้นอีกด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าเราไม่มีทิปใช่ไหมคะเราไม่มีทิปเราก็หยดจากซิลิ้นเลยหยดมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ความแม่นยำนี้ลดลงไปแต่ก็ยังคงใช้ได้นะคะถ้าจะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะ
1: Oh, going away.
2: อันนี้เราเรียกว่า green chemistry เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราใช้สารปริมาณน้อยทำให้เกิดของเสียน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีอีกคำหนึ่งเมื่อกี้นี้รู้สึกพูดไปเหมือนกันก็คือ micro scale chemistry หรือ small scale chemistry นะคะคือใช้สารปริมาณน้อยก็เคยมีคนโต้เถียงกันเหมือนกันนะคะว่าเราเอาเรื่องสารปริมาณน้อยมาให้นักเรียนทำเนี่ยนักเรียนจะทำได้หรือเพราะว่าหยิบจับตามปกติเนี่ยก็ผิดพลาดอยู่แล้ว นะคะเราก็มีการคิดวิเคราะห์กันแล้วก็บอกว่าความจริงแล้วถ้าเราทำ small scale หรือว่า micro scale เนี่ยยิ่งทำให้นิสิตเนี่ยมีทักษะดีขึ้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องทำกับปริมาณน้อยก็มีความระวังมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะเราก็คงจะลองไปทำดูแล้วให้นักเรียนใช้ซิลินแล้วดูซิว่าเขามีความระวังมากขึ้นจริงไหมนะคะเดี๋ยวเชิญคุณครูมาทางด้านหน้านี่เลยมาลองทำกับอาจารย์ดวงกมลเลยค่ะ So can we gonna start also doing our side here
0: Yes, I think that's great. And Jack's trying his best to.
2: Unfortunately, I think we have only one tip or something like that. So, so we can compare with tip and without tip. how
0: sure,
2: the experiments come out.
0: I think it's a great idea. Let's try that experiment. We could also, if you had needles, you can do it with the needle. Jorge and I don't like to use the needles with students because we're afraid they'll titrate themselves by injecting themselves, but.But if we're careful, needles are okay too.
2: All right. So because we didn't have the right size of the tip here, so we will try with use needle itself.
0: Sure. Just promise you won't inject yourself.
2: ความจริงที่บอกว่าเขาแนะนำให้ใช้พลาสติกทิปเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขากลัวว่าเข็มฉีดยาจะทิ่มแทงนักเรียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เข็มฉีดยาเลยก็ได
4: ้
2: มันก็จะออกมาเล็กมากเลยนึกออกใช่ไหมคะเดี๋ยวของอาจารย์ดวงกมลเนี่ยจะมีเข็มฉีดยาติดมาปัญหาของอาจารย์ดวงกมลก็คือว่าพยายามหาพลาสติกทิปแล้วแต่มันหาไซส์ขนาดที่ฟิตพอดีไม่ได
4: ้
2: ม
4: ัน
2: ทิปของมือไทยมันหลวมไปมันใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวเราลองใช้เข็มฉีดยาแต่ว่าต้องระวังเดี๋ยวไปทิ่มแทงเอานะคะ
1: It's still pink in the middle. It's not going away.
2: เชิญคุณครูมาทางนี้เลยค่ะทางข้างหน้านี่เลยค่ะเดี๋ยวกล้องจะจับทางข้างหน้านี่จำมายืนตรงด้านหลังโต๊ะเนี่ยค่ะนะคะเชิญอาจารย์มาเลยค่ะทำมีอยู่หลายขวดทำได้เลยค่ะลองไทเทรตดูว่ามันยากในการควบคุมขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปให้นักเรียนทำเราจะได้บอกถูกต้องค่ะ
0: We're getting close. Jack's insisting on not doing what we always do when we titrate, and that is adding too much because we get tired of adding it so slowly.
1: Oh,
3: yeah.
1: That might be it.
3: That looks like it.
1: Yep.
3: That's it.
0: All right.
3: It's slightly pink. Look at that.
0: So what's your final...
3: We're down to 2.
2: อาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะทางนู้นอาจารย์ใช้เข็มฉีดยาเลยก็ได้เนาะแต่ต้องระวังอย่าให้นักเรียนเดี๋ยวโดนทิ่มมือเอานะคะ
3: คือตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนกำลังเตรียมสารละลายแอสไพรินนะครับ
2: ไม่ได้ยินอาจารย์สุรพงษ์เลยค่ะ
0: Now we get to watch them
3: ผมกำลังเตรียมสารละลายแอสไพรินอยู่ครับอาจารย์ครับยังไม่ได้เริ่มไตเตทครับผม
2: อ๋ออย่างนั้นเราเร็วกว่าแล้วเพราะอาจารย์ดวงกมลเขาเตรียมมาล่วงหน้า
3: ครับผมก็ได้เสร็จแล้วครับจังครับ
2: So how is Jack? Jack is finished titration. I could not see.
0: He got it to a very pale pink now. It's as close as we want to get. And for his 2 milliliter sample, it used 0.75 milliliter of our base. We didn't use commercial, carefully standardized sodium hydroxide, so our numbers may not be perfect, but they're pretty good. so if you're using 1 milliliter sample, then about half of what it took us, so maybe between 0.3 and 0.4 milliliters of sodium hydroxide solution.
1: It's still a little pink.
0: Yeah. So while they're working, we'll watch and see if we can give any helpful hints, and maybe we'll work our numbers here too and see how we did.
1: So this is my aspirin weight too.
4: Okay. Aspirin 0.5 pulse per liter divided by 2 milliliters.
0: It's usually when you add the hydroxide, you see a little pink develop right where it hits, and then it goes away when you swirl. I'm not seeing the pink at all, but maybe it's the camera. Professor Walters, does that fit with the
2: I think you can see

0: big, isn't it? Is that pink? Yeah.
1: Oh.
0: อาจารย์สุรพงษ์เตรียมปริมาณถูกต้องหรือเปล่าไม่ทราบตั้งแต่เตรียมตัวแอสไพรินนะคะ
2: So 100 milliliters?
3: This was 100, yeah.
0: 1 ลิตรใช่ไหมคะ
2: I'm just messing up. Alright, so we had
3: 0.75 milliliter.
2: That's 0.05 molar moles
3: per liter
2: per 1,000 milliliters. That's the concentration moles per liter. Moles per 1,000 milliliters.
4: Right. ในส่วนของแอสไพรินผมเตรียมงี้นะครับขออนุญาตเราใช้เม็ดยา1เม็ดนะครับบดแล้วก็ชั่งได้ประมาณ 0.6 กรัมนะครับแล้วก็ละลายในเอทานอล20มิลลิลิตรแล้วก็น้ำอีก20มิลลิลิตรเขย่าแล้วจากนั้นก็เติมลงในขวดวัดปริมาตรเติมน้ำกลั่นจนได้สารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ
2: Yeah and then our sample was 2 milliliters and we actually had 100 so we had multiple by 50
0: อาจารย์เอามากี่มิลนะคะ
2: Here
4: แล้วก็มาลงในบิ๊กเกอร์ข้างล่างนะครับ10มิลลิลิตรครับจากนั้นก็ไตเติดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ
0: ต่อจนให้10มิลลิตรเลยมันเยอะมันเข้าใจกัน1มิลลิลิตร
4: นะครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ10มิลลิลิตรก็ต้องใช้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เติมไอ้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยต้องใช้ปริมาณเยอะอะค่ะ
4: ครับครับของอาจารย์ใช้กี่มิลลิลิตรครับ
0: ใช้1มิลลิลิตรค
4: ่
0: ะ
4: อ๋อ1มิลลิลิตรครับผมเดี๋ยวลอง
0: ก็ต้องหาขวดอาจารย์ใช้ขวดเล็กๆอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กเกอร์
4: ครับครับ
0: ขวดเล็กๆก็ได
4: ้ครับผม
0: และทางกรุงเทพเราใช้เป็นขวดไวเอลอะค่ะขวดเล็กๆไม่เป็นไรค่ะไตเติดไปแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะอะค่ะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เยอะขอภาพ close up ทางกรุงเทพเอาขึ้นจอเลยไหมคะอาจารย์นงกมลให้ดูของอาจารย์หน่อย
4: ใช้ขวดยาดมใช่ไหมครับ
0: อาจารย์ดูไหมคะขวดเล็กนี้นะคะพอหนึ่งหยดเนี่ยอาจารย์พอจะเห็นสีไหมหนึ่งหยดนี่คือใช้ซิลิ่งที่มีเข็มฉีดยานะคะก็จะเล็กมากซึ่งตรงนี้ทำให้ความแม่นยำนี่เยอะมากค่ะเดี๋ยวถ้าจุดปุ๊บก็จะเห็นสี
4: ของอาจารย์ดวงกมลใช้กี่ ml ครับ
0: 1มิลลิลิตรค่ะ
4: 1นะครับเดี๋ยวผมหา
0: ค่ะใช้ขวดเล็กๆเลยอาจารย์ขวดอะไรก็ได้ขวดธรรมดาเลยอ่ะ
4: ครับครับ
0: Did you see Ken?
3: Oh yeah, they got some nice color going on.
5: Oh good.
0: So you use needle.
5: That's easier to see.
3: Yeah, so uh-huh. Nice and pink. There you go.
5: I wonder if the in Huahin they had the binder was still in there. It was cloudy, I think. And so if that was making a difference.
0: Mm-hmm. So Ajahn Dong Kamon did is very good because it's very accurate, right? It's very precise comparing to the other one, you see? There's one drop that make a color like that because they didn't use the needle.
5: Oh, that's good. So that was just with the syringe itself making big drops. Yes.
0: Right. Mm-hmm.
5: So much easier to get to the end point carefully. That's good. That was nice.
0: Right, so I think maybe they have difficulty to find the plastic tip, the plastic tip. So what we could use, you could use just straight needle, huh?
3: Yeah.
5: Yes, I think that's okay as long as people are careful.
0: But that's only that they have to be more careful.
5: Right. But yes, syringes like that with the needles are available for everywhere.
0: That's
5: very
0: right,
5: cheap.
0: That's right.
5: Insulin syringes are like that, right?
0: Right. ค่ะอาจารย์สุรพงศ์เมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเห็นสารละลายของอาจารย์มันค่อนข้างขุ่นมันอาจจะมียังไม่ละเอียดดีหรือว่าก็การละลายมันไม่พอยังเขาทำเขาให้เตรียมทำไว้ค้างคืนของอาจารย์ดวงกมลนี่ออกมาใส่แจ๋วเลยมีทั้งไม่ได้กรองฟิลเลอร์ออกด้วยซ้ำไป
4: ไม่ได้กรองเลยใช่ไหม
0: งั้นทำถ้าจะสอน

0: I could actually use our real numbers up here. It's probably asking for trouble. I'm not gonna try to edit this, I don't think. Okay, so what I'll do here, and for, in the interest of time, I think maybe we won't go through the calculations with your own results. I'll tell you that we did our calculation and it looks like it turned out well. Here's an example. If you were doing a larger scale titration with a 20 milliliter sample of aspirin instead of the 1 milliliter sample that you were working with, these are Jorge Ibanez's numbers, they found they needed 11.2 milliliters of the sodium hydroxide. And so you see, these are simple calculations, but sometimes we confuse ourselves with them. 11.2 milliliters, 0.046 moles per liter, and 20 milliliter sample. So we had, that's supposed to be an equal sign. It is, it looks funny on the screen. 0.0259 moles per liter of our aspirin. And then the rest of the calculations, again, you can work through. It's a very simple calculation. We determined the amount of aspirin that we had in our sample that we titrated. And then in the final line, we know that we actually had 100 milliliters solution prepared from our aspirin, so we can determine how much aspirin was present in that original solution. Again, in this example, we started with 20 milliliter sample, so we just multiplied by 5 to get to the amount in the original 100 milliliter solution.
1: ค่ะ นี่เกี่ยวกับการคำนวณแล้วนะคะก็ตรงไปตรงมานะเรารู้น้ำหนักเรารู้ปริมาตรนะคะก็เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงไปอธิบายกันได้อีกทีหนึ่งแต่ว่าเราไม่สามารถจะเอาผลการทดลองของเขามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองเราได้นะเพราะว่ายาแอสไพรินที่เขาที่ประเทศเขาผลิตกับที่เราผลิตเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณครูลองกลับไปคำนวณดูได้นะคะทำตามแบบในภาพนี้ได้เลยนะคะในสไลด์เนี่ยนะคะก็คำนวณเรารู้จำนวนโมลเรารู้ปริมาณเรารู้ปริมาตรนะคะปริมาณของสารเรารู้ปริมาตรไปที่พูดถึงปริมาณของตัวยาถูกไหมคะแล้วเราก็รู้ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราใช้ไปทีนี้เราเทียบเขาโดยตรงไม่ได้เพราะว่าการเตรียมความเข้มข้นของเราก็อาจจะไม่เหมือนของเขาอีกด้วยใช่ไหมโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเราบอกแล้วว่าเราต้องรู้ที่ความเข้มข้นแน่นอนนะคะตรงนี้ก็คุณครูไปคำนวณเองแล้วกันนะคะจากตรงนี้

0: Okay, Ken.
1: Okay, and then just to complete, again, the packet contains this information too, so people will be able to look at it later. Here now, again, with this real experiment that Jorge Ibanez ran, their original tablet weighed the amount shown there. The amount of the tablet they used to make the solution was a little bit less because of transfer losses. And so we calculate here on this slide the difference, or the how much aspirin we calculated versus how much tablet we started with. And their result was 81% of the mass of the tablet was aspirin. And that, it turns out, falls within the range of allowed concentrations of aspirin within a typical 500 milligram tablet.
0: ค่ะอันนี้เป็นการคำนวณที่มาถึงตัวเม็ดยาของเรามากขึ้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าตัวอย่างของเขาเนี่ยเริ่มจากน้ำหนักเม็ดแอสไพรินที่เขาชั่งมาเนี่ยเป็น 0.5819 กรัมนะคะกับพบว่ามีน้ำหนักที่เขาใช้จริงเนี่ยตอนแรกเป็นน้ำหนักเม็ดยาพอน้ำหนักที่เขาใช้จริงเนี่ยนะคะเป็น 0.5716 อันนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์จะเห็นว่ามีปริมาณบางส่วนหายไปนะคะอันนี้ก็มาดูว่าน้ำหนักจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะอันนี้ก็คือเขาก็คำนวณออกมาก็เป็นปริมาณที่ใช้เนี่ยก็เป็น 0.473 นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูอีกว่าจากปริมาณตรงนี้เนี่ยและปริมาณที่พบจริงในสารที่เราไตเตรตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ได้ปริมาณ